0: ัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไปเริ่มแรกเลยก็ไปทำงานเป็นนักดนตรีก่อนตอนนั้นเขามีรายการสดรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย์ตอนนั้นผมเล่นทรอมโบนอยู่ด้วยแล้วก็บางโอกาสบางทีแบบคอนดักเตอร์เขาก็แบบติดงานบ้างไม่ค่อยสบายบ้างวิรัตช่วยมาคอนดักแทนหน่อยน่าเคยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้ามาคอนดักวงท่านจะทรงแต่งชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน อย่างเช่นเพลงในดนตรีนิรันดร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Still on My Mind ท่านทรงคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยพระองค์เองจะมีอยู่5เพลงที่ท่านทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองทั่วทำนองดีดีดาดีดาดีดาดีดาดีดาโอ้โหเพราะมากคือทำนองของเพลงเนี่ยมันจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นถ้าประกอบด้วยฮาร์โมนีหรือคอร์ดที่สายประกอบเข้าไปมันทำให้ไม่ว่าคอร์ดไม่ว่าฮาร์โมนีบทเราผสมกันแล้วมันรู้สึกโทมันโรแมนติกอะไรอย่างนี้ครับ
1: สวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกฉัตรยินดีต้อนรับสู่ทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุภาพบุรุษนักดนตรีผู้มี perfect pitch และเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติครับดนตรีสากลมรดกทางวัฒนธรรมที่เดินทางข้ามโลกมาเชื่อมโยงผู้คนด้วยตัวโน้ตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่สำหรับเด็กชายจากอ่างทองคนหนึ่งดนตรีคือความหลงไหลที่ผลักดันให้เขาแปรตำราต่างประเทศด้วยตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักและศิลปินแห่งชาติผู้รู้ลึกรู้จริงในโลกของดนตรีสากลไทยสวัสดีครับอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ผมว่าทุกคนในตอนนี้ทราบดีแล้วว่าอาจารย์คือศิลปินแห่งชาติแต่ผมอยากจะขอย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับว่าอะไรเหรอครับที่ทำให้อาจารย์มาสนใจทางด้านดนตรีครับผม
0: คงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ชอบร้องเพลง
1: ครับ
0: ชอบร้องเพลงมันอาจจะเป็นจุดนั้นก็ได้คล้ายๆมันมีความสนใจในตัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ชอบร้องเพลงหัดเล่นฮาร์โมนิก้าไม่รู้ผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะ
1: ฮาร์โมนิก้าคือเมาส์ออแกนใช่ไหมคร
0: ับ
1: ก็ฝึกเองนี่แหละ
0: ฝึกเองหัดเป่าเองหาเสียงเองอะไรเงี้ยซึ่งหัดผิดๆด้วย
1: คือ
0: ปกติแล้วเนี่ยเสียงสูงก็อยู่ขวามือใช่ไหมแต่ผมหัดเสียงอยู่ซ้ายมือมันก็เลย
1: ก็เลยฝึกหัดตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมาแล้วอาจารย์หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์ก็ได้เขาเรียกว่าสานต่อนี่แหละครับกับความชอบนั้น
0: ก็คือตอนนั้นก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้จักเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่รู้จักเลยตอนเรียนมัธยม
1: ครับ
0: ก็มีชั่วโมงวิชาขับร้อง
1: นะครับ
0: ครับขับร้องแล้วก็ครูที่สอนขับร้องเนี่ยซึ่งสอนทั้งขับร้องสอนทั้งพละ
1: คุณในครูคนเดียว
0: ในครูคนเดียว
1: คร
0: ับ ก็บอกว่ามันมีเครื่องดนตรี
1: ครับ
0: เครื่องเป่าแขวนอยู่ในห้องดนตรี
1: คร
0: ับ ก็ถามว่านักเรียนอยากเล่นเครื่องเป่าเครื่องอะไรบ้างผมก็เลือกดูก็เห็นมีทรัมเป็ตแขวนอยู่ผมว่าผมเลือกทรัมเป็ตเนี่ย
1: เราเลือกจากรูปร่างหน้าตาเขาก่อนเลยใช่ไหม
0: ครับเลือกทรัมเป็ตนี่แหละครับก็ลงชื่อว่าจะเรียนทรัมเป็ตละก็มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นโรงเรียนเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเราแต่งลูกเสือ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่งลูกเสือเนี่ยเวลาเชิญธงชาติขึ้นยอดเสาเนี่ยก็ไม่ร้องเพลงชาติแต่ให้แตรเดี่ยวมาเป่า
1: อ๋อ
0: นะแทนเพลงชาตินะแต่เดี๋ยวก็มันก็มีคนเป่ารุ่นพี่เนี่ยมาเป่าตะตะตะตะตะตะตะตะปะปะปะดะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะป
1: ะ
0: ปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะปะแล้วก็มองว่าไอ้เครื่องมือเครื่องนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตผมไม่แตะต้องมันแล้ว
1: โอ้เป็นลมเลย
0: จะมาทราบตอนหลังว่าเขาไม่สบาย
1: อ๋อโหหลังจากนั้นก็เหมือนก็ได้ฝึกได้พูดได้
0: ก็สนใจ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ได้มาสัมผัสดนตรีจริงๆเลยก็คือช่วงมหาวิทยาลัยละพอมาเรียนกรุงเทพมาเรียนมตอนนั้นมีม7ม8
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ได้สัมผัสเครื่องดนตรี
1: ครับ
0: แต่ว่าได้ฟังเพลงอะไรมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นวัยรุ่นสมัยนั้นอ
1: ่
0: ะฟังเพลงฝรั่งก็รู้จักเพลงพวกสากลนี่มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็พอฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดุดเสียงกีตาร์ที่บรรเลงอยู่ในเพลงนั้น
1: ครับ
0: โอ้เสียงกีตาร์นี่ชอบมากเลยนอกจากนั้นมานี่ไม่ว่าผมไปดูดนตรีที่ไหนผมจะดูแต่คนเล่นกีตาร
1: ์เป็นสิ่งที่เราสนใจด้วยตอนนั้นเลยใช่มั้ยครับ ก็ถือว่าเราเริ่มเข้ามาสนใจกีตาร
0: ์เริ่มใกล้ชิดกันไปเรื่อย
1: ใกล้ชิดไปเรื่อย
0: จนกระทั่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยก็พอดีมีเพื่อนมีกีตาร์อยู่แต่ไม่ได้เล่นเขารู้ว่าผมอยากเล่นกีตาร
1: ์
0: เขาก็บอกขอโทษนะเขาบอกว่ามึงเอาไปหัดเลย
1: เอาไปเลย
0: กีตาร์ไปเลย
1: ครับ
0: จากนั้นมาผมก็ได้สมัครกีตาร
1: ์ครับโอ้โหนอกจากหัดเองแล้วถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นผมว่าตำราในการฝึกน่าจะโอ้หายากแน่นอนใช่ไหมครับ
0: หายากมากแล้วก็มันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เขาสั่งซื้อหนังสือมาจากเมืองนอก
1: ครับ
0: ชื่อร้านวิลสันอยู่แถวไปรษณีย์กลางเมื่อก่อนยังจำได้ไปรษณีย์กลางตรงถนนเจริญกรุง
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มานั่งหัดเป็นภาษาอังกฤษก็แปลด้วยอะไรด้วยหัด
1: อาจารย์ก็ต้องทั้งแปลภาษาอังกฤษเองอีกแล้วก็หัดตามเขาเองอีกนะคร
0: ับ
1: โหนี่อาจารย์มีความภาคเพียรมากเลยครับ
0: ต้องอุตสาหะมากครับ
1: ใช่ไหมครับคือผมอยากจะถามอาจารย์นี้ว่าในความเพียรแบบนั้นในความยากในการที่เราจะพยายามฝึกในแต่ละอย่าง
0: ครับ
1: อาจารย์ว่าสิ่งนี้สอนอะไรกับอาจารย์บ้างครับ
0: ด้วยความอดทนก่อนอื่นเลยต้องรักก่อน
1: ครับ
0: ถ้ามีความรักแน่นอนพอมีความรักเราอยากจะเล่นให้มันเป็น
1: ครับ
0: ต้องมีความอดทน
1: คร
0: ับ นะครับอดทนในเรื่องจำคอจำอะไรกันแล้วแต่แล้วก็ที่อดทนอย่างก็คือเรื่องความเจ็บเล่นกีตาร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คร
0: ับแรกๆเราต้องผ่านการเจ็บนิ้ว
1: โอ้โห
0: นิ้วนี่จะบวมแบ
1: บ
0: จดแทบจะจดไม่ลงในวันที่สองวันที่สามที่จดแต่ว่าเราต้องผ่านจุดนั้นให้ได
1: ้ครับ
0: ถ้าไปท้อตรงจุดนั้นแล้วเลิกเล่นนะมันก็จบ
1: ก็จะจบเลยถือว่าแล้วก็สอนในเรื่องของการมันก็พิสูจน์ว่าเรารักในสิ่งนั้นจริง
0: ๆ
1: อาจารย์ครับผมทราบมาว่าอาจารย์มีโสตสัมผัสที่แม่นยำมากหรือที่ทุกคนรู้กันว่าคือ perfect pitch ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ผมคงไม่ถึงขนาด perfect pitch นะครับเพราะว่าคำว่า perfect pitch หมายถึงว่าถ้าเราได้ยินเสียงอะไรแล้วเนี่ย
1: ร
0: หัสสามารถจะบอกได้ว่าเสียงนี้ไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงโน้ตอะไร
1: เพราะ
0: โน้ตตัวซอลโน้ตตัวโดโน้ตตัวมีอะไรเงี้ยนะครับจะได้ยินแล้วว่ารู้เลยว่าเป็นโน้ตอะไร
1: อ
0: ันนั้นคือ perfect pitch
1: นะครับ
0: แต่อย่างผมเนี่ยผมอาจจะต้องมานั่งเทียบว่าเสียงได้ยินเป็นอะไรบ้างแต่พอเทียบรู้พอรู้ได้ว่าเป็นโน้ตตัวอะไรแล้วเนี่ยเราก็รู้สเกลรู้อะไรแล้วแต่นี่ก็ไปต่อได้เลย
1: ก็ไหล
0: ไม่ว่าจะเป็นการจดไม่ว่าจะเป็นการ size thinking หรืออะไรก็ตาม
1: โอ้โหสาย reading สาย thinking อาจารย์ได้หมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหถือว่าม
0: ันไม่ซับซ้อนเกิน
1: ทำไมซับซ้อนเกินไปซึ่งผมต้องบอกว่าการที่มีสกิลแบบนี้ถึงแม้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ใช่แบบ perfect pitch แบบ 100% แต่อย่างน้อยก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ฟังและอาจารย์รู้เลยว่าควรที่จะร้อยเรียงยังไงในนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าแบบนี้จะทำให้อาจารย์เรียนรู้เครื่องดนตรีได้หลายชิ้นอย่างเขาเรียกว่าอย่างเรียนรู้เปียโนทรัมเป็ตหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆมันทำให้เราได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
0: ถ้าเรารู้ด้วยโน้ตว่ามันเสียงอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ง่ายขึ้นสำหรับมาอย่างเล่นเปียโนก็รู้ว่าสเกลเป็นยังไงตัวโน้ตได้ยินเป็นตัวอะไรของสเกลอะไร
1: ครับก็คือไปได้ตามนั้นเลยนะครับโอ้เลยโอเคครับอาจารย์แล้วก็จากที่อาจารย์ได้ฝึกเล่นฝึกหัดทุกๆอย่างมาแล้วจนมาตั้งเป็นวงสตริงคอมโบใช่ครับอย่างยุคนั้นเลยที่โด่งดังมากเลยก็ซิลเวอร์แซนใช่ไหมครับอาจารย
0: ์คือสมัยนั้นเรายังไม่เรียกว่าสตริงคอมโบนะตอนนั้นน่ะวัยรุ่นไทยก็นิยมฟังเพลงฝรั่งอย่างเอลวิสผมว่าเนี่ย
1: เอลวิส
0: มันจะมีวงดนตรีดังของอังกฤษวงนึง
1: ครับ
0: ชื่อวง The Shadows
1: The Shadows
0: ที่แปลว่าเงาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็น

0: เอาวงแบบประเภทนี้มาเล่นนะครับโดยที่คือนอกจากจะเป็นเครื่องดนตรี4ชิ้นแล้วเนี่ยก็มีเครื่องดนตรีเสริมนะอย่างเช่นวงไหนที่มีแซกซ์ก็ได้จะมีออร์แกนก็ได
1: ้
0: อะไรเสริมขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะใช้คำว่าอะไรดีนะก็ตั้งชื่อว่าเป็นสตริงคอมโบแล้วกัน
1: ครับ
0: คำว่าสตริงก็เพราะว่าอย่างกีตาร์อย่างเบสมันเป็นสายก็เลยใช้ว่าสตริงคอมโบจริงๆแล้วสตริงมันหมายถึงถ้าโดยทั่วไปดนตรีสตริงมันหมายถึงพวกออเคสตราพวกไวโอลินพวกอะไร
1: สายแบบนั
0: ้
1: น
0: แต่ว่าบ้านเราก็เรียกสตริงคอมโบแล้วกันเพราะว่ากีตาร์อะไรพวกนี้มันเป็นสายก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสตริงคอมโบครับ
1: อ๋ออาจารย์ก็เลยต้องบอกว่าต้องเป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมครับ
0: เป็นรุ่นบุกเบิก
1: บุกเบิกครับที่ทำให้เรามีสตริงคอมโบจนถึงทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนี่เจอไอดอลผมแล้วครับหลังจากที่ซิลเวอร์แซนอาจารย์ได้ทำวงนั้นแล้วอาจารย์ก็ได้ก้าวเข้ามาทำงานด้วยใช่ไหมในเรื่องของด้านดนตรีระดับชาติเลย
0: คือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเล่นอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรผมก็อยากรู้ลึกๆเราก็พอขณะที่เล่นดนตรีเราก็พยายามค้นคว้าอ่านหนังสืออ่านตำราอะไรต่างๆเพื่อให้มันรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องดนตรี
1: ครับ
0: นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากทำไอ้นั่นอยากทำไอ้นี
1: ่
0: นะครับอยากไม่อยากเล่นเฉพาะกีตาร์แล้วอยากเล่นเปียโนให้ได้ก็ไปเรียนเปียโนอยู่พักนึง
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะครับเงี้ยก็ศึกษางี้เลยมาพอต่อมาก็มีวิชาเรียบเรียงเสียงประสาน
1: วิชาเรียบเรียงเสียงประสาน
0: คือคนที่เรียบเรียงเสียงประสานก็คือหมายความว่าเราสามารถจะเขียนจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถจะเขียนโน้ตให้กับเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงให้ว่าแต่ละชิ้นในวงต้องเล่นยังไงในเพลงนี้นะอันนั้นคือการเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครับ
0: ผมก็มาไปศึกษาอะไรเงี้ยเพราะความอยากรู้ด้วยความพูดง่ายๆคือเราเป็นคนรักดนตรีอ่ะก็อยากรู้อะไรให้มันลึกๆมากขึ้นนั้นพอเรารู้อะไรมากขึ้นมันก็พาไปที่เราก็รู้จักคนโน้นรู้จักคนนี้รู้จักในวงกว้างกว้างขวางขึ้นทำเพลงประกอบภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กว้างขวางขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ครับอ๋อคือพอเราได้ย้อนกลับไปคือเราได้มีวิชาทางด้านเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานจน
0: ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็
1: จนอาจารย์ก็ได้มาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมใช่ไหมครับเป็นคอนดักเตอร
0: ์คอนดักเตอร์
1: ของวงเฉลิมราษฎร์
0: ครับ
2: ขอเสียงให้จันทิรักษ์กิจาพรครับ
1: ครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอาจารย์ต้องปรับตัวหรือว่ามีหลักยึดมาตรฐานอะไรยังไงไหมครับเพื่อคงคุณภาพไว้ให้แบบดนตรีสากลของไทยเน
0: ี
1: ่ยเป็นที่ยอมรับเนี่ยครับ
0: จะมีที่มาอย่างที่ผู้พ้องบอกกันนะครับพอหลังจากผมเป็นนักเรียนเสียงประสานด้วยนะเป็นนักดนตรีเป็นนักเรียนเสียงประสานไปเริ่มแรกเลยก็ไปทำงานเป็นนักดนตรีก่อนให้กับวงเขาเรียกวง BEC Orchestra
1: BEC
0: ก็คือของช่อง3
1: ช่อง3ครับ
0: ตอนนั้นเขามีรายการสดรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย
1: ์ทุกวันอาทิตย
0: ์ครับเป็นดนตรีแบบ Big Band ก็จะมีคนจัดก็มีคนจัดวงจัดรายการเราแค่เป็นนักดนตรี
1: เป็นนักดนตรีครับ
0: ตอนนั้นผมเล่นทรอมโบนอยู่ด้วยคือนอกจากเล่นกีตาร
1: ์แล้ว
0: กีตาร์เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ผมก็เล่นทรอมโบนด้วย
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปนั่งเล่นทรอมโบนอยู่แล้วก็บางโอกาสบางทีแบบคอนดักเตอร์เขาก็แบบติดงานบ้างไม่ค่อยสบายบ้างเขาบอกว่าวิรัตช่วยมาคอนดักแทนหน่อยอาทิตย์นี้ไม่สะดวกมาคอนดักวงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นอะไรในตัวอาจารย์นะคร
0: ับ ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับก็นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้ามาคอนดักวงต่อมาก็จะมีองค์กรหนึ่ง
1: องค์กรหนึ่งครับ
0: เขาก็จะมีการประกวดร้องเพลง
1: ครับ
0: แล้วก็มีบิ๊กแบนด์มีวงเล่นเล่นประกอบการร้องเพลงเนี่ยก็ให้ผมไปคอนดักวงให้ผมไปทำงานที่องค์กรนั้นแล้วก็คอนดักวงในการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของการเป็นคอนดักเตอร
1: ์ครับ
0: นอกเหนือจากการเป็นนักดนตรีครับเพราะจากนั้นมาเนี่ยองค์กรนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนโยบายของในการมีวงก็ไม่เอาละไม่เอาวงละครับไอ้ผมก็เสียดายว่าคือวงดนตรีเนี่ยเวลากว่าจะมาเป็นวงได้เนี่ย มันต้องมีการฝึกซ้อมกันและฝึกซ้อมจนทั้งรู้ใจกันนะครับว่าในแต่ละเซกชันในแต่ละกลุ่มเนี่ยตรงไหนจะเบาตรงไหนจะหนักตรงไหนจะยาวจะสั้นมันต้องรู้ใจกันโดยเฉพาะเครื่องเป่านะต้องหยุดเสียงพร้อมกันหนักเบาพร้อมกัน
1: ครับ
0: ซึ่งแต่ละคนในวงเนี่ยมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นี่ถ้าเกิดจะล้มวงไปเฉยเลิกวงไปเฉยเราก็เสียดาย
1: ทํามาตั้งแต่แรกใช่มั้ยครับ
0: เราก็เลยจะทําไงล่ะถึงจะรักษาวงอันนี้เอาไว้ได้
1: ครับ
0: ได้รับการสนับสนุนให้มาเล่น

0: ที่เฉลิมกรุง
1: เฉลิมกรุง
0: เฉลิมกรุงก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อวงเป็นเฉลิมราชเพราะว่าตอนที่เล่นครั้งแรกเลยที่เฉลิมกรุงเนี่ยเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ50ปีพอดีวันนั้นพอดีก็เลยตั้งชื่อให้มันเป็นมงคล
1: เป็นมงคล
0: เฉลิมราช

0: นี่คือที่มาเลยนะครับ
1: ที่มาของฉันใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์คือเมื่อกี้ผมจับคำหนึ่งของอาจารย์ว่ารู้ให้ลึก
1: ครับ
0: รู้ให้จริง
1: ครับ
0: ผมเลยขออนุญาตย้อนกลับไปในยุคนั้นหน่อยนะครับยุคที่ต้องบอกยุคที่ซิลเวอร์แซนนี่คือต้องบอกเป็นยุคทองของซิงคโปร์ไทยอย่างที่อาจารย์เล่ามาในช่วงนั้นนะครับการเล่นดนตรีในช่วงนั้นเนี่ยอะไรเหรอครับที่หล่อหลอมให้อาจารย์กลายเป็นคนที่ต้องยึดหลักรู้ให้ลึกรู้ให้จริงครับ
1: ตอนนั้นเราต้องฟังเพลงต้องแกะเพลงเราไม่ได้อ่านโน้ตแต่ฟังจากฟังจากแผ่นเสียงบ้างอะไรบ้างฟังมาเขาเล่นต้นฉบับเขาเล่นยังไงกีตาร์โซโล่ยังไงคอร์ดเป็นคอร์ดยังไงเบสเล่นยังไงเราต้องฟังให้ครบหมดการที่รู้ให้ลึกรู้จริงก็คือถ้าเรารู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงแล้วมันก็จะเล่นได้ไม่ตรงตามต้นฉบับจะผิดจะเพี้ยนไป
0: เราก็จะไม่เข้าใจวิธีคิดของเขา
1: ด้วยแล้วก็การเล่นไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คนที่ฟังเพลงหรืออะไรเขาอาจจะไม่นิยมในเพลงในวงเราอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่มันต้องแบบเวลาเล่นเพลงอะไรต้องเล่นให้เหมือนนะ
0: อ๋อคือ
1: จำได้ไหมเขาบอกโอ้โหแผ่นเลย
0: เล่นเหมือนเปิดแผ่นเลยใช่ไหมคร
1: ับ เขาบอกโอ้โหแกะมาแปะเลยอย่างเงี้ยเรียกแผ่นเลยนอกจากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังทำให้คนผู้ฟังเนี่ยชื่นชอบด้วย
0: โอ้โหเต็มอิ่มเลยครับคือได้ข้อคิดของอาจารย์เยอะเยอะมาก
1: เพราะดนตรีนี่อย่าลืมดนตรีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นต้องเป็นสองทางเราเล่นเพื่อตัวเราเองด้วยแล้วก็มันต้องมีคนฟังด้วย

0: ระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อเมืองไทยนั้นมากมายเป็นอเนกประการนอกจากการปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆจนกล่าวได้ว่าพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นพระบรมราชตระกูลแห่งศิลปินโดยแท้เสียงเพลงบุหลันลอยเลื่อนบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่กังวานผ่านการเวลามาเกือบ200ปีมิใช่เพียงแค่ท่วงทำนองที่อ่อนหวานแต่คือสายใยแห่งศิลปะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิได้จำกัดอยู่เพียงการปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยทศพิธราชธรรมเท่านั้นหากแต่ยังทรงเป็นดวงแก้วผู้ส่องสว่างทางศิลปะวัฒนธรรมทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนงทั้งวรรณกรรมจิตรกรรมประติมากรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุริยางคศิลป์จนอาจกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าพระมหาจักรีบรมราชวงศ์คือพระบรมราชตระกูลแห่งศิลปินโดยแท
1: ้พูดถึงพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือผมต้องบอกเลยว่าในมุมมองของนักดนตรีสากลเนี่ยครับการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดนตรีแจ๊สแบบด้นสดร่วมกับนักดนตรีระดับโลกแบบได้แบบไร้รอยต่อเลยสิ่งนี้แหละครับสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านใดบ้างครับอาจารย
2: ์ด้นสด
1: ครับ
2: หรือที่เรียกว่า improvisation นี่นะ
1: ครับ
2: ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับ
2: จะต้องรู้ว่าจะใช้โน้ตอะไรคือการเล่นด้นเนี่ยการเอาโน้ตมาแล้วก็มาสร้างทำนองขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนแต่ดูที่ยังอยู่ในกรอบของเพลงเหมือนเดิม
1: ครับ
2: ส่วนเพลงของเดิมกรอบเป็นยังไงคอร์ดเป็นยังไงชุดนี้เป็นยังไง
1: ครับ
2: ก็ยังคงอยู
1: ่ครับ
2: นะอย่างเช่นเพลงนี้มีการร้องคอร์ดท่อนนี้ก็ลอยร้องไปคอร์ดเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็รักษาคอร์ดอันนั้นเอาไว
1: ้ครับ
2: การด้นเนี่ยก็คือมันเหมือนกับการโซโล่เพลงอ่ะแหละแต่แทนที่จะโซโล่เป็นทำนองเนี่ยกลับเป็นโซโล่ในการแอดลีบหรืออินโพรไวส์คือแต่งทำนองขึ้นมาโดยที่คอร์ดยังเป็นรูปเดิมอย
1: ู่
2: ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติก็จะต้องรู้ว่าอันในคอร์ดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาโน้ตอะไรมาใช้ได้บ้างที่ให้มันเข้ากับคอร์ดที่ดำเนินไปอยู่ตรงนั้น

0: คลังอยู่ในนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: หมดเลยนะครับ
1: ใช่ครับคือนอกจากเราจะรู้โน้ตแล้วจะต้องเขาเรียกมีอีเดียม
0: อีเดียม
1: ก็คือเป็นวลีหรือเป็นประโยคที่สามารถจะแต่งให้มันสวยงามให้กับค่ายเข้ากับพอร์ตเรานั้นได
2: ้อย่างที่ผมเข้าใจคือผมมาเล่นดนตรีนะครับว่าการอินโฟไวท์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่
1: และโดยเฉพาะในทางแจ๊สเนี่ยทางแจ๊สมันมีโน้ตตัวอื่นๆที่สามารถจะใช้ในคอร์ดแต่ละคอร์ดได้อย่างเช่นคอร์ด C หรือคอร์ด C บ้านเราก็ไทรแอดก็เป็นโดมีซอน3ตัวแต่ว่ามันสามารถจะใช้โน้ตตัวเรเข้ามาขณะที่คอร์ดเป็นคอร์ด C สามารถใช้ตัวเรเข้ามาใช้ตัว C เข้ามาเป็นตัวโน้ตนอกคอร์ดที่สามารถจะใช้กับคอร์ดตรงนี้ได
2: ้
1: คอร์ดบางคอร์ดมีตัวนอกคอร์ดมาใช้ได้เยอะแยะ
2: ครับ
1: ก็คนที่ทำเรื่องอินโฟไวซ์หรือว่าดนตรีต้องแตกฉานเรื่องน
2: ี้โอ้งั้นแสดงว่าพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ในการดนตรีนี้คือต้องพิเศษมากๆเลยนะครับและพิเศษกว่าดนตรีแจ๊สทั่วๆไปด้วยครับคือ sense of rhythm
1: เพราะว่าจากด้วยสันนิษฐานเองนะครับว่าพระองค์ท่านทรงมีพระกำเนิดที่อเมริก
2: า
1: ซึ่งเป็นดินแดนของดนตรีแจ๊ส
2: ดนตรีแจ๊สเลย
1: ก็ท่านก็อาจจะเกิดมาแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้มารอบข้าง
2: ครับโอ้ครับผมแล้วก็เครื่องดนตรีหลักที่พระองค์ทรงโปรดอย่างแซกโซโฟนนะครับ อาจารย์คิดว่าพระองค์ทรงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเครื่องเป่าชนิดนี้ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรครับที่ทำให้คนฟังรู้สึกแบบอบอุ่นและมีพลังไปพร้อมกัน
1: ครับ

0: คือการเล่นดนตรีไม่ว่าเครื่องอะไรก็ตามเขาบอกว่าเราจะต้องเล่นแสดงอารมณ์ของตัวเองผ่านเครื่องดนตรีนั้นๆไม่ใช่เพียงแต่เล่นดนตรีนั้นให้มีเสียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องผ่านมีอารมณ์และผ่านเครื่องดนตรีนั้นนี่คือการเล่นดนตรีนี่การที่มีอารมณ์ออกไปตามดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงแซกโซโฟนเสียงอะไรก็ตามมันก็จะมีความไพเราะคนฟังก็จะชื่นชอบจะกินใจผู้ฟังนะครับคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเนี่ยเก่งมาก
1: ครับ
0: มีพระปรีชามาก
1: ผมเห็นด้วยจริง
0: ๆนะครับแต่เราก็ไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดแต่ว่าผมมีโอกาสได้ไปใกล้ชิดก็คือไปเล่นดนตรีข้างถวายข้างในแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเล่นๆอยู่ท่านกำลังเสวยอยู่ท่านก็หายไปครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วท่านกลับมาพร้อมกับแซกโซโฟนแล้วก็เป่าเพลงที่เรากำลังเล่นอยู่ผมได้ยินเสียงแซกโซโฟนของท่านแล้วผมขนลุกมันไม่เหมือนกับเสียงของนักดนตรีเพื่อนๆ เราที่เล่นมันมีน้ำหนักมันมีอะไรที่มันพิเศษกว่าที่เราเคยได้ยินจากเพื่อนๆของเราที่เล่น
1: แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
0: อันนั้นคือสิ่งที่ผมประทับใจ
2: ในโลกของแจ๊สการด้นสดหรืออิมโพรไวเซชันคือบททดสอบความเป็นเลิศของนักดนตรีครับและพระองค์ท่านทรงแสดงให้โลกเห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่เหนือระดับจนได้รับการยอมรับในฐานะอัครศิลปินผู้ทรงเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งดนตรีสากลอย่างแท้จริง

0: นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์นิกรไทยที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงสืบสานพระปรีชาญาณทางศิลปะอย่างต่อเนื่องย้อนไปเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงเริ่มฝึกฝนดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าตามแบบฉบับการศึกษาดนตรีอย่างแท้จริงทรงเริ่มเรียนรู้จากการบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงก่อนจะทรงสนพระราชหฤทัยในดนตรีแนวแจ๊สซึ่งเป็นดนตรีที่ต้องใช้ทักษะการด้นสดและความเข้าใจในตัวโน้ตอย่างลึกซึ้งทรงฝึกฝนด้วยความมานะอุตสาหะจนทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดทั้งแซกโซโฟนคลาริเนตและครัมเป็ต
1: นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทราบจากอาจารย์มากเลยว่าพออาจารย์ได้สัมผัสเห็นวินัยในการทรงดนตรีของท่านแล้วนี่คือความแตกต่างที่ท่านสามารถถ่ายทอด
2: แสดงว่าท่านมีพระอัจฉริยภาพไม่ว่าจะเล่นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงไม่ว่าจะการโดยเฉพาะเรื่อง
1: improvise
2: ก็แล้วความรู้รอบด้านของพวกท่านไม่ว่าเพลงอะไรสังเกตว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะไม่ว่าแต่งมาในสไตล์อะไรก็เป็นสไตล์นั้นเลยแจ๊สก็คือแจ๊สเป็นสวิงแจ๊สเลยบลูส์ก็คือบลูส์เลยนกน้อยค่อยบินมาเดียวดายเป็นเพลงบลูส์ก็บลูส์เลย

0: พลงไหนที่เป็นเพลงมาร์ชเนี่ยโอ้โหแต่งเป็นมาร์ชเหมือนนักแต่งเพลงมาร์ชระดับโลกเลยนะครับเป็นลาตินก็เป็นเหมือนเพลงลาตินจากลาตินอเมริกาเลยนะครับเพลงประกอบบัลเล่มันก็คือคลาสสิกดีๆนี่เอง
1: ท่านสามารถมีความวิชาสามารถที่จะทำได้ทุก
0: ท่านทรงเข้าใจดนตรีทุกชนิด
1: โอ้โหสิ่งนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ดนตรีสากลของไทยมากๆเลยนะครับจนกระทั่งผมทราบมาว่านักดนตรีระดับตำนานอย่างเดนนี่กูดแมนใช่ไหมครับยังเคยถวายคำชมและร่วมบรรเลงกับพระองค์ท่านในฐานะคนดนตรีด้วยกัน
0: ก็มีนักดนตรีดังๆของนักดนตรีแจ๊สดังๆของอเมริกา
1: ครับ
0: เคยบอกว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นคิงของประเทศไทยเนี่ยท่านก็สามารถจะเป็นแบนด์ลีดเดอร์ได้อย่างสบาย
1: ๆไม่มีข้อเขาเรียกว่าขัดแย้งอะไรเลยนะครับทุกคนแล้วผมถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ครับพูดถึงดนตรีแจ๊สของในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์คิดว่าเสน่ห์ของดนตรีแจ๊สในแบบฉบับชิตราชันที่อาจารย์ประทับใจที่สุดเนี่ยครับคืออะไรครับ
0: เพลงของท่านถือว่าแตกต่างจากเพลงไทยทั่วๆไป
1: ครับ
0: ไม่ว่าในช่วงที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาในช่วงนั้น
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งมาถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ก็ยังมีความแตกต่างกับเพลงไทยทั่วๆไปมีความเป็นดนตรีที่แตกต่างไปจากดนตรีไทยทั่วๆไป
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นความเป็นเอกลักษณ์
1: เป็นเอกลักษณ์
0: ของเพลงของพระองค์ท่าน
1: โหผมนี่ต้องชื่นชมมากๆเลยนะครับในพระอัจฉริยภาพของท่านนะครับและนี่แหละครับพระอัจฉริยภาพในการร่วมสดคือเครื่องพิสูจน์ความเป็นศิลปินระดับโลกที่แท้จริงแล้วนะครับแต่ความลึกซึ้งไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การบรรเลงเพลงเท่านั้นนะครับเพราะในบทเพลงพระราชนิพนธ์ยังมีโครงสร้างดนตรีที่สลับซับซ้อนและงดงามซ่อนอยู
2: ่จากหยาดเหงื่อของการฝึกฝนสู่การรังสรรค์ทำนองที่เป็นอมตะทรงเริ่มทดลองแต่งเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนขึ้นเป็นเพลงแรกในท่วงทำนองจังหวะบลูส์ที่กินใจในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเองทรงพระราชทานเพลงยามเย็นในจังหวะสวิงที่ร่าเริงและสายฝนในจังหวะวอลส์ที่นุ่มนวลเป็นมงคลแก่เกษตรกรและคนไทยทั้งชาติบทเพลงในช่วงแรกนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายบางก็มีกลิ่นไอแจ๊สที่ทันสมัยบางก็นุ่มนวลมีสำเนียงความเป็นไทยประดุจดังหยาดฝนที่ชโลมใจคนไทยให้ชื่นฉ่ำตลอดมา
1: อาจารย์วิรัติครับ
0: ครับ
1: เพลงในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรามาพูดกันถึงในเชิงวิชาการทางด้านดนตรีครับมีความพิเศษทางด้านโครงสร้างหรือว่าอารมณ์เพลงอย่างไรบ้างที่ทำให้นักดนตรีสากลเนี่ยเขาหลงรักเพลงนี้ครับ
0: เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่ง
1: อ๋อครับผม
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดในกระบวนเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: คือเพลงนี้ผม

0: ว่าในความคิดเห็นของผมนะคนฟังอาจจะตีความแตกต่างกันไป
1: ครับ
0: แต่สำหรับผมเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงผมว่ามันโรแมนติกก่อนเลยชื่อนะชื่อเนี่ยคือปกติเพลงพระราชนิพนธ์ในสมัยนั้นเนี่ยจะมีชื่อภาษาอังกฤษก่อนคือท่านจะส่งพระราชนิพนธ์มาเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเลยคือพระราชนิพนธ์มาหรือแต่งมาเพื่อให้กับนักดนตรีนี้เล่นเพราะนั้นก็จะมีโน้ตอะไรที่มันยากๆอยู
1: ่
0: มีแฟลตมีชาร์ปอะไรที่ยากๆอยู่แฝงอยู่ในนั้นแต่นี่พอมาเป็นเพลงร้องเนี่ย
1: ค
0: นร้องเขาปฏิบัติก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีโน้ตนอกสเกลบ้างอะไรบ้างมันทำให้เกิดยากขึ้นมาท่านจะทรงแต่งชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน อย่างเช่นเพลงในดวงใจนิรันดร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Still on My Mind ชื่อก็โรแมนติกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะไม่ว่าภาษาอังกฤษไม่ว่าภาษาไทย
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะและท่วงทำนองนะท่วงการเคลื่อนไหวของท่วงนองเนี่ยผมว่ามันสมูทมันนุ่มนวลมันโรแมนติกนะครับยิ่งไปดูเนื้อเนี่ยมันก็ยิ่งใช่นะครับ
1: ครับ
0: ท่านทรงคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยพระองค์เอง
1: ด้วย
0: พระองค์เองภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยเพลงอื่นๆเนี่ยก็จะมีท่านก็จะพระราชทานให้คนโน้นคนนี้แต่งเนื้อร้องอะไรเป็นแต่ว่าจะมีอยู่5เพลงที่ท่านทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง
1: ครับ
0: มีเพลง Still on My Mind
1: Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์หรือ Still on My Mindบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีโครงสร้างฮาร์โมนีลึกซึ้งและร่วมสมัยครับทุกตัวโน้ตถูกกลั่นกรองออกมาด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทำให้เพลงนี้ยังคงความไพเราะและสากลไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดครับ
0: มีเขาเรียกว่าโอลด์แฟชั่นเมโลดี้ภาษาไทยก็คือเปลี่ยนใจ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เพลงโนมูน
1: โนมูน
0: ก็คือไร้จันไร้เดือนอะไรเนี่ยนะเป็นไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มาดรีมไอแลนด์
1: เ
0: กาะในฝัน
1: เกาะในฝันครับ
0: แล้วก็ Echo
1: Echo
0: หรือ
1: Well
0: นะเนื้อร้องภาษาอังกฤษทั้ง5เพลงเนี่ยโปร่งตรงแตกเอง

0: ท่วงทำนองดีดีดาดีดาดีดาดีดาดีดาโอ้เพราะมากคือทำนองของเพลงเนี่ยมันจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นถ้าประกอบด้วยฮาร์โมนีหรือคอร์ดที่สายประกอบเข้าไปมันทำให้ไม่ว่าคอร์ดไม่ว่ามันนี่บอลเราผสมกันแล้วมันรู้สึกโอ้มันโรแมนติกอะไรอย่างนี้ครับ
1: ถ้าพูดถึงทางคอร์ดนี่ครับคือเพลงนี้มีความแปลกใหม่หรือมีความเป็นบลูส์หรือแจ๊สซ่อนอยู่ยังไงบ้างครับ
0: มันเป็นแจ๊ส
1: เป็นแจ๊สเนาะครับเป็นแจ๊สคร
0: ับ มันมีโน้ตบลูส์อยู่โน้ตเดียวอ่ะในเพลงเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวแดดแดดแดดแดดตัวแดดแดดเนี่ยมันมีโน้ตบลูส์โน้ตอยู่ตัวเดียวนิดเดียว

0: คือแจ๊สอย่างที่บอกอะแจ๊สเนี่ยลักษณะของแจ๊สก็คือว่าเอาตัวนอกคอร์ดมาใช้คอร์ดนี่ผสมด้วยเสียงเหล่านี้แต่ไอตัวนี้เป็นตัวนอกคอร์ดที่ถ้ามันใช้กันได้แจ๊สมันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะก็จะเห็นว่าในเพลงนี้เป็นอย่างนี้อย่างเช่นแต่ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ในคีย์ E flat โน้ตเป็นตัวซอลแต่ว่าท่านประสานใช้ฮาร์โมนีเป็น A flat minor ซึ่งเป็นตัวไม่ใช่อยู่ตัวในคอร์ดเลย
1: โอ้โห
0: อันนี้คือแจ๊ส
1: นี่คือแจ๊ส
0: นี่คือแจ๊ส
1: ซึ่งทำให้เพลงดูมีมิติมาก
0: ถูกต้องครับ
1: มากมากเลยนะครับเพราะว่าม
0: ันถึงได้บอกว่ามันล้ำยุคในล้ำสมัยแม้ไม่ว่าเฉพาะในช่วงนั้นแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้ก็ยังล้ำสมัย
1: ก็ยังล้ำสมัยอยู่ดีครับจากที่อาจารย์ได้เล่ามาเมื่อสักครู่ด้วยคือพระองค์ท่านประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ
0: เพื่อ
1: ที่จะให้สำหรับเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารไปในโลกสากลได้โดยที่ไม่มีกำแพงภาษาเลยครับ
0: ดนตรีมันไม่มีกำแพงอยู่แล้ว
1: เนาะครับ
0: ไม่มีกำแพงอยู่แล้วครับ
2: พระปรีชาสามารถของพระองค์มิได้เป็นที่ประจักษ์เพียงในหมู่ชาวไทยแต่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นชาวเอเชียเพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรตินี้ในฐานะที่ทรงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างยอดเยี่ยมในยามเสด็จเยือนต่างประเทศเมื่อเพลงพระราชนิพนธ์ถูกบรรเลงขึ้นเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องมิใช่เพียงเพราะทรงเป็นประมุขของไทยแต่เป็นการยอมรับในฐานะนักดนตรีและนักแต่งเพลงระดับโลกขีตศิลปินเอกของมวลมนุษยชาติ
1: ซึ่งผมคิดว่าก็ทำให้ชาวต่างชาติเขาเรียกว่าได้เข้าใจเพลงของหรือภาพลักษณ์ของดนตรีสากลของไทยได้มากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่ครับนักดนตรีต่างชาติก็ยอมรับว่า เพลงที่พระองค์ท่านทรงพระราชพรสมัยนั้นเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีนะคร
1: ับ
0: คือเข้าในหลักการของเพลงสากลทั้งหมดนะครับ
1: พูดถึงการเรียบเรียงการที่ทุกอย่างเป็นสากลแล้วก็ความล้ำยุคล้ำสมัยในช่วงนั้นเพลงนี้เลยถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ในหลายเวอร์ชันมากครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรคือหัวใจหลักนะครับที่ทำให้นักดนตรีรุ่นใหม่นะรุ่นผมนะครับยังหยิบเพลงนี้ขึ้นมาเล่นได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเก่าเลยอาจารย์
0: ก็อย่างที่บอกของดีเนี่ยมันไม่มีการเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามหยิบขึ้นมาฟังแล้วมันก็ยังไพเราะเสมอไม่ว่าจะต่อไปสักนานแค่ไหนก็ตามมันก็ยังเป็นความเพราะอยู่นะครับอันนี้ก็คือทำให้เพลงได้รับความนิยมตลอด
1: ครับผม
0: ครับ
1: นิรันดร์จริงๆด้วยครับ

0: วบจนปัจจุบันเพลงพระราชนิพนธ์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น48เพลงมีทั้งที่ทรงนิพนธ์โดยลำพังและแบบสหกรณ์คือทรงเปิดโอกาสให้นักดนตรีท่านอื่นได้มีส่วนร่วมแต่งถวายเป็นแบบอย่างของการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมแม้ในระยะหลังที่พระราชภารกิจการพัฒนาชนบทจะเพิ่มพูนขึ้นจนเวลาว่างน้อยลงแต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยบ้านเมืองส่งพระราชทานเพลงความฝันอันสูงสุดและเราสู้เพื่อปลุกจิตสำนึกที่คนไทยรักชาติเสียสละเพื่อส่วนรวมและสมัครสมานสามัคคีเพลงของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงเพื่อความบันเทิงแต่คือเข็มทิศในการดำเนินชีวิตของคนในชาติ
1: พรจากฟากฟ้าบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่

รื่องราวที่ยังคงเล่าขานด้วยความซาบซึ้งคือกำเนิดของเพลงพรปีใหม่ในอดีตทุกวันปีใหม่พระองค์จะทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ประสบนิกรผ่านวิทยุและโทรทัศน์แต่มีปีหนึ่งที่ทรงมีพระราชประสงค์พิเศษทรงอยากพระราชทานพรด้วยเสียงเพลงแทนพระราชดำรัสตามปกติทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงพรปีใหม่ขึ้นในเวลาอันจำกัดด้วยพระปรีชาญาณอันฉับไวแล้วพระราชทานให้วงดนตรีนับออกบรรเลงในคืนนั้นทันทีนับตั้งแต่นั้นมาเพลงพรปีใหม่จึงกลายเป็นพรจากฟ้าที่คนไทยทุกคนใช้เฉลิมฉลองและส่งความสุขให้แก่กันจวบจนทุกวันนี้

0: ส่วนถึงเรื่องแนวคิดการรักษาต้นแบบเพลงพระราชนิพนธ์นะครับอาจารย
1: ์
0: ของอาจารย์เองเนี่ยคือเป็นการรักษาจิตวิญญาณแบบไหนไว้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรักษาของพระองค์ท่านให้ครบถ้วนตามต้นฉบับของพระองค์ท่านไม่ว่าทำนองแน่นอนคนก็ไม่เปลี่ยนทำนองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คำร้องไม่เปลี่ยน
0: แล้วครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะมีนักดนตรีบางคนเวลามาบรรเลงใหม่เนี่ยอาจจะมีคอร์ดอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าการเปลี่ยนคอร์ดคือเนื่องจากว่าคอร์ดของพระองค์ท่านที่พระราชทานมาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้ว
0: มัน
1: บรรยากาศมันใช่แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ใช่แล้วความเป็นแจ๊สความเป็นอะไรมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับถ้าไปเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยโอเคในทางดนตรีมันทำได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนแล้วสีมันก็จะไม่ใช
0: ่ก็จะไม่ใช่ใช่อย่างที่มันสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยควรจะรักษาไว้ให้ครบถ้วนตามเดิมแต่ว่าส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไปเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องในการorchestration ก็เปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีใช้อะไรยังไงแนวเพลงจังหวะจะเป็นยังไงไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ว่า3สิ่งที่ยังน่าจะต้องคงเอาไว
0: ้
1: ก็คือเนื้อร้องทำนองและเสียงประสานคือคอร์ดเพื่อไม่ให้สีเพลงของท่านเปลี่ยน
0: ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งมากๆครับในการอนุรักษ์ที่ดีมากๆเลยครับผมตัวโน้ตทุกตัวและคอร์ดทุกคอร์ดคือเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นคีตราชันระดับโลกจริงๆครับแต่นอกจากความงามทางดนตรีแล้วบทเพลงเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกนะครับผมและสร้างพลังกับให้คนไทยเสมอมานะครับไหนๆแล้วนะครับอาจารย์ผมมีโอกาสที่ได้อยู่กับอาจารย์วิรัตอย่างตัวเป็นๆแล้วผมจะรบกวนขออนุญาตให้อาจารย์สาธิตเพลง Still on My Mindให้ผมฟังแบบเป็นบุญหูและบุญตาสดๆหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: อย่า expect มากนักนะ
0: ไม่เป็นไรเลยครับ
1: ก็พอเล่นได
0: ้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังอาจารย์เล่นกันเลยนะครับผม
1: คร
0: ับ

0: สุดยอดครับอาจารย์ถ้าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองครับ
1: แล้ว
0: ใช่ครับอาจารย์ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าเพลงที่พิเศษเล่นด้วยบุคคลพิเศษเป็นอย่างนี้นี่เองครับอาจารย์ไพเราะมากๆครับ
1: ผมว่ามันเกิดจากเพลงที่มีความไพเราะด้วยนะครับแม้ว่าผมมันไม่ได้เป็นนักเปียโนอะไรแต่ว่าด้วยความไพเราะของตัวทำนองเนี่ยมันทำให้เพลงมันเพราะด้วย
0: ทุกอย่างลงตัวที่สุดเลยครับอาจารย์ผมทราบมาว่าครับอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมประพันธ์เพลงที่สำคัญของประเทศไทยหนึ่งเพลงเลยนะครับนั่นก็คือพ่อแห่งแผ่นดินแล้วก็แม่แห่งแผ่นดินด้วย
1: คร
0: ับ ผมอยากถามถึงความรู้สึกของอาจารย์หน่อยครับว่าตอนนั้นรู้สึกอาจารย์รู้สึกยังไงครับที่เห็นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยร้องเพลงที่อาจารย์แต่งเพื่อพระองค์ท่านครับ
1: ครับก็อย่างที่เรียนทราบก็คือเพลงนี้เรามีคนร่วมแต่งกันหลายคนนะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าทำนองไม่ว่าคำร้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราแต่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์
0: ครับ
1: เพราะทั้งสองพระองค์นั้นมีคุณูปการต่อบ้านเมืองเรามากมายเหลือเกินนะ
0: ครับ
1: เราในฐานะที่เป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงนักร้องเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณอะไรอย่างไรได้ก็ต้องแสดงออกในทางที่เป็นเพลง
0: ครับผม
1: ครับเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าพระองค์ท่านมีความสำคัญแล้วก็เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนครับ
0: งดงามมากๆครับอาจารย์แล้วผมก็ส่วนตัวเลยครับรู้สึกได้เลยว่าประเทศไทยเราก็ผ่านวิกฤตผ่านอะไรมาต่างๆนานาในห่วงเวลาที
1: ่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน
0: ใช่ครับและเนื่องด้วยช่วงเวลาที่คนไทยต้องการกำลังใจที่สุดบทเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยแหละครับที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเปิดเสมอเลยอาจารย์มองว่าพลังอะไรล่ะครับที่ซ่อนอยู่ในพระปีชาสามารถของพระองค์
1: คือเนื่องจากเพลงพระราชนิพนธ์โดยเฉพาะถ้าเนื้อภาษาไทยเนี่ยบางทีเราแต่งด้วยให้เป็นการให้กำลังใจ
0: ครับ
1: มีเหตุนิพนธ์อยู่ในเพลงนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลง Smile หรือเพลงยิ้มสู้นะครับก็จะเห็นว่าต้องการให้แบบไม่ว่าเราจะมีภาวะยุ่งยากลำบากยังไงก็ตามให้สู้ต่อไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับมันจะมีอะไรแฝงอยู่ในเพลงของแต่ละเพลงของพระองค์ท่านเสมอ
2: ในการบรรเลงดนตรีนั้นทรงก่อตั้งวงลายครามประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ต่อมาจึงทรงโปรดเกล้าให้มีวงอสวันศุกร์ซึ่งชื่ออสมาจากพระที่นั่งอัมพรสถานทรงใช้เวลาว่างจากการทรงงานหนักมาทรงดนตรีและกระจายเสียงเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ราษฎรและยังมีวงสหายพัฒนาที่ประกอบด้วยข้าราชการที่ตามเสด็จไปพัฒนาชนบทโดยทรงได้รับเกียรติเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของวงดนตรีนี้ทรงแสดงให้เห็นว่าดนตรีคือเครื่องผ่อนคลายจิตใจจากการทำงานหนักเพื่อผู้อื่น

0: สายใยรักระหว่างกษัตริย์และปัญญาชนภาพประวัติศาสตร์เมื่อเกือบ30ปีก่อนณหอประชุมมหาวิทยาลัยต่างๆคือภาพที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองบรรยากาศในวันทรงดนตรีเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะทรงใช้ดนตรีเป็นสะพานเชื่อมโยงหัวใจของพระองค์เข้ากับหนุ่มสาวผู้เป็นอนาคตของชาติจะมีเมืองใดในโลกอีกเล่าที่ประมุขของประเทศและราษฎรจะมานั่งล้อมวงบรรเลงดนตรีและร่วมร้องเพลงด้วยกันอย่างใกล้ชิดถึงเพียงนี้เป็นความทรงจำที่ล้ำค่าและยากจะลืมเลือน
1: เสียงเพลงพระราชนิพนธ์ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะหากแต่เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนครับเป็นเสียงจากแผ่นดินที่สร้างพลังใจให้คนไทยในทุกห้วงเวลาแล้วก็มาจากตัวพระองค์ท่านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วยยิ่งถือว่าบทเพลงนี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่เป็นกำลังใจได้ทำให้คนไทย
2: เป็นสื่ออย่าง
1: เป็นสื่ออย่างดีอย่างดีมากเลยครับอย่างถ้าเป็นสื่อเนี่ยครับอาจารย์มองว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ทำหน้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สื่อสารตัวตนของเรานะครับในของประเทศไทยเนี่ยไปสู่สากลได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนอื่นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในความเข้าใจของผมก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆแล้วสามารถจะดึงดูดใจของคนทั่วไปคนทั่วโลกด้วยนะครับอย่างเช่นประเพณีดีงามต่างๆของไทยสงกรานต์หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้คนต่างชาติสนใจผมว่าเพลงพระราชนิพนธ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกเห็นว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นเพลงที่ดีมีคุณภาพนะครับทำให้ทั่วโลกสนใจว่าเออคิงของเราพระราชนิพนธ์เพลงเหล่านี้มาทำให้ทั่วโลกได้สนใจมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งผมจะไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ถือว่าดีมากๆในสายตาชาวโลกเลยนะครับผมเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้นะครับนอกจากจะได้เห็นเส้นทางชีวิตที่ถือว่าต้องเป็นต้นแบบของคนดนตรีแล้วนะครับผมเรายังได้รับฟังเรื่องราวที่ผมต้องบอกว่าทรงคุณค่ามากๆเลยของคีตาราชันของพวกเราทุกคนนะครับที่มีผลต่อหัวใจของพวกเราครับผมสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมสืบสานทำนองแห่งแผ่นดินนี้ต่อไปนะครับผม
2: ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากว่าคนที่โดยเฉพาะเรื่องนักดนตรีนักเพลงทั้งหลายเนี่ยนะผมขอให้มีความรัก
1: มีความรัก
2: อย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยขยันหมั่นฝึกซ้อม
1: ครับ
2: จนกระทั่งเล่นเพลงของพระนิพนธ์ของท่านได้ตามต้นฉบับทุกอย่าง
1: ค
2: ือเราต้องยอมรับว่าเพลงพระนิพนธ์เนี่ยค่อนข้างยากนะครับมีหลายคนบอกว่าจะทำไงถึงจะเปลี่ยนแปลงคอร์ดยังไงดีไหมให้คนทั่วไปได้เล่นได้ง่ายๆขึ้นแต่ในมุมมองของผมเนี่ยทำไมเราเล่นเพลงคลาสสิกเราไม่ได้ซิมพลิฟายเพลงคลาสสิกมาล่ะทำไมเราต้องพยายามเล่นให้เล่นให้ได
1: ้
2: มันเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งผมก็อยากให้รุ่นคนน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้เล่นในสิ่งที่ยากๆเหล่านี้ได
1: ้
2: ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วย
1: ถือว่าเป็นเพลงครูด้วยนะครับผมก็อยากให้มองถึงเรื่องการฝึกที่จะทำให้ทุกคนพัฒนาแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ไว
2: ้ซึ่งไว้ด้วยถูกต้องครับ
1: ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่หาไม่ได้อีกแล้ว
2: ผมเคยบอกกับนักร้องรุ่นน้องๆบอกว่าถ้าเราร้องเพลงพระนิพนธ์ได้ถูกต้องหมดทุกเพลงนะ
1: ครับ
2: คุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้ในโลกนี
1: ้สบายหมดเลยนะครับเพราะวันนี้ถือว่าเป็นเพลงครูเป็นเพลงอาจารย์แล้วนะครับผมเอาละครับอาจารย์วันนี้เต็มอิ่มมากๆผมแฮปปี้มากๆแล้วก็วันนี้กลับบ้านไปผมต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยนะครับขอบคุณอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรมากนะครับสำหรับการแชร์ใน
2: ความยินดีครับ
1: ครับผมนะครับคุณผู้ชมครับเสียงจากแผ่นดินยังคงก้องกังวานสืบไปตราบเท่าที่เรายังรักและสืบสานครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

เสียงเพลงแห่งความรักชั่วนิรันดร์ดนตรีคือภาษาสากลที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้นเมื่อเราน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราจะตระหนักได้ว่าพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินแต่ทรงเป็นคีตศิลปินเอกผู้มอบความรักความหวังและแรงบันดาลใจผ่านเสียงเพลงพระองค์คือความภาคภูมิใจของมนุษยชาติและเสียงเพลงของพระองค์จะยังคงกังวานอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569

0: ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
1: ทุกเรื่องที่อยากรู้
2: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: ความเรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะรายการของเราเปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องรำทำเพลงและวันนี้ค่ะน้องๆเด็กเก่งของเรามาจากเครือข่ายเยาวชนซีดไทยแลนด์ค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดดีด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อสักครู่พี่เห็นร้องเพลงประสานเสียงเนาะน้องๆมาจากเครือข่ายซีดไทยแลนด์ใช่ไหมคะทั้ง10ท่านเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค
0: ่ะแต่ว่าพี่เห็นชุดแต่ละคนนะเป็นชุดตราโรงเรียนไม่เหมือนกันเลยอ่ะ
3: เพราะว่าพวกเรามาจากแต่ละโรงเรียนกันค่ะที่รวมตัวกันขึ้น
2: เป็นการรวมตัวกันของแต่ละโรงเรียน
0: ก็คือมาจากหลากหลายที่หลากหลายโรงเรียน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วชั้นเรียนล่ะคะ
2: ก็
0: อายุเท่าๆกันไหม
2: ไม่เท่ากันครับ
3: ก็จะมีใกล้เค
2: ียงกัน
3: ค่ะประมาณนี้ใช
2: ่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อก็คือมีหลากหลายอายุแล้วก็หลากหลายโรงเรียนมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเยาวชนซีดไทยแลนด์
3: ใช่ค่ะก็ตั้งแต่อายุ15จนถึง18ปีเลยค่ะ
2: ถูกต้องคร
3: ับก็จะมีการคัดเลือกกันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเรารวมตัวกันรวมกลุ่มกันขึ้นนะคะโดยจะเป็นคนที่สนใจเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการร้องการเต้นแล้วมารวมกลุ่มกันค่ะ
0: อ๋อแสดงว่ามีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มารวมกลุ่มกันเดี๋ยวก่อนซีดไทยแลนด์ใช่ไหมเครือข่ายเยาวชนซีดไทยแลนด์เขามีบทบาทมีหน้าที่ในการรวมกลุ่มกันเนี่ยเขาไปทำอะไรคะ
3: ต้องถามมาตอมเลยค่ะ
2: อ๋อเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะไปพัฒนาชุมชนต่างๆครับซึ่งมันก็จะเป็นของพาร์ทเยาวชนนะครับที่แบบว่ามีแค่ภาคเหนือแล้วก็มีแค่จังหวัดเชียงใหม่ที่แบบเป็นที่แรกเนี่ยครับที่แบบรวมกลุ่มเยาวชนกันแล้วก็ของพวกเราก็จะเป็นกลุ่มของชุมชนบ้านมอญเนี่ยครับเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะไปพัฒนาชุมชนในแต่ละหลายๆด้านอย่างเช่นด้านการตลาดด้านการสื่อเนี่ยครับเพื่อที่จะโปรโมทชุมชนวัดบ้านมอญเนี่ยครับ
0: บ้านมอญก็คือที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองนะคะแล้วน้องๆก็คืออยู่เชียงใหม่กันหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะไปโรงเรียนในเชียงใหม่กันหมดเลย
0: ก็คือรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนเข้าไปช่วยเหลือแม่ๆซึ่งชุมชนบ้านมอญเนี่ยเขาก็เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วถูกไหม
2: ถูกค
0: ่ะแล้วอย่างนี้น้องเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ก็เข้าไปเพื่อช่วยเหลือกลุ่มบ้านมอญในเรื่องของการตลาดอย่างเงี้ยเราเข้าไปใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเข้าไปช่วยอะไรยังไงบ้างคะ
3: อันนี้ต้องบอกเลยค่ะอย่างเช่นสมัยใหม่ก็ต้องคอนเทนต
2: ์
3: ก็จะมีกลุ่มของพวกเรานะคะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าดิจิมอนค่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ดิจิมอน
2: ถูกต้องค่ะดิจิมอนก็คือมาจากดิจิตอลบอกกับบ้านมอญเนี่ยค่ะก็จะเป็นดิจิมอนเนี่ยค่ะ
0: โอ้ครีเอทนะอันนี้คือช่วยกันคิดชื่อด้วยไหม
2: เป็นพี่เขาแบบคิดมาก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งแบบเพิ่งมารู้ความหมายก็แบบโหดีมากๆเนี่ยครับซึ่งแบบเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะนำบ้านมอญของพวกเราเนี่ยครับสู่แบบสมัยใหม่สู่สากลเนี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนมาเที่ยวเยอะแยะเที่ยวเยอะขึ้น
3: และไม่ใช่แค่คอนเทนต์นะคะรวมไปถึงการนำสินค้าในบ้านมอญค่ะมาร่วมจัดจำหน่ายในช่องทางแพลตฟอร์มของบ้านมอญช็อปนะคะก็จะมีทั้ง TikTok ค่ะแล้วก็ LINE ช็อปด้วยค่ะก็จะชื่อว่าบ้านมอญช็อปใช
0: ่ก็คือช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านให้ชุมชนเขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซ
2: ึ
0: ่งปกติเนี่ยชุมชนเขาอาจจะมีการขายเฉพาะในชุมชนหรือว่าในกาดลงหิมข้าวกาดช้ำช้าใช่ไหม
2: ใช
0: ่แต่ตอนนี้เนี่ยพอน้องๆเนี่ยนำความคิดสร้างสรรค์นำความรู้นำคอนเทนต์ที่น้องๆถือว่าถนัดอยู่แล้วเนาะเข้าไปช่วยทีนี้คอนเทนต์อะไรที่เราสามารถที่จะแบบดึงดูดให้คนเขาสนใจที่น้องๆเข้ามาช่วยส่งเสริมให้บ้านมอญเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: ทีป๊อปบ้านมอญค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนะทำไมมีโปรเจกต์เยอะจังเลยเนี่ยกลุ่มนี้
2: ซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเรามากมาก
0: เลยค่ะเป็นยังไงคะทีป๊อปบ้านมอญ
3: เนื่องจากว่าตอนแรกค่ะก็ด้วยความที่กลุ่มของบ้านมอญนะคะก็จะมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะก็จะเริ่มจากการเจาะกลุ่มของผู้สูงอายุก่อนค่ะว่าเราจะทำยังไงแก้ปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านดังนั้นพวกเรานะคะก็เลยคิดเป็นโครงการงั้นเราทำเพลงไหมแต่เพลงเฉยๆมันก็ไม่ค่อยจะ make sense ค่ะก็เลยถ้าเราเอาเพลงสมัยใหม่ให้แม่ๆเขาลองร้องไหมล่ะจากที่แม่ๆค่ะก็อายุประมาณ 60-70 แต่ว่า ต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงจากที่ปกติแม่ๆเขาจะรู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นเพลงสมัยใหม่อย่างเพลงทีป๊อปค่ะ
2: ถูกต้อง
0: แล้วเพลงทีป๊อปที่เราเอาให้แม่ๆร้องเนี่ยนะคะเป็นเพลงยังไงเราแต่งเองหรือว่าเป็นเพลงทั่วไปหรือยังไงคะ
2: ก็คือเป็นการแต่งเนื้อร้องเอง
1: ใช่ค่ะคิดท่าเต้นเอง
2: คิดท่าเต้นเองดนตรีก็คือเลือกกันเองดีไซน์เองหมดเลยค่ะ
0: คิดเนื้อร้องเองด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันคิดทุกคนเลยถูกไหม
1: ก็จะมีกลุ่มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อช่วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะคิดเนื้อร้องให้เข้ากับบ้านมอญเนี่ยแสดงว่าทุกคนก็ต้องมีการศึกษา
3: ใช่

0: ันดีมากเลยนะมันน่าทึ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้นะคะหนูต้องบอกเลยค่ะว่าหนูอะค่ะเป็นเฮดหรือว่าเป็นหัวหน้าหลักของทีป๊อปค่ะหนูก็จะเป็นคนคิดท่าเต้นก
0: ่
1: อนอื่นเลยนะคะเนื่องจากหนูตกลงและประชุมกันก่อนว่าจะมีทีป๊อปเกิดขึ้นนะแล้วก็เล็งหากลุ่มเป้าหมายค่ะอย่างเช่นอายุ60หรือว่า70ขึ้นและเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้แม่ๆในหมู่บ้านค่ะและแม่ๆนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครมาออดิชั่นแล้วค่ะสร
2: ุ
1: ปมีเยอะมากเลยนะคะแล
0: ้
1: วแต่ละคน
0: ทำแบบออดิชั่นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: ต้องมีการออดิชั่นเพื่อคัดเลือก
1: แล้วทุกคนมาด้วยใจทั้งนั้นเลยค่ะบางคนก็ร้องได้แต่อาจจะเต้นไม่ไหวเราก็สามารถออกแบบดีไซน์ท่าให้ไม่เยอะแล้วก็ไม่มากจนเกินไปค่ะให้พอดีกับแม่
3: ได้แบบออกร่างกายได้แบบขยับเคลื่อนร่างกาย
1: ค่ะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
3: แม่แม่สู้สุดชีวิตมากๆเลยค่ะแบบว่าให้ท่ามาก็คือ
0: ได้หมด
3: สู้ได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่แต่แม่แม่ตั้งใจซ้อมกันมากเลยจริงๆอยากพาแม่แม่มาด้วยมากๆ
3: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจนะอย่างนี้รอบหน้าเนี่ยต้องเชิญกลุ่มทีป๊อปของบ้านมอญมาเต้นให้ดูโดยที่มีน้องๆจากเยาวชนซีไทยแลนด์เชียงใหม่ของเราเนี่ยเราเป็นคนสอนเนา
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการสอนเนี่ยพอแม่ๆเขามาออดิชั่นแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะเริ่มน่าสนุกแล้วนะ
1: ก็เต้นเสร็จซ้อมร้องซ้อมเต้นเข้าห้องอัดถ่าย MV ค่ะจนเกิดเป็นเพลงค่ะแต่นี่คือขั้นตอนกระบวนการแค่ของแม่ๆนะคะ
0: ค่ะ
1: มีอีกเวอร์ชันค่ะเป็นเวอร์ชันเยาวชนค่ะของพวกเราค่ะก็คือเป็นนักเรียนในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันขึ้นในฐานะคนที่สนใจเหมือนกันชอบร้องชอบเต้นเหมือนกันอย่างที่เห็นก็จะมีสีสิ้นหรือว่าโรงเรียนที่เหมือนกันนะคะก็เชิญชวนกลุ่มที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนเดียวกันค่ะว่าเอ้ยทีป๊อปจะมีนะสนใจไหมเชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่รู้จักมาทำด้วยกันจนก่อเป็นทีป๊อปบ้านมอญในตอนนี้ค่ะ
3: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนะแล้วก็คือสีสิ้นนี่ก็คือเป็นสีของโรงเรียนเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละโรงเรียนเขาก็จะไม่เหมือนกัน
3: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อย่างอะอย่างน้องโรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนสันกำแพงค่ะ
0: โรงเรียนสันกำแพงนี่เอง
1: อันนี้โรงเรียนวัฒโน
0: วัฒโนเขาก็ต้องสีฟ้านะ
3: ถ
0: ู
3: กต้องค่ะ
0: คนต่อไปเดี๋ยวนะพี่จะขอทายสีสิ้นสีบานเย็นหรอโรงเรียนยุพราช
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราเป็นศิษย์เก่ายุพราช
3: ถึงสวย
0: เก่ายุพราชสวยทุกคน
3: สวยทุกคนเลยค่ะ
0: คนต่อไปล่ะอันนี้ผู้ชายเนาะเขาก็จะใส่เป็นเตี่ยวสะดอเนาะเตี่ยวสะดอนี่โรงเรียนอย่างเจ้าสันกำแพงเหมือนกันอ๋อสีเขาก็จะเหมือนกันเนาะเป็นแดงแดงเหลือง
1: ใช่เลือดเหลืองแดงค่ะ
0: เลือดเหลืองแดงคนต่อไปน้องอะตอมล่ะสีนี
3: ้โรงเรียนนวมินทราชุติพายยาวค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆกันนี่เอง
3: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คนต่อไป
4: ส
0: ัน
4: กำแพงกันนะ
0: สันกำแพงเหมือนกันนักร้องนักร้องนำนักร้องนำ
5: ว้าว
3: เย่ยุพราชไม่สิ้นคนสวย
0: ถูกต้องอันนี้สันกำแพงเหมือนกันถูกไหมสันกำแพงคนสุดท้าย
5: การว
3: ิ
5: ลาว
3: ิ
5: ทยาล
0: ั
5: ย
0: เก่งมากหนึ่งเดียวนะคะในทีม
3: น้องเล็ก
0: เป็นน้องเล็กแต่เก่งนะเก่งกันทุกคนเลยจริงๆนะคะทุกคนเสียงดีอันนี้นอกจากร้องเต้นรำได้ไหมพอได้ไหม
3: อาจจะเป็นรายคนมากกว่า
0: หลายคนถ้าอย่างเงี้ยต่อไปเราก็ให้แม่ๆมาสอนรำสิใช่ไหมจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเราไปสอนแม่เต้นแล้วอ่ะแม่ก็ต้องสอนรำ
3: ถูกต้อง
0: แล้วเราก็จะได้มาแบบผสมผสานกันมีทั้งเต้นมีทั้งรำมันจะได้มีการประยุกต์เนาะเนี่ยโปรเจกต์ใหม่เนี่ยได้แล้วนะได้แล้วนะโปรเจกต์ใหม่รำเสร็จแล้วก็มีอาจจะเต้นแล้วก็เต้นแบบเบาๆเนาะแม่เขาก็จะได้เต้นได้แล้วก็จะได้เป็นแบบเวทีเดียวกันไปเลยอย่างนี้เนาะนอกจากนี้เรื่องของการส่งเสริมการฟ้อนเต้นแล้วเนาะร้องเพลงแล้วเห็นบอกว่าช่วยในเรื่องของอาหารด้วยใช่ไหม
1: โอ้โหขนม
0: เรื่องของกินนี่คือพี่แบบพลาดไม่ได้เลยอ่ะ
1: ชื่อมาเลยค่ะขนมกล
3: ค่ะขนมกล
1: เล่าหน่อยค่ะพี่อาตอง
3: ขนมกลนะคะตอนนี้จากEP ที่แล้วที่เรามากำลังแบบอยู่ในขั้นตอนการเขาเรียกว่าการทดลอง
1: การ
3: ตอนน
1: ี
3: ้การพัฒนาตอนนี้ขึ้นเป็นขนมที่แบบถ
0: ู
3: กคัดเลือกแล้วเป็นขนมที่ถูกคัดเลือกในประมาณ3ขนมจากหลายๆหมู่บ้านซึ่งขนมโกนของบ้านไทยเขินนะครับได้เป็นหนึ่งในตัวคัดเลือกนะครับสู่ขนมของท่าภูมิภาคอะไรเงี้ยครับ
0: สุดยอดจริงๆ
1: ตอนนี้จะติดอันดับ3
3: อันดับ3

0: ในจังหวัดเชียงใหม่
1: ใช่แล้วก็คือเป็นรสชาติที่หายไปของกระทรวงวัฒนธรรมที่เขาจัดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งขนมกลใช่ไหมขนมกลของบ้านมอญก็ได้รับการคัดเลือกเหมือนกันนะคะก็เริ่มมาจากน้องๆก็ช่วยแม่ๆมีส่วนร่วมทีนี้เรามีส่วนร่วมในเรื่องอะไรบ้างแพ็กเกจจิ้งมีไหมอะไรไหมเราได้มีการคิดค้นอะไรบ้างไหม
2: ส่วนนี้พวกเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงค่ะเพราะว่าจะมีทีมพี่ๆซีไทยแลนด์อีกทีนึงค่ะพวกเราจะใช้ชื่อว่าเด็กซีค่ะหรือว่าเครือข่ายที่จะมาที่จะเข้ามาช่วยพี่ๆเขาอีกทีนึงค่ะแต่ว่าพวกเราก็นี่ค่ะยังช่วยกันโปรโมทการขายทำคอนเทนต์
1: คอนเทนต์
3: ก็คือการทำคอนเทนต์ขนมกลเนี่ยครับสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ให้มีคนมีการมาโหวตขึ้นเนี่ยค่ะแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าขนมกลคืออร่อยแล้วก็เด็ด
1: น่าสนใจเป็นรสชาติที่หายากเป็นขนมที่หายากแล้วน้องๆก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์จนเป็นที่รู้จักนั่นเอง
3: ถูกต้องแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมที่น้องๆได้มาช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมแล้วเรามีกิจกรรมอะไรนอกจากนี้อีกไหมที่เราไปช่วยเหลือค่ะหรือว่าได้ทำรวมกลุ่มร้องรำทำเพลงหรือว่าเต้นหรือว่าช่วยน้องๆสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ก็จะมีการช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทาสีรั้วหรือบางทีปกติที่วัดเขาก็จะจัดตลาดประจำตลาดวัดอยู่แล้วนะคะประจำตลาดประจำเดือนค่ะพวกเราก็จะไปช่วยทำกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเวลามีนักศึกษาจากต่างประเทศหรือว่าเขามาเที่ยวพวกหนูนี่แหละค่ะที่จะไปเป็นไกด
1: ์โอ้
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าภาษาก็ต้องได
3: ้ถูกต้อง
1: นอกจากภาษาแล้วเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างทุกคนก็ต้องได้ความรู้ก็ต้องแน่นนี่แหละกลุ่มเครือข่ายเยาวชนซีดไทยแลนด์ที่ต้องบอกเลยว่าน้องๆเขารวมตัวกันด้วยความเข้มแข็งแข็งขันแล้วก็เก่งสุดยอดมากๆเลยนะคะนอกจากวันนี้เนี่ยน้องๆจะมาร้องเพลงประสานเสียงให้เราได้ฟังเสียงเพราะๆของน้องๆแล้วนะคะน้องๆยังจะต้องมาโชว์เต้นแน่นอนเพราะน้องๆอ่ะบอกว่าเป็นทีป๊อปบ้านมอญวันนี้จะมาโชว์เต้นอะไรนะ
2: ชื่อเพลงว่ามนต์เสน่ห์บ้านมอญค่ะ
1: มนต์เสน่ห์บ้านมอญที่น้องๆร้องเองแต่งเองแล้วก็เต้นออกแบบท่าเต้นเองใช่ไหมคะโอ้โหเชื่อเลยว่าเพลงนี้จะต้องติดหูคุณผู้ชมแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีการทำ MV ลงแพลตฟอร์มของน้องๆด้วยถูกไหม
3: ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวบอกช่องทางการติดต่อหน่อยเผื่อใครสนใจอยากจะมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับน้องๆอยากจะมาช่วยเหลือสังคมหรืออยากจะมาเต้นกับพี่ๆอยากจะมาทำคอนเทนต์เก่งๆกับพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาจะต้องไปติดต่อที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะ
3: ก็จะมีInstagram นะคะของซีดไทยแลนด์ครับซึ่งก็จะมีการให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีอาจจะมีแบบแพทเขาเรียกว่าแบบฟอร์มในการคอนเทนต์ต่อเขาเรียกว่าโครงการต่อไปเงี้ยครับแล้วก็จะมี TikTok บ้านมอญช็อปเงี้ยครับ
2: เพลงก็แมทใน TikTok ด้วยนะคะ
3: ในTikTokเงี้ยครับสามารถไปชาเลนจ์กันได้นะคะแดนชาเลนจ์ TikTok ที่บ้านมอญช็อปนะคะแล้วก็ใน YouTube ก็มีครับเสิร์ชได้เลยนะคะมนต์เสน่ห์บ้านมอญนั่นเองค่ะ
1: ก็คือติดต่อน้องๆได้เลยนะคะใครที่อยากจะเต้นตามน้องๆอยากจะร้องอย่างน้องๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปหาน้องๆได้เลยเนาะว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเยาวชนเครือข่ายซีดไทยแลนด์จะต้องทำยังไงวันนี้น้องๆเก่งมากๆเลยแต่ว่ารายการยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะน้องๆจะมาร้องเล่นเต้นแล้วก็แสดงให้พวกเราได้ดูกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นน้องๆจากที่ไหนมาแสดงความสามารถให้เราได้รับชมติดตามรับชมได้ในรายการคิดดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ทุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการดีค่ะวันนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของศิลปะสำหรับเด็กที่บ้านศิลปะนกฮูกจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เขาสอนศิลปะให้กับน้องๆท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของความสวยงามของผลงานศิลปะเท่านั้นค่ะแต่ยังเน้นไปถึงเรื่องของศิลปะในการอยู่ร่วมกันด้วยค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นตามกุ้งนางมาเลยค่ะบรรยากาศภายในบ้านศิลปะนกฮูกมีความร่มรื่นเหมาะกับการจะเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆจริงๆเลยค่ะที่บ้านศิลปะนกฮูกมีการสอนศิลปะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-12 ปีค่ะในแต่ละวันก็จะมีศิลปะหลากหลายรูปแบบให้น้องๆได้ฝึกฝนการทำผลงานศิลปะแต่งแต้มสีสันตามจินตนาการได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งจริงๆแล้วค่ะการที่เด็กๆได้ใช้เวลากับการสร้างชิ้นงานศิลปะไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะน้องๆยังได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือทั้ง10นิ้วค่ะและยิ่งใช้เยอะการทำงานของสมองก็จะยิ่งดีขึ้นค่ะและยังสร้างความสุขความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กๆเองด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของศิลปะโดยเฉพาะศิลปะสำหรับเด็กเดี๋ยวเราให้คุณครูศิลปะตัวจริงนะคะคุณครูสาวเจ้าของบ้านศิลปะนกฮูกได้เล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะแล้ววันนี้ก็จะได้พูดคุยกับน้องๆบ้านศิลปะนกฮูกกันด้วยค่ะคุณครูสาวคะถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของบ้านศิลปะนกฮูกอะค่ะมีความเป็นมายังไงคะ
1: ก็คือเริ่มมาจากตัวครูสาวเองอะเริ่มมาจากสอนอยู่ในโรงเรียนประจำประมาณเกือบ7ปีค่ะทีนี้เราก็ชอบพูดคุยกับเด็กใช่ไหมคะก็จะได้รับรู้ถึงปัญหาก็จะได้เห็นมุมหลากหลายความคิดของเด็กซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กบางคนไม่ชอบและเครียดในการเรียนศิลปะแล้วเราก็แบบเอ๊ะมันน่าแปลกใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเด็กอ่ะก็จะชอบศิลปะทีนี้เราก็ลองไปศึกษาใช่ไหมคะก็อาจจะมาจากการไปอบรมบ้างหาความรู้เพิ่มเติมหลากหลายจากหลายสื่อค่ะทีนี้ก็พบว่าสาเหตุที่เด็กไม่ชอบค่ะส่วนใหญ่มาจากผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจศิลปะเด็กที่แท้จริงอย่างเช่นเวลาเด็กวาดใช่ไหมคะเหมือนเด็กประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยค่ะเขายังใช้สีไม่ตรงตามความเป็นจริงทีนี้ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็จะตำหนิสมมุติว่าทำไมระบายหน้าสีฟ้าแบบนี้ค่ะเด็กเขาก็จะแบบเหมือนเราหันพอโดนติใช่ไหมคะก็จะไม่อยากทำแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาประมาณนี้ทีนี้การที่เราจะทำอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะหลายอย่างคือการศึกษามันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนเราเองก็มันไม่เต็มที่เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในระบบเราจะทำตามความคิดของตัวเองทุกอย่างไม่ได้ทีนี้เมื่อมีโอกาสค่ะก็ได้ออกมาจากในระบบเต็มตัวแล้วทีนี้จากประสบการณ์ที่ศึกษามาก็ได้มาสร้างเริ่มแรกก็แค่สร้างเป็นบ้านสอนศิลปะครูสาวทีนี้ก็ด้วยความว่าเราเป็นคนชอบนกฮูกใช่ไหมคะก็เลยตั้งชื่อบ้านศิลปะนกฮูก

0: แล้วบ้านศิลปะนกฮูกเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมีกิจกรรมมีประเภทของศิลปะหลากหลายเลยมีอะไรบ้างคะ
1: ใช่ค่ะคือมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือด้วยในคอร์สหนึ่งอ่ะก็จะมี4ครั้งทีนี้เราต้องการให้เด็กได้หลากหลายเราจะไม่แบบประมาณโดยปกติแล้วทั่วไปอาจจะมีแบบว่าคุณแม่หนูอยากเรียนปั้นอย่างเดียวคุณแม่ก็จะบอกครูว่าลูกชอบปั้นอย่างเดียวเราก็จะไม่ทำแบบนั้นแต่เราจะอธิบายให้ผู้ปกครองฟังว่าทำไมถึงทำแบบนี้ก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยค่ะได้นำไปใช้ได้ด้วยตนเองจริงๆต่อยอดได้อย่างเช่นก็คือใน4ครั้งนะคะ1เลยต้องมีปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก2ต้องมีระบายสีไม้เพราะว่าเด็กต้องใช้ในทุกวิชาเช่นทำใบงานต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็3อาจจะหมุนเวียนกันแล้วแต่คอร์สค่ะอาจจะเป็นสีช็อคบ้างสีอะคริลิกบ้างเมจิกบ้างหรือว่าผสมผสานอันที่4ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีในห้องเรียนเพราะว่าในห้องเรียนไม่เอื้อโดยเฉพาะเรื่องเวลาอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็จะทำมีผ้าบาติกผ้ามัดย้อมหรือพวกงานปั้นที่เป็นดินอะไร

0: ได้คะแนะนำตัวหน่อยคะ
1: น้องมาตังค
0: ่
1: ะ
0: น้องมาตังอยู่ป.ไหนเอ่ย
1: ป.4ค
0: ่
1: ะ
0: ป.4แล้วใช่ไหมคะมาเรียนที่นี่นานหรือยังคะ
1: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนศิลปะที่นี่เอ่ย
1: มันเพลิดเพลินไปกับศิลปะ
0: เพลิดเพลินไปกับศิลปะใช่ไหมแล้วเราชอบศิลปะแบบไหนวาดรูประบายสีหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของ
1: วาดรูประบายสี
0: วาดรูประบายสีเหรอคะชอบสีอะไรอ่ะเวลาเรา
1: สีน้ำ
0: สีน้ำทำไมหนูถึงชอบสีน้ำมาลูก
1: มันเกลี่ยง่าย
0: มันเกลี่ยง่ายแล้วสีมันสดด้วยไหม
1: ใช
0: ่สีมันสดสวยพอทำเสร็จออกมาแล้วความรู้สึกของเรายังไงพอเห็นผลงานของเราแบบออกมาเนี้ยค่ะ
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจสวย

0: สวย
1: สวยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าให้หนูชวนเพื่อนๆมาเรียนศิลปะบอกเพื่อนๆหน่อยว่ามาเรียนศิลปะแล้วมันดียังไงบ้างลูก
0: มันได้สนุกแล้วก็ได้เพื่อนใหม่อ่ะ
1: ได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่มั้ยคะค่ะแล้วมันทําให้เรามีสมาธิมั้ย
0: มีสมาธิ
1: มีสมาธิมากขึ้นมันทําให้เรานิ่งขึ้นด้วยใช่มั้ยลูกคุยกับหนุ่มหล่อกันบ้างสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลูกชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวไหนครับ
2: ชื่อนับตัง
1: ชื่อนับตังอยู่ป.ไหนคะ
2: ป.2
1: ป.2แล้วน้องนับตังเคยมาเรียนที่นี่มาก่อนไหมลูกเคยมาเรียนก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะแล้วติดใจอะไรทำไมถึงกลับมาเรียนอีกคะ
2: เพราะอยากวาดรูป
1: อยากวาดรูปแสดงว่าเวลาวาดรูปหนูรู้สึกยังไงอะครับ
2: สนุก
1: สนุกใช่ไหมครับรู้สึกสนุกแล้วพอวาดออกมาเนี่ยเราชอบผลงานของเราไหมชอบผลงานของเรารู้สึกยังไงอ่ะพอเห็นแบบมันออกมาสวยงามแบบนี้รู้สึกยังไงคะ
2: ภูมิใจ
1: ภูมิใจแล้วหนูชอบอะไรชอบศิลปะแบบไหนวาดรูประบายสีหรือว่าประดิษฐ์หรือว่ายังไงคะ
2: วาดรูประบายสี
1: วาดรูประบายสีปกติหนูใช้สีอะไรครับ
2: ใช้สีไม้
1: ใช้สีไม้แล้วเราใช้เวลานานไหมครับกับการทำงานชิ้นงานหนึ่งเนี่ยลูก
2: น
1: านเหรอใช้เวลานานแสดงว่าเราต้องมีสมาธิมากๆเลยใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าศิลปะมันฝึกสมาธิให้เราได้เวลามันฝึกสมาธิเนี่ยเรามันทำให้เราเรียนหนังสือดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้น
1: ดีขึ้นเหรอครับลูกเพื่อนๆบางคนเขาเล่นเกมหนูว่าเล่นเกมกับเรียนศิลปะเนี่ยหนูว่าอันไหนมันดีกว่ากัน
2: เรียนศิลปะ
1: เรียนศิลปะมันช่วยให้เราใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสอยากจะมาเรียนอีกไหมอยากใช่ไหมครับแล้วมาเรียนที่นี่ได้เจอเพื่อนๆหนูสนุกไหมลูก
2: สนุก
1: เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเขาคุยกับเราเขาเล่นกับเราไหม
2: เล่น
1: เล่นเออแสดงว่าชอบเลยศิลปะไม่ใช่แค่ความสวยงามของผลงานอย่างเดียวใช่ไหมครับได้เจอเพื่อนด้วยได้เล่นกับเพื่อนด้วยเนาะ

0: หนูชอบประเทศไทยวันนี้หนูก็เลยปั้นดินน้ำมันเป็นรูป
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยอ๋อแสดงว่าหนูรักประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ศิลปะนะคะหนูรักศิลปะมากเลยลูก
1: หนูรักศิลปะมากค่ะ
0: อ๋อหนูชอบศิลปะแบบไหนบ้างระบายสีว่ารูปปั้นดินน้ำมันหนูชอบอะไรที่สุดคะ
1: ชอบดินน้ำมันมากที่สุดค่ะเพราะว่ามันสนุก
0: สนุก
1: สามารถปั้นประเทศไทยได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดปั้นคนเดียวอยู่ที่บ้านกลับมาปั้นกับเพื่อนๆแบบนี้หนูชอบแบบไหนมากกว่ากัน
1: หนูชอบแบบปั้นกับเพื่อนมากกว่า
0: ค่ะปั้นกับเพื่อนมากกว่ามันสนุกกว่ายังไงอะลูก
1: สนุกแบบมีเพื่อนมาเล่นกับหนู
0: แล้วพอหนูปั้นเสร็จเนี่ยหนูเห็นผลงานตัวเองแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกแบบภูมิใจในผลงานตัวเองค่ะ
0: วันนี้น้องลิปดาทำผลงานศิลปะเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายน้อยแล้วในรูปนี้น้าเห็นมันมีมากกว่ากระต่ายอีกมันมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
1: มีเห็ดมีดอกไม้หัวใจ
0: แล้วหนูใช้สีอะไรระบายวันนี้เขาเรียกสีอะไรคะ
1: ช็อก
0: สีช็อกสีช็อกระบายสนุกไหม
1: สนุก
0: สนุกหรอคะหนูชอบเรียนศิลปะไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเรียนศิลปะแล้วหนูรู้สึกยังไงอ่ะมีความสุขไหม
1: มีความสุขค่ะ
0: มีความสุขแล้วพอเห็นงานของเราออกมาแล้วเรารู้สึกยังไงภูมิใจไหมคะ
1: ภูมิใจค่ะ
0: ภูมิใจ

0: อนุบาล2ค่ะ
1: อนุบาล2วันนี้หนูทำผลงานศิลปะเขาเรียกว่าอะไรคะ
0: ผีเสื้อ
1: ค่ะอันนี้เราระบายกับสีอะไรคะ
0: สีช็อกค่ะ
1: สีช็อกในรูปนี้มีอะไรบ้างอธิบายให้น้าฟังหน่อยนะ
0: มีผีเสื้อ3ตัวแล้วก็มีดอกไม้ผีเสื้อตัวใหญ่
1: อะไรอีกคะ
0: แล้วก็ผีเสื้อตัวกลางแล้วก็ผีเสื้อตัวเล็ก
1: แล้วมีอะไรอีกบ้าง
0: แล้วก็มีดอกไม
1: ้ดอกไม้มีกี่ดอก
0: หนึ่งใหม่
1: หนึ่ง
0: สอง

0: 3 4
1: 5 5ดอกดิฉันนะคะอันนี้เข้าทากับสีอะไรนะ
0: ช็อก
1: สีช็อกทำไมหนูชอบเรียนศิลปะคะ

0: ัญของการสอนศิลปะให้กับเด็กเนี่ยคืออะไรคะ
1: หัวใจสำคัญก็คือการที่ดึงความเป็นตัวของเด็กค่ะคือเราทุกคนอ่ะโดยเฉพาะคนที่จบศิลปะมาใช่ไหมคะเราก็จะมีรูปแบบงานของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราลืมตัวไปเราก็จะเอาความเป็นตัวเองไปใส่กับเด็กเราจะเห็นงานเด็กแล้วเราก็จะบอกให้ทำแบบนี้แบบที่เราถนัดทีนี้หัวใจสำคัญก็คือการที่เราต้องตัดสิ่งนั้นก็คือดึงความเราต้องรู้จักเด็กว่าเด็กคนนี้สไตล์ไหนเราก็แนะนำในความเป็นตัวเขาให้เขาดึงความเป็นตัวเขาอะค่ะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมแต่ว่าคือที่นี่ก็คือเราจะมีหัวข้อมีโจทย์ให้เขาคือถ้าเราไม่มีโจทย์เลยอะเด็กก็จะเวียนอยู่ที่เดิมๆค่ะอย่างเช่นวันนี้เรามาวาดช้างกันนะคะเด็ก10คนใช่ไหมคะก็จะได้ช้าง10แบบเพราะเราจะไม่มีแบบให้วาดตามอย่างเช่นวงกลมนะคะตรงนี้ไม่ได้ผิดแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเด็กมันเหมือนกับหุ่นยนต์เราก็แค่บอกว่าช้างของใครจะอยู่ที่ไหนสีอะไรแบบไหนได้หมดเลยค่ะเด็กก็จะจินตนาการได้ตามความคิดของตัวเองเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วแบบคือชื่นชมในตัวเองว่าของคนนี้ก็สวยของคนนี้ก็สวยไม่มีใครสวยกว่าใครเพราะว่าครูสาวเนี่ยจะสอนเด็กเรื่องพวกนี้ตลอดอย่างเช่นเป็นธรรมดาของเด็กมาปุ๊บใช่ไหมคะอย่างเช่นเด็กโตเนี่ยด้วยความว่าเด็กไม่เข้าใจเขาอาจจะดูเพื่อนๆแล้วว่าคุณครูเขามีฟ้องนะคะแล้วว่าคนนี้วาดไม่สวยเลยค่ะดูน้องวาดไม่สวยเลยค่ะทีนี้เราก็จะบอกว่าให้นึกถึงตอนที่เราอายุเท่าน้องเขาก็จะคิดได้ว่าจริงด้วยตอนนั้นหนูวาดแย่กว่านี้อีกทีนี้เขาก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะ
2: ฟังดูแล้วเหมือนต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาด้วย
1: ใช่
2: ไหมคะคือกับเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องของการเรียนรู้เขาก็จะแตกต่างกัน
1: ใช่
2: ไหม
1: คะ
2: ทีนี้ถ้าพูดถึงการเรียนศิลปะแบบเรียนเดียวๆเรียนคนเดียวกับการที่เรามาเรียนรวมๆกันหลายๆคนมีเพื่อนๆในหลายๆวัยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ
1: แตกต่างกันมากค่ะคือโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิคือหลายคนเข้าใจผิดบางคนนะคะมาแบบลูกเป็นสมาธิสั้นก็จะหาแบบเวลาอยากมาเรียนคนเดียวจะได้เต็มที่คุณครูก็จะบอกว่ายิ่งเป็นสมาธิสั้นยิ่งมีปัญหาพวกนี้นะคะคือยิ่งไม่ควรเรียนคนเดียวเด็กบางคนนะคะมีสมาธิสั้นไม่รู้จักรอแบบนี้ค่ะถ้าเขามาเรียนคนเดียวอุปกรณ์หลายอย่างก็จะได้เขาครบเลยเขาไม่ต้องรออะไรเลยครูก็ครบเขาไม่ต้องรอเลยค่ะเขาไม่มีเล่นของเล่นแบบนี้ค่ะไม่ต้องแบ่งใครเพราะได้คนเดียวเต็มที่เลยทีนี้การที่เราอยู่หลายคนใช่ไหมคะมันทำให้เด็กเกิดการลอกเรียนแบบอย่างเช่นเด็กคนนี้อาจจะแบบเล่นไม่เป็นใช่ไหมคะไม่ค่อยรู้จักแบ่งปันทีนี้พอเห็นเพื่อนใช่ไหมคะเห็นพี่คนนั้นแบ่งน้องคนนี้เขาก็จะแบบว่าเรียนแบบเขาจะทำความเข้าใจไปในตัวเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ในวันเดียวแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะลูก
1: ชื่อน้ำหวานค่ะอยู่ชั้นป.6โรงเรียนวิเชียรชมค่ะ
0: ค่ะน้องน้ำหวานเรียนศิลปะกับคุณครูสาวมานานหรือยังคะ
1: นานแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ตั้งแต่อยู่อนุบาล2ค่ะ
0: อนุบาล2เลยแสดงว่าเรียนมาหลายปีมากๆเลยทำไมถึงได้ชอบเหนียวแน่นกับการเรียนศิลปะแบบนี้คะลูกเรียนศิลปะมันได้อะไรบ้างคะ
1: มันสนุกค่ะมันได้ใช้จินตนาการค่ะ
0: ได้ใช้จินตนาการแล้วเวลามาเรียนศิลปะเราได้เจอเพื่อนๆได้เจอน้องๆความรู้สึกมันเป็นยังไงมันต่างกับการเรียนแบบอยู่บ้านคนเดียวไหม
1: ต่างค่ะ
0: ต่างยังไงคะ
1: มันสนุกกว่าค่ะมันมีเพื่อนเล่นไม่เหงา
0: ไม่เหงาเนาะแล้วเวลาเห็นผลงานศิลปะของเราออกมาเนี่ยรู้สึกยังไงคะ
1: ภูมิใจค่ะ
0: ภูมิใจปกติเราชอบทางศิลปะแบบไหนวาดรูประบายสีหรือว่าเพ้นหรือว่ายังไงคะ
1: วาดรูประบายสีแล้วก็เพ้นค่ะ
0: อ๋อวาดรูประบายสีอย่างอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: แบบเพ้นกระถางต้นไม้
0: เพ้นกระถางต้นไม้อันนี้เขาใช้สีอะไรคะ
1: สีอะคริลิกค่ะ
0: สีอะคริลิกสีอะคริลิกเนี่ยความพิเศษของมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเหมาะกับการนำมาเพ้นกระถางต้นไม้อะคะ
1: มันจะแห้งไวค่ะแล้วก็ซึมได้ดีค่ะ

0: ดีค่ะหนูชื่อพีคนะคะอยู่ป.6โรงเรียนสุวรรณวงศ์ค่ะ
1: ค่ะน้องพีคเรียนที่นี่นานหรือยังคะ
0: เรียนตั้งแต่ป.3ค่ะ
1: เรียนตั้งแต่ป.3เลยทำไมเราถึงขอคุณพ่อคุณแม่มาเรียนที่นี่คะ
0: หนูอยากเรียนศิลปะค่ะหนูเป็นคนชอบศิลปะชอบคิดไปวาดรูปไปเรื่อยค่ะ
1: ชอบตั้งแต่เล็กๆ เลยใช่ไหมลูกค่ะแล้วทำไมถึงชอบอ่ะศิลปะมันทำให้เราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
0: มันสนุกค่ะได้ใช้จินตนาการคิดหนูชอบวาดไปเรื่อยๆเหมือนผนังบ้านนะคะหนูวาดผนังบ้านเล่น
1: แล้วเราชอบวาดรูปหรือว่าชอบปั้นดินน้ำมันหรือว่ามีกิจกรรมศิลปะอะไรที่เป็นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
0: ชอบเพ้นท์ค่ะ
1: ชอบเพ้นท์ชอบเพ้นท์อย่างตอนนี้หนูก็เพ้นท์เป็นอะไรเอ่ยไหนอธิบายให้ฟังหน่อย
0: เพ้นท์กระถางต้นไม้ค่ะอันนี้หนูเพ้นท์เป็นเหมือนคล้ายๆพระอาทิตย์ตกดินนะคะเป็นท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีม่วงไล่สีกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมก้อนเมฆให้มันเป็นเหมือนลายก้อนเมฆอยู่ในท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทุ่งหญ้าแล้วก็เติมดอกไม้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราใช้สีอะไรเพ้นท์คะ
0: สีอะคริลิกค่ะ
1: สีอะคริลิกแล้วปกติเนี่ยการเรียนศิลปะมันทำให้เรานิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นไหมลูกแล้วมันส่งผลกับการเรียนไหม
0: มันส่งผลกับการเรียนศิลปะค่ะมันทำให้หนูทำได้ดีขึ้นค่ะ
1: ฝึกความใจเย็นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วเหมือนเรียนศิลปะคนเดียวกับมาเรียนศิลปะกับเพื่อนๆแบบนี้มันแตกต่างกันไหมคะ
0: แตกต่างค่ะ
1: แตกต่างยังไงเอ่ย
0: คือถ้าเรียนคนเดียวมันจะไม่มีใครแบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยค่ะมันจะสนุกกว่าถ้ามีเพื่อนเล่นเพื่อนทำด้วยอะไรอย่างนี้
1: ระยะเวลาของการเรียนศิลปะในช่วงหนึ่งต่อวันแบบนี้ค่ะเรากำหนดระยะเวลายังไงคะ
2: ก็ครั้งละ2ชั่วโมงค่ะแต่คือ2ชั่วโมงสำหรับเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะพอดีแต่สำหรับเด็กเล็กเนี่ยค่ะอาจจะนานเกินไปเพราะว่าในเด็กเนี่ยสมาธิอาจจะได้ไม่กี่นาทีทีนี้เวลาที่เหลือเนี่ยคือครูสาวจะบอกผู้ปกครองไว้เลยว่าเราให้เล่นคือให้เล่นจริงๆคำว่าเล่นในที่นี้หมายความว่าไม่ได้เล่นมือถือเป็นการเล่นระหว่างบุคคลด้วยกันการเล่นแบบนี้นะคะอย่างเช่นเล่นโดมิโนใช่ไหมคะเล่นต่อตึกหลากหลายพวกนี้ค่ะหรืออาจจะเล่นดินน้ำมันใช่ไหมคะดินน้ำมันที่มานั่งปั้นแล้วก็สร้างเรื่องราวพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะเด็กก็จะได้อะไรที่หลากหลายมากอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกันเราก็จะเห็นอะไรจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขในการเล่นเนี่ยค่ะเยอะมากอย่างเช่นแบบเด็กบางคนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเลยเด็กคนนี้เล่นไม่เป็นนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเล่นไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้ฝึกบางคนอ่ะเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้อย่างเช่นไปแย่งของจากมือเพื่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องแบ่งปันนะเราก็รู้แล้วว่าน้องเข้าใจผิดทีนี้เราก็จะสอนณเวลาตอนนั้นเลยค่ะทีนี้ก็อย่างเช่นแบบถ้าปั้นดินน้ำมันนะคะเราไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาปั้นอะไรปั้นเป็นรูปสวยไม่สวยอ่ะระหว่างเนี้ยมือได้ขยำแล้วเพราะแค่เอาเนี่ยค่ะทุกคนเอามาคลิงกันแล้วก็อันนี้เด็กเขาชอบทำเขาทำเป็นงูแล้วมาต่อกันเนี่ยได้กล้ามเนื้อมือแล้วค่ะแล้วก็เขาก็จินตนาการไปเรื่อยของเขาค่ะ
1: แล้วการเรียนศิลปะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มันส่งผลดีกับเด็กยังไงบ้างคะ
2: มันก็ส่งผลดีหลายๆด้านนะคะคือจริงๆอ่ะการจัดสถานที่นะคะรวมไปถึงตัวครูผู้สอนทุกอย่างเลยค่ะมีบทบาทกับเด็กอย่างเช่นจะพูดถึงครูผู้สอนใช่ไหมคะลองคิดถึงภาพที่ครูแบบหน้าบึ้งดุโดยเฉพาะเด็กเล็กใช่ไหมคะเด็กเขาก็จะแบบไม่อยากมาเรียนรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงไม่กล้าที่จะพูดแต่ถ้าครูรู้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าคนในครอบครัวใช่ไหมคะเด็กก็จะมีความกล้าแล้วก็มีความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็การจัดบรรยากาศอันนี้จะเห็นว่าก็ไม่ได้ธรรมชาติ 100% เพราะว่าเรามีการสอนอยู่ในห้องแต่เป็นห้องที่เป็นกระจกทีนี้เด็กก็จะสามารถหันไปดูรอบๆแล้วก็เจอต้นไม้เขียวๆก็ไม่ได้แบบเหมือนเป็นห้องทึบเกินไปหรือเด็กบางคนอะค่ะมีนะคะบางทีเขาก็แบบขออนุญาตมาเดินเล่นค่ะแล้วเขาก็เดินเล่นเดินดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยค่ะประมาณไม่เกิน5นาทีค่ะเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: คือมาแล้วก็ได้ทั้งเรียนศิลปะด้วยได้สัมผัสกับธรรมชาติไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูพี่สาวคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่อาจจะยังลังเลอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าจะสนับสนุนส่งลูกส่งน้องๆเนี่ยมาเรียนรู้ศิลปะเพิ่มเติมศิลปะสำหรับเด็กดียังไงคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากให้บุตรหลานมาเรียนศิลปะนะคะสิ่งที่ครูสาวอยากแนะนำก็คืออยากให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยใจเย็นๆนะคะคือการเรียนศิลปะเป็นทักษะอย่างหนึ่งไม่สามารถสวยได้ภายในวัน2วันหรือว่าเดือน2เดือนนะคะมันต้องใช้เวลาแล้วก็การฝึกฝนแล้วก็อาจจะสิ่งที่อยากฝากอีกเรื่องนึงก็คือเหมือนเด็กมาเรียนศิลปะค่ะผู้ปกครองก็ไม่ควรอาจจะบอกเกี่ยวกับระวังเสื้อเลอะนะลูกอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เหมือนเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะอย่างเช่นพอเราบอกลูกเราแบบนี้ใช่ไหมคะพอลูกมาเรียนลูกก็จะแบบสนใจแต่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่มีสมาธิในการทำงานแบบนี้ค่ะก็ความเลอะเราสามารถซักออกได้ใช่ไหมคะแต่ประสบการณ์ของลูกเนี่ยเรากลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะคือถ้ายังไงถ้าผู้ปกครองสนใจนะคะก็สามารถมาดูก่อนได้นะคะสำหรับที่สงขลาก็ตั้งอยู่ที่เยื้องสวนนิสันบางดานค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่อยู่หาดใหญ่นะคะตอนนี้บ้านศิลปานุคูกสาขา2เพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณเกือบ1เดือนค่ะอยู่ใกล้บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่นะคะอยู่ที่ถนนเพชรเกษม88/2นะคะบริเวณหน้าลานสเก็ตค่ะ
1: ค่ะใครที่อยากจะให้น้องๆลูกๆนะคะได้เรียนศิลปะที่มากกว่าศิลปะต้องเชิญที่นี่เลยกับบ้านศิลปานุคูกนะคะศิลปะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กค่ะไม่เพียงแต่ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงพัฒนาการทางสติปัญญาด้วยการทำกิจกรรมศิลปะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การแก้ปัญหาและการแสดงออกทางความคิดของเด็กในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ศิลปะยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการสังเกตการตีความและการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กค่ะการทำงานศิลปะจะช่วยฝึกสมาธิและความอดทนซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในด้านอื่นๆและศิลปะยังเป็นช่องทางสำคัญนะคะให้เด็กๆได้แสดงออกช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการทางความคิดของเด็กและช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะรอบด้านที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในอนาคตค่ะ

และนี่คือทั้งหมดของรายการคิดการดีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะจะพาไปติดตามเรื่องราวของเด็กดีเด็กเก่งที่ไหนหรือว่าจะพาไปติดตามเรื่องราวของการพัฒนาเด็กในด้านไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: นเขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแค่หมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรม
2: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 9:00 น.กับดิฉันจามจุรียันยงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนฝนเพิ่มและอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยบรรยากาศวันแรกในเขตเทศบาลนครยะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาเลือกซื้อและรับประทานอาหารเจกันตั้งแต่เช้าจากการสำรวจบรรยากาศตามร้านจำหน่ายอาหารเจในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาโดยเฉพาะที่ร้านพี่นีซึ่งเปิดขายอาหารเจหลากหลายประเภททั้งแกงถุงก๋วยเตี๋ยวและกับข้าวปรุงสุกพบว่ามีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อกลับบ้านและนั่งรับประทานที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยทางร้านยังคงตรึงราคาจำหน่ายเท่ากับปีที่แล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคข้าวราดแกง1อย่างราคา40บาทข้าวราดแกง2อย่างราคา50บาทนอกจากนี้ทางร้านยังอำนวยความสะดวกด้วยการรองรับการสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยอีกด้วยซึ่งผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารเจต่างตั้งใจสืบสานประเพณีจีนละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองข่าวต่างประเทศค่ะทางการสหรัฐเร่งอพยพประชาชนหนีภัยพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาด้วยความรุนแรงระดับ3พายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกโดยคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3ทางการต้องเตรียมพร้อมรับมือเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกขณะเดียวกันได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของรัฐอลาบามาฟลอริดาและจอร์เจียพร้อมเตือนว่าอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรและมีฝนตกหนักสูงสุดประมาณ38เซนติเมตรประชาชนราว 1.7 ล้านคนในพื้นที่เพนแฮนเดิลของรัฐฟลอริดารวมถึงบางส่วนของรัฐอลาบามาและจอร์เจียอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังพายุทอร์นาโดส่วนหลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดาและอลาบามามีคำสั่งบังคับอพยพขณะที่บางเมืองประกาศเคอร์ฟิวเพื่อความปลอดภัยพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ
3: Thank you. ล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของฝันปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงแต่ยังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข
1: ้
0: าเราจะคิดอย่างไ
1: ร
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี่ยสมมติเราตอนนี้นโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ตอน1ขาของการเดินทาง
0: ของตอน1ของการเดินทาง
1: ครับ
0: ซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
1: ครับ
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอารฟม.มาเป็นผู้บริหาร
1: ครับ
0: และเราก็ได้มีการประชุมการกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
1: ่
0: เขาใช้กันอยู
1: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้แล
1: บ
0: บิทซึ่งเป็นการ์ดของเขาเองซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรใหแรบบิทเนี่ยเปลี่ยนจากแรบบิทมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได้
1: ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลัก ที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นๆที่จะต่อเพราะถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับเดี๋ยวมกราคมจะ
0: ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: ต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตรงนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมก.เรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกมขสมก.เราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมก.ก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่

0: จุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
1: ต้องจัดทับด้านนี้อยู่ครับ
2: ครับ
1: และโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟรีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามา1คันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
2: ครับ
1: ก็คือจากในซอยต่าง
2: ๆ
1: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงริมถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
2: ้ครับ
1: ตรงนี้เอานั่นในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากำลังหาเรื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
2: ครับ
1: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเราลดระบบรถเมล์นะครับ
2: บ
1: นถนนใหญ
2: ่
1: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
2: ม
1: ปีหน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของปี2570เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ยเราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
2: ระบบ
1: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียซึ่งสมาร์ทเพลียเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมดซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียเราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
2: ครับ
1: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
2: ครับ
1: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
2: พร้อมก่อน
1: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
2: ครับ
1: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
2: อ
1: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
2: ครับ
1: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
2: ครับ
1: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
2: ้ครับ
1: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
2: ์ครับ
1: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
0: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
2: ้
1: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
2: ครับ
1: เราต้องมีการเชื่อมต่
2: อ
1: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟ
2: ครับ
1: จากจีนตอนใต้เข้ามาม
0: าจอดอยู่หนองคายแล้ว
1: อยู่เวียงจันทน์นะครับแล้วกําลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
2: ่ครับ
1: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทําผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
2: ครับ
1: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
2: ครับ
1: เด่นชัยอีก2ใน2เส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
2: ครับ
1: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
2: ่ครับ
1: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570

0: จะแล้วเสร็จไม่เกิดปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
1: ้อ
0: ีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซาเพ
1: ื่อ
0: ไปทางวัตเตอร์เวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร์
1: ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนสงขลาผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี้ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โอ
0: ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: เรียกสายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาและก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจ
1: บ
0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึง จังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างล่างนิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาคมเราจะรับอีก800คัน
1: ครับ
0: รวมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของกสมกนะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้ากสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
1: 100% ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขว
1: บ
0: ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณไม่เกิน 300,000 คนซ
1: ึ
0: ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อราหาในส่วนนี
1: ้
0: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการ
0: ใช้รถอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมาเนี่ยเสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: คร
0: ับกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดเพราะคาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญอีกประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
1: จากน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเรา

0: ได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท
1: โอ
0: ้และค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถในที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมคเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร่ก็คงที่เท่านั้นที่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันเสมอให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเรื่องสำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับท่าน โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: หากจะกล่าวถึงคลองน้ำเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครคลองบางหลวงอาจเป็นชื่อที่ผู้คนไม่ค่อยคุ้นหูมากนักแต่หากกล่าวถึงแม่พลอยตัวละครเอกจากวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินอมตะนิยายอิงประวัติศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชทุกคนคงร้องอ๋อขึ้นมาทันทีบ้านพลอยอยู่ในคลองบางหลวงเรียกได้ว่าเป็นบ้านใหญ่มีกำแพงอิฐเสริมรั้วเหล็กกั้นตลอดแม่น้ำที่ท่าน้ำมีศาลาหลังใหญ่ทำด้วยไม้นี่คือส่วนหนึ่งของบทประพันธ์ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนบรรยายไว้ตั้งแต่เริ่มเรื่องราวในบทที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งของนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินแต่เหตุใดคลองน้ำสายเล็กๆที่ไม่ได้มีชื่อเสียงจึงถูกหยิบยกมาเป็นที่ตั้งเรือนเกิดของตัวละครเอกของท่านอย่างแม่พลอย
1: บริเวณคลองบางหลวงเนี่ยนะคะก็ต่อเนื่องกับกรุงธนบุรีเก่านะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในย่านคลองบางหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งข้าราชบริพารหรือว่าข้าราชการในราชสำนักเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่นี่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะคะท่านตั้งกรุงเทพเนี่ยนะกรุงรัตนโกสินทร์ท่านย้ายฝั่งแต่ชุมชนเก่านะทั้งคนจุกลุ่มคนจีนหรือว่ากลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้ย้ายกลับมาพอมาอยู่ทางฝั่งกรุงเทพนะคะก็ทำให้คลองบางหลวงเนี่ยเป็นแหล่งซึ่งสำคัญมากนะคะก็คือต่อเนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีแม่พลอยเนี่ยนะคะก็เป็นลูกหลานของข้าราชการนะในอาจจะเขาเรียกว่าฝากขัดโน้นไงคำว่าฝากขัดโน้นอะไรเนี่ยก็อาจจะแบบบอกถึงว่าความเป็นลูกหลานของพวกบุญนาคในทำนองนี้นะคะซึ่งในสมัยอดีตก็จะมีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเรียกว่าข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ฝั่งขนโน้นอะไรต้องว่าไป
0: คลองบางหลวงนอกจากจะเป็นถิ่นกำเนิดของแม่พลอยในนวนิยายเรื่องชื่อแล้วริมคลองน้ำสาย

0: นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถานโบราณที่มีอายุกว่า200ปีซึ่งหากมองแต่เพียงผิวเผินอาจเข้าใจได้ว่าที่นี่คือพุทธศาสนสถานหาใช่มัสยิดอย่างที่ผู้คนริมคลองสายนี้เรียกขานกันเพราะภาพศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวมุสลิมที่เรียกขานกันว่ามัสยิดในความคุ้นเคย
1: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณนิชชนันท์ชวนชัยและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
0: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะดิจิทัลทีวีหมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือค่ะสามารถเข้ามาร่วมทักทายพูดคุยด้วยกันได้นะคะโดยสแกน QR Code เข้ามาบนหน้าจอขณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ตามนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมบางคนบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็เริ่มมีอากาศเย็นๆแล้วในตอนเช้านะคะมีหมอกลงแล้วเพราะฉะนั้นอัปเดตด้วยกันหน่อยค่ะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนนี้ก็น่าจะวางใจได้ในเรื่องของฝน
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นเองแต่ว่าภาคเหนือตอนล่างก็ยังคงต้องติดตามต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตรวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติดแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังแล้วก็มีผลงานมาใหคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้
0: ใช่ค่ะก่อนจะไปติดตามกันนะคะเรามาติดตามกันถึงเรื่องประชาชนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบปะให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่จิตอาสาและประชาชนโดยมีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบครูกอจากทั้ง7อำเภอเพื่อขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ระดับอำเภอและชุมชนนับเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เพื่อร่วมกันจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ให้มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีค่ะนอกจากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมจัดทำชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน1ล้านดอกร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมดอกทองกวาวเป็นตัวแทนจังหวัดส่งร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวง
0: ขณะที่ส่วนของประชาชนทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั้งหมด1ล้านดอกโดยจะประดิษฐ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งให้แต่ละอำเภอพิจารณาจากความสวยงามความหมายความประณีตความเหมาะสมของวัสดุที่สามารถผลิตได้ในจำนวนมากประชาชนสามารถนำไปจัดทำได้ด้วยตนเองเพื่อให้ในแต่ละพื้นที่มีดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมถวายในพิธีระดับอำเภอโดยจะใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาจิตอาสาและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: หลังจากนี้แต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนก็จะไปนัดหมายกันว่าจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันสถานที่ไหนเวลาเท่าไหร่ เราจะต้องจัดทำทั้งให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือ1ล้านดอกให้เสร็จภายในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่านนะครับมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์หลอมรวมดวงใจของชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับในพิธีสำคัญนี้ครับ
0: สำหรับใครอยากมีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์หรือว่าเตรียมนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่ส่วนราชการในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปดูในเรื่องการแถลงความช่วยเหลือจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันภัยขออภัยค่ะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยแถลงข่าวร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเชียงใหม่
1: จากเหตุที่ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณหมู่ที่3บ้านวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์และมีประชาชนถูกกระแสน้ำพัดเสียชีวิต1รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมประสานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเคลมและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ผู้เสียชีวิตคือนางเกษรินตาสินีอายุ54ปีอาศัยที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่มีบุตร3คนซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย2คนคือนายณัฐพลมณีวันอายุ29ปีนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีในวันนี้มีการรับเบี้ยประกันกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทนับเป็นรายแรกในประเทศไทยเลยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
3: ครับก็เป็นเคสแรกนะครับของการใช้ระบบประกันภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ดำเนินกระบวนการต่างๆทั้งที่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเราไม่ติดขัดครับเรียบร้อยรวดเร็ววันนี้ก็มีการเรียกว่าดำเนินกระบวนการในการที่จะยืนยันว่าผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะได้รับเงินจากระบบประกันภัยแห่งชาติภายในไม่เกิน15วันแต่ว่าวันนี้ท่านเลขาก็ขอเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นรายแรกนะครับก็จะน่าจะ7วันก็จะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะติดตามดูว่าติดขัดตรงไหนหรือไม่อย่างไรครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งทางผู้ว่าเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็แน่นอนว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเรื่องนี้ก็มีการเคลมให้เหมือนกันคุณผู้ชมคะซึ่งทางจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมแถลงสาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นจังหวัดแรกเช่นเดียวกันค่ะที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมแถลงและสาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วประเทศเป็นจังหวัดแรก
0: สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาราษฎรในจังหวัดลำพูนจำนวน225ครัวเรือนใน4หมู่บ้านที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประกอบกับรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติไม่ต้องสมัครและไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองเริ่ม1ตุลาคม2569เป็นต้นมาส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลจึงให้มีการจัดแถลงข่าวโดยให้กรณีของจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเริ่มต้นและสาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
4: อย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
5: เตรียมมาหมดเลยครับ
4: เตรียมมาหมดใช่ไห
5: ม
4: แล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ยไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15วัน
5: ครับ
4: เมื่อกี
5: ้
4: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าการดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวก
1: ึ่งทางลำพูนนะคะก็ได้เป็นจังหวัดแรกนั่นเองในการแถลงแล้วก็การสาธิตการรับเคลมประกันนะคะการรับเคลมประกันภัยพิบัติแห่งชาติส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นรายแรกที่ได้รับเงินประกันตรงนั้นจริงๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกค่ะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ทุกภัยพิบัติก็ได้มีการก็แนะนำให้ประชาชนไปลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพความเสียหายมีแค่นี้เลยคุณผู้ชมคะแล้วก็รอวันที่รัฐบาลจะโอนเงินมาให้นั่นเองเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกได้บอกก็คือจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนรอเงินเยียวยานานละ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องของยาเสพติดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลากหลายประเด็นเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารในรอบสัปดาห์กันต่อกับสรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะ
1: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่ามีคดีหลากหลายคดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยค่ะทางตำรวจ PCT ภาค5ค่ะจับหนุ่มสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์ตำรวจ PCT ภาค5เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่301หมู่3ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชายอายุ50ปีหลังพบเบาะแสลักลอบผลิตอาวุธปืนลมระบบอัดอากาศแรงดันสูงขายออนไลน์โดยการตรวจค้นพบของกลางของกลางเป็นอาวุธปืนลม PCP จำนวน4กระบอกค่ะกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบรวมทั้งกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน17นัดและอุปกรณ์ส่วนควบด้วยค่ะ
0: ผู้ต้องหาให้การว่าตนค่ะมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนลม PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากกว่า15ปีโดยตนค่ะได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จาก Lazada และ Shopee จากนั้นค่ะก็นำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook โดยใช้ห้องหลังบ้านค่ะตั้งเป็นโรงงานในการติดตั้งประกอบโดยขายได้ค่ะคุณผู้ชมเดือนละประมาณ 2-5 กระบอกค่ะ
1: ทางพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10

0: ซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากในส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งต้องปรับปรามให้หมดนอกจากนี้ตัวปืนยังมีกลไกในการปรับลมได้ซึ่งแรงดันสูงมากสามารถยิงคนตายได้จึงถือว่าเป็นอาวุธปืนชัดเจนจึงได้จับกุมตัวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะจะบอกว่าขายได้เดือนละประมาณ 2-5 กระบอกอาจจะดูเป็นยอดที่น้อยแต่ไม่น้อยเลยนะเพราะว่าลองคิดดูว่าในทุกๆเดือนมียอดขายอยู่แล้วอย่างสมมติอย่างน้อยก็คือเดือนละ2กระบอกคุณผู้ชมนำไปใช้อะไรล่ะแล้วก็ไม่ใช่อาวุธปืนที่ถูกกฎหมายด้วยไม่ได้ลงทะเบียนถูกกฎหมายด้วยนะคุณผู้ชมก็เรื่องนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดค่ะถ้าจะซื้อปืนก็ต้องทำให้ถูกกฎหมาย
0: ใช่แล้ว
1: และแน่นอนว่าเนาะเราไม่ควรพกอาวุธในที่สาธารณะนะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะตำรวจภูธรภาค5ได้บุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านพักอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รวบชายหญิงได้21คนหลังจากรวมตัวจัดงานวันเกิดพบยาเสพติดทั้งไอซ์ยาเคและยาอีบางส่วนค่ะได้มีการซุกซ่อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำรวจภูธรภาค5บุกตรวจค้นบ้านพักในตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลค่ะรวมตัวจัดปาร์ตี้และมั่วสุมยาเสพติดโดยเมื่อคืนวันที่7ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะมีการจัดงานวันเกิดภายในบ้านหลังดังกล่าวค่ะ
0: พลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มที่ลักลอบจัดปาร์ตี้เป็นประจำและเปลี่ยนสถานที่เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมเจ้าหน้าที่จึงติดตามสืบสวนนานกว่า3เดือนจนทราบสถานที่ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะควบคุมชายและหญิงได้ทั้งหมด21คนพร้อมของกลางเป็นไอซ์ยาเคและยาอีซึ่งพบยาเสพติดที่ใช้แล้วกระจายอยู่ในบ้านบางส่วนถูกซุกซ่อนโดยดัดแปลงเป็น power bank หลอดร้อยสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพรางตาเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: เบื้องต้นค่ะได้แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท1และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท1ไว้ในครอบครองก่อนควบคุมตัวทั้งหมดไปค่ะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมสืบสวนขยายผลหาที่มาของสารเสพติดของยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือการมั่วสุมกันแล้วก็เห็นบอกว่ามีการส่งเสียงดังด้วยเพราะปาร์ตี้การข้างบ้านได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะ
0: ใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านก็สามารถเป็นหูเป็นตาร่วมกันได้นะคะในคดีนี้เนี่ยก็ถือว่าร้ายแรงนะคะเพราะว่าอาจจะลามไปถึงเยาวชนของเราเลยก็ได้ค่ะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: จากจังหวัดเชียงใหม่ไปดูในพื้นที่จังหวัดแพร่กันค่ะสกัดรถบรรทุกขนยาบ้า 3.18 ล้านเม็ดเคตามีน10กิโลกรัมอ้างรับจากเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางค่ะที่ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นายคุณากรคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หลังชุดสืบสวนขยายผลศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยไร่บูรณาการสกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2รายเป็นชายอายุ42ปีและหญิงอายุ30ปีพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน3448พระนครศรีอยุธยาจากการตรวจสอบพบว่ารถมีการดัดแปลงพื้นกระบะเป็นช่องลับสำหรับซุกซ่อนยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงนำรถเข้าสู่อุโมงค์เอ็กซเรย์ของด่านตรวจห้วยไร่พบความผิดปกติบริเวณพื้นกระบะก่อนเปิดแผ่นเหล็กตรวจสอบพบยาบ้า318มัดรวมประมาณ 3,180,000 เม็ดและเคตามีนประมาณ10กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับค่ะ
1: ผู้ต้องหาค่ะให้ข้อมูลว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีเป้าหมายนำเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางและได้รับค่าจ้างค่ะประมาณ 200,000 บาทเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าลักษณะการอำพรางมีการดัดแปลงพื้นกระบะรถบรรทุกเป็นช่องลับเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: เยอะจริงๆเลยนะคะนี่โชคดีที่สกัดจับเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปสู่ชั้นในของประเทศแน่นอนค่ะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่แค่ภายในไม่กี่จังหวัดแล้วก็ภายในสัปดาห์เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดจังหวัดแพร่แล้วจังหวัดลำปางก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้มีการแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางเป็นยาบ้าได้มากประมาณ6 ขออภัยค่ะ 630,000 เม็ดค่ะนายประกรณ์กันวลีปลัดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงเดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญผู้ต้องหา1คนยาเสพติดของกลางค่ะเป็นยาบ้าประมาณ 630,000 เม็ดสืบเนื่องจากวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจศพปราบสภ.ศพปราบค่ะร่วมกับชุดสืบสวนสืบทราบว่าจะมีการขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจกระทั่งพบรถยนต์กระบะสีดำค่ะป้ายทะเบียนผอพึ่งขอไข่2456นครปฐมขับเข้ามายังด่านตรวจศพปราบจึงเรียกให้หยุดรถและทำการตรวจค้นพบยาบ้าประมาณ 630,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับที่ดัดแปลงขึ้นในรถยนต์กระบะคันดังกล่าวค่ะ
0: สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปส่งต่อในพื้นที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาบ้าของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ศพปราบจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมกระทำความผิดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเตือนคนที่จะรับลำเลียงยาเสพติดเองด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่เขาจ้างให้ขนไปน่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนที่จะรับจ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในอาจจะเป็นสารเสพติดประเภทไหนนะคะเพราะว่าโทษเนี่ยอาจจะมาถึงตัวเราได้ทั้งที่เราไม่รู้ตัวค่ะ
1: เพราะว่ามีหลายเคสเลยคุณผู้ชมค่ะที่ทางคนขับรถเนี่ยก็ได้นำรถไปขนของซึ่งไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็เคยมีเคสหนึ่งที่ได้ถามว่ารู้ไหมว่าขนอะไรมาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าตอนขนอยู่ในรถซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมคะถ้าหากรับงานขนของเนี่ยก็ต้องเช็คด้วยว่าของที่ขนเป็นอะไรเพราะว่านั่นแหละเราจะกลายเป็นแพ้ได้
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมครับ
0: ไปดูกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อค่ะได้เดินหน้าปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้เด็กและเยาวชนค่ะเมื่อเย็นวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะภายใต้อำนวยการของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกอรมน.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านหม่าล่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้เด็กและเยาวชน
1: คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวค่ะติดป้ายจำหน่ายหม่าล่าและชานมแต่ไม่ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้วโดยเปิดจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงเป็นหลักเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ดูแลร้านค้าได้จำนวน1คนพร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นค่ะทราบว่าร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 23:00 น.คือบ่ายโมงถึง 17:00 น.นะคะแล้วก็จำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงในราคาถุงละ85บาทมีรายได้จากการจำหน่ายประมาณ 2,000 บาทต่อวันและมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากในช่วงกลางคืนจนถึงช่วงดึกค่ะ
0: การดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกของจังหวัดเชียงรายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนควบคู่กับการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ อย่างที่บอกว่าประชาชนในพื้นที่ก็เป็นส่วนสำคัญในการเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่าร้านบางร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายของนั้นจริงๆก็ได้อาจจะมีการลักลอบขายเบื้องหลังอยู่ก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอันตรายต่อเด็กและเยาวชนของในพื้นที่เราอย่างมากเลยค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งทริคในการล่อลวงเยาวชนนั่นเองในการให้เข้าสู่สารเสพติดนั่นเองคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปอัปเดตเรื่องปิดภารกิจผู้พิชิตผู้พัดหลงบนป่าดอยนางนอนนะคะ3คนเจอแล้วค่ะ

0: หันหน้ามาตัวนี้ก็เหมือนหันหน้าไม่ยิงใจหายจะไปปล่อยที่ไหนเนี่ย
1: ไปนะก้าใจหายคนอยู่ใกล้ก็เคยจะสนใจก็มาจะไปหัวเรื่องอย่างกับไอ้เขาก่อนจะเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันตลอดก่อนเลี้ยงบัดนี้กลายเป็นมาจอนจัดกลายเป็นมาวอยังอีไปเลยครบสิบสาวเจ้าบ้านเฮาหนักกับเจ้าจะเดือดร้อนแต่อำเภอสันกำแพงนี่นะไอ้บัดดีเนี่ยมันมีที่ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าเทพบอกันโรคมาวอตัวยังอีน้องว่าดีนะเจ้าน้องก็จะช่วยไอ้ดูแลป้าไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จะลวดดูแลไอ้ตัวได้ก็เจ้า
2: อะไรจ๊ะ
3: โรคพิษสุนัขบ้าฮักษาบ่หายติดเชื้อถึงตายห่วมกันป้องกัน

0: กลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายของสรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
1: ในช่วงนี้จะพาไปอัปเดตเรื่องภารกิจตามหาผู้พลัดหลงป่ากันนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งปิดจบภารกิจกันแล้วนะคะผู้พลัดหลงป่าดอยนางนอนคนที่3กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันที่5ตุลาคม2569ทีมติดตามค้นหาได้เจอตัวนายธนงบุญยอดอายุ39ปีผู้พลัดหลงป่าดอยนางนอนและได้พาเดินเท้าลงมาจากภูเขาสูงชันซึ่งเป็นไปอย่างลำบากก่อนจะลงมาจุดที่รถของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไปจอดรอรับก่อนนำมาบริเวณจุดประสานขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดบ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายซึ่งนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะไปรออยู่ทันทีที่นายธนงลงมาถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้นำตัวนายธนงไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้าพบค่ะ
2: ทางด้านนางปิ่นแก้วไร่พุทธาอายุ58ปีชาวบ้านบ้านจ้องตำบลป่งผาอำเภอแม่สายมารดาของนายธนงค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวว่าดีใจเป็นอย่างมากที่ทราบว่าทีมติดตามค้นหาได้เจอตัวแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือโดยในส่วนของตนค่ะก็ได้พยายามขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเพื่อขอให้ได้เจอลูกนั่นเอง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันเรื่องงานประเพณีที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนกันบ้างค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เปง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
2: โดยกำหนดการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้วันกระทงเล็กค่ะคือวันที่24พฤศจิกายนแล้วก็25พฤศจิกายนเป็นวันกระทงใหญ่โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาทิการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผังประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป็งล้านนากิจกรรมลอยกระทงพิธีตั้งธรรมหลวงตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมค่ะ
1: สำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าว่าวโฮมยังคงยึดตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่โคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 น.จนถึง 1:00 น.ของวันถัดไปทั้ง2วันส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กเวลา 10:00 น.จนถึง 12:00 น.เท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ลอยบนฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดค่ะ
2: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ทางกองบรรณาธิการข่าวของเราได้รวบรวมและคัดสรรข่าวเด่นประจำสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน MBT เชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้พบกันนะคะก็เป็นในช่วงค่ำนะคะของวันพฤหัสบดีค่ะเราจะมาเจอกันแบบนี้นะคะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel กันด้วยนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกับอาจารย์หมอวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นจริงไหมบางคนบอกว่าเราฉีดไปแล้วแต่ทำไมยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่มันเพราะอะไรกันนะแล้ววัคซีนนี้มันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกับอาจารย์หมอหนึ่งท่านค่ะต้อนรับอาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อมรภัทรกิจโรค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าอาจารย์หมอตานะคะจะได้พูดคุยกันเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อย่างที่บอกเลยว่ามีคำถามอาจารย์ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจำเป็นจริงไหม
1: คำถามก็ต้องตอบว่าจำเป็นครับ
0: นี
1: ่ทุกคนเลยนะจริงๆส่วนตัวเนี่ยหมอแนะนำว่าเนื่องจากเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ที่ไม่เจ็บป่วยครับเราก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เป็นอาวุธอันนึงครับที่ทำให้เราอ่ะมีภูมิสูงป้องกันโรคได้แล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างบางคนบอกว่ามันต้องฉีดทุกปีไหมคะอาจารย์วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือฉีดแค่ครั้งเดียวเนี่ยภูมิคุ้มกันมันอยู่ได้ยาวเลย
1: จริงๆจะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่1เข็มเนี่ยจริงๆเราแนะนำว่า1เข็มทุกๆ1ปีครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็มีการระบาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีสายพันธุ์ใหม่ๆระบาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตทุกๆปีครับว่าปีนี้ตัวไหนจะมีการระบาดตัวไหนเราจะเอามาทำเป็นวัคซีนเพื่อให้คนรับวัคซีนไปแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าแนะนำว่าปีละ1เข็ม
0: ค่ะก็ต้องฉีดทุกปีเป็นการกระตุ้นอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าหมอตาบอกว่าบางปีเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: มันก็อาจจะตัวเดิมอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีด
1: ถูกต้องครับก็คือจริงๆแล้วประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ย1เข็มอยู่ได้ประมาณเกินสัก6เดือนไปแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับในการป้องกันโรคเพราะนั้นเนี่ยภูมิที่มันเคยได้รับมาเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูมิน้อยลงปุ๊บโอกาสในการเจ็บป่วยก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูมิตกแล้วเราก็ต้องทำให้ภูมิเราสูงขึ้นเพียงพอในการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนโรคก็จะมีการระบาดมากขึ้นอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าระบาดมากช่วงไหนก็ต้องตอบว่าจริงๆประเทศไทยอ่ะระบาดทั้งปีครับ
0: ทุกช่วงเลยใช่ไหม
1: ทุกช่วงแต่ถามว่ามีช่วงพีคช่วงไหนก็ต้องเนี่ยช่วงนี้เลยครับพีคช่วงหน้าฝนอีกทีก็คือพีคช่วงหน้าหนาวครับ
0: ก็คืออากาศเย็นอากาศชื้น
1: ถูกต้อง
0: ก็จะมา
1: ถูกต้องก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นคนไข้ก็จะเยอะมากขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยปี68เนี่ยในช่วงหน้าหนาวดันพีคกว่าหน้าฝนไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ฉีดได้ไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆก็คิดออกก็ไปฉีดได้เลยจริงๆแล้วอะ
0: ไม่ใช่คิดออกแล้วไม่ฉีดนะคะคิดออกแล้วควรไปฉีดเลย
1: ก็ต้องมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ
0: สะกิดกันหน่อยต้องไปฉีด
1: ถูกต้องครับ
0: จำเป็นจริงๆแล้วถ้าย้อนไปเรื่องของผู้ป่วยล่ะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยตัวเลขมันจะพีคสุดมันเยอะขนาดไหนคะอาจารย
1: ์จริงๆให้ลองคิดดูให้ลองเดาก่อนดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วว่าอย่างถ้าอย่างปีที่แล้ว2568อ่
0: ะ
1: คิดว่าในเชียงใหม่เรามีสักกี่เคส
0: ในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมอาจารย์หร
1: ือว่ารวมเลยทั้งปีเอาตลอดทั้งปีคนจะได้เห็นภาพกว้างๆว่าเอ๊ะทั้งปีเนี่ยมีสักเท่าไหร่ประชากรเชียงใหม่ประมาณสัก2ล้านคน
0: สักทั้งปีมันก็น่าจะไม่เกิน 5,000 ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ 5,000 น้อยไปหน่อย
0: น้อยไปเหรอคะ
1: น้อยไปขอให้เดาอีกทีนึงครับ
0: 10,000 ค่ะ
1: จริงๆอ่ะเชียงใหม่เนี่ยเรามีประมาณสัก 40,000 เคส
0: โอ้เยอะมากนะคะอาจารย
1: ์จริงๆถ้าสมมติลองจินตนาการนะครับว่าอย่างคนเชียงใหม่น่าจะรู้จักสนามกีฬา700ปี700ปีเนี่ย1สเตเดียมเนี่ยจุได้ประมาณสัก 25,000 เพราะนั้นเนี่ยถามว่า 40,000 เยอะขนาดไหนก็จะประมาณสัก1รอบครึ่ง1สนามครึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าเทียบง่ายๆอีกนิดนึงก็คือเท่ากับประชากรแม่ริมเชียงใหม่
0: โอ้โห1 อำเภอ 1 อำเภอ
1: ที่เจ็บป่วยปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ด้วยโรคไข้หวัดใหญ
1: ่ถูกต้องครับ
0: คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังคะอาจารย์แล้วมีการสำรวจไหมคะ
1: จริงๆตอนนี้อาจจะยังเป็นจุดที่ยังอับข้อมูลอยู่ครับเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเอ๊ะคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วมีต้องมาโรงพยาบาลเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วว่าสิ่งที่หมออยากได้จากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือ1ป้องกันการเจ็บป่วยครับไม่ได้หมายความว่าคุณฉีดแล้วคุณอาจจะไม่เป็นเลยเพราะบางปีสายพันธุ์มันอาจจะไม่ตรงกับที่เราคาดเดาไว
0: ้
1: แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือคนที่ฉีดวัคซีนส่วนมากอ่ะมักจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องมีผลข้างเคียงจากการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่บางคนเนี่ยถ้าในชีวิตไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยแล้วบังเอิญโชคร้ายไปเที่ยวสนามบินไปเจอคนเยอะๆไปโรงเรียนพวกเนี้ยเขาก็บังเอิญได้รับเชื้อหายใจเข้ามาสูดเข้ามาเจ็บป่วยใช่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องไปทำไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปโรงเรียนขาดรายได
0: ้
1: พวกเนี้ยมันก็เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เลยเป็นอีกจุดนึงที่เราจะแนะนำเพื่อให้เขาถ้าบังเอิญได้รับเชื้อมาเขาอาจจะแค่ไอเล็กๆน้อยๆไข้ไม่ต่ำไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยไข้ไม่สูงเขาก็อาจจะยังพอจะทำงานได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็ไปทำงานอะไรเงี้ย
0: แต่ถ้าโชคร้ายอาการเยอะหน่อยก็อันนั้นก
1: ็ต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องมากันห้องฉุกเฉินนี
0: ้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราก็มีฉีดวัคซีนให้เหมือนกันนะคะอาจารย์ช่วงนี้เลย
1: ถูกต้องครับเพิ่งเริ่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง
0: ค่ะ
1: ก็คือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับตอนนี้เรามีวัคซีนฟรีให้แนะนำครับก็มาที่ชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีก็อาจจะฝากโฆษณาเพิ่มเติมไปนะครับม
0: ี
1: คนร
0: ู้
1: จักบอกไปได้เลยเช่นถ้าสมมติเป็นเด็กที่อายุเกินมากกว่า6เดือนนะครับรวมไปถึงถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวเช
0: ่
1: นมีโรคหอบหืดมีโรคถุงลมโป่งพองมีโรคหัวใจนะครับหรือเป็นโรคซีทาซีเมียอย่างเงี้ยหรือคนที่น้ำหนักเยอะเกิน100กิโลกรัมอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแวะมาฉีดได้เลยเรามีบริการให้ฟรี
0: ค่ะรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปนะคะอาจารย์คะผู้พิการทางสมองต่างๆอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ฉีดได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ
1: ์กลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีนฟรีครับ
0: แล้วอย่างผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วอยู่ในกลุ่มนี้สามารถเดินไปขอฉีดได้เลยไหมคะอาจารย
1: ์แวะไปได้เลยครับก็จะเป็นห้องฉีดวัคซีนครับ
0: ก็คือเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่เราอัปเดตมาแล้วสำหร
1: ับ
0: ปีนี้
1: อันนี้คือใหม่
0: ล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ด
1: แล้วป
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ป้องกันปีนี
0: ้ฉีดปีนี้ป้องกันปีนี้เลย
1: ถูกต้อง
0: ก็แวะไปฉีดกันได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนค่ะอาจารย์หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ไหม
1: โอ้จริงๆแล้วว่าหมอจะบอกว่าจริงๆสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นได้เลยครับแต่ว่าเราจะไม่เอาวัคซีนมาผสมกันแปลว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับโรคที่ระบาดนอกจากไข้หวัดใหญ่อีกโรคนึงที่น่าจะเคยได้ยินหรือคนไทยรู้จักมากๆก็คือโรคไข้เลือดออก
0: ไข้เลือดออก
1: เลือดไข้

0: ือเปล่า
1: ก็ไม่ฉีดก็ได
0: ้ก็ไม่ฉีดก็ได้แต่จริงๆแล้วบางอย่างอาจจะหมดอายุไปแล้ว
1: ถ้านำมาตอนนี้ก็แบบว่าหลายสิบปีแล้วเงี้ยนะคะ
0: บางคนเกิดมาหลายสิบปีแล้วหมอเกิดมา30บวกปีแล้วเงี้ยอันนี้เคยได้บางอย่างมาตอนเด็กภูมิก็ตกลงไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเนี่ยไข้หวัดใหญ่ปีละ1เข็ม
1: ปีละ1เข็มก็คนไปฉีดก็ไม่ยากนะคะอาจารย์ก็ไม่บ่อยเน
0: า
1: ะ
0: จริงก็คือจริงๆอาจจะไม่ต้องเดินทางมาสวนดอกก็ได้ครับอาจจะมีโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรพสต.อะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมีแคมเปญที่รวบรวมคนในชุมชนน่ะก็ไปให้วัคซีนพร้อมๆกันเลยครับ
1: ก็เชื่อว่าเหตุผลที่หลายๆคนอาจจะไม่มาฉีดก็เพราะว่าอาจจะกลัวผลข้างเคียงนะคะอาจารย์ว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาคือได้รับตั้งแต่เด็กไปแล้วแล้วพอโตมาก็ไม่กล้าไปฉีดเพราะว่าบางคนบอกว่าเคยไปฉีดวัคซีนนั่นโน่นนี่มาแล้วมันอาจจะทำให้ร่างกายมันไม่แข็งแรงอ่อนแอลงแล้วพอมาวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็ไม่อยากไปฉีดนะคะกลัวผลข้างเคียงจริงๆแล้วต้องบอกว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่หนักๆเคยเจอบ้างไหมคะ
0: จริงๆผลข้างเคียงที่หมอให้บริการมาตลอดความเป็นหมอเนี่ยก็คือยังไม่เคยเจอเคสที่เป็นรุนแรงเลยเป็นหมอมา10บวกปีแล้วก็คือยังไม่เคยเจอเคสที่รุนแรงเลยครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนก็คือเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงครับเช่นฉีดแล้วปุ๊บมีอาการรู้สึกมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะหรือบางคนเนี่ยปวดบริเวณที่ฉีดพวกนี้ 20-30% ของคนไข้อ่ะมักจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ส่วนมากอ่ะบางคนก็คือไม่ต้องกินยาก็หายได้เองภายใน 2-3 วันอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอย่างที่เคยไปฉีดมาอาจารย์ก็ปวดบริเวณแขนข้างที่ฉีดถ้าหนักหน่อยก็คือเป็นไข้ก็แค่นั้นแต่ยังมีชีวิตรอดแล้วก็ยังไม่ติดไข้หวัดใหญ่เลย
0: จริงหมอก็เหมือนกันครับก็ตั้งแต่เป็นหมอมาฉีดทุกปีก็ไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นคนที่ถามว่าฉีดแล้วยังติดหรือฉีดไปทำไมเนี่ยก็อาจจะต้องคิดดูใหม
0: ่ก็ต้องบอกว่า1ถ้าฉีดแล้วคุณไม่ต้องเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน
1: ๆ
0: งดไปทำงานงดไปโรงเรียนแค่นี้ก็เป็นข้อดีแล้วคิดถึงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดที่คนป่วยอ่ะต้องมีการทั้งแยกตัวทั้งต้องกักตัวงานก็ไม่ได้ทำรายได้ก็หาย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนน่าจะจำกันได
1: ้
0: เพราะแบบถ้าเรากลับไปมีชีวิตที่ต้องกลับไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกินข้าวอยู่คนเดียวนั่งดูซีรีส์อยู่คนเดียวเป็น10วันอะไรเงี้ยหมอว่าคงไม่แฮปปี้หรอกครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปฉีดเถอะนะคะแล้วก็มีคำถามอีกว่าฉีดแล้วทำให้ร่างกายอ่อนแอจริงไหมคะอาจารย์บางคนฉีดแล้วเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ง่ายกว่าเดิมกว่าง่ายกว่าตอนที่ยังไม่ฉีดไงค่ะ
0: จริงๆหมอว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันเยอะครับจริงๆอ่ะการฉีดวัคซีนไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแย่ลงแต่ทำให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของเราอ่ะส
1: ู
0: งมากขึ้นครับ
1: ก็คือจะสามารถป้องกันได้แล้วบางคนก็สงสัยว่าเราฉีดแล้วแต่ทำไมยังติดอยู่
0: ก็เพราะว่า
1: ติดได้
0: ก็อาจจะติดได้แต่ไม่รุนแรงครับสิ่งที่เราต้องการบอกคือคุณไม่รุนแรงคุณไม่ต้องนอนโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนที่ยิ่งสูงอายุอ่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนท้องที่เรามีฉีดวัคซีนให้ฟรีอย่างเงี้ยครับถ้าบังเอิญเขาโชคร้ายเกิดการเจ็บป่วยได้โรคเนี้ยมันต้องนอนโรงพยาบาลนานอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางคนเป็นปอดบวมร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้แล้วเราก็สนับสนุนให้คุณมารับวัคซีนฟรีเป็นการสนับสนุนจากประเทศเราด้วย
1: รัฐบาลก็ให้วัคซีนฟรีด้วยนะคะในกลุ่มที่แบบว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอได้รับเชื้อไปแล้วก็อาจจะมีอาการเยอะนะคะทีนี้ถามอาจารย์ต้าดีกว่าค่ะว่าตลอดชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่อาจารย์ได้ยินบ่อยที่สุด
0: นอกจากที่คุณทิพย์ถามมาแล้วเนี่ยจริงๆหมออยากจะมีอีกเรื่องนึงที่น่าจะเคยเจอบ่อยๆครับเช่นสมมติว่าเอ้ยฉีดยังไม่ครบปีเลยขอรอครบปีก่อนค่อยมาฉีดจริงๆแล้วอ่ะโดยทั่วไป
1: ไม่ถูกต้องเหรอคะอาจารย์
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% อย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกลไกของวัคซีนเนี่ยต้องฉีดอย่างน้อยก่อน2สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ล่วงหน้าครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นสูงแล้วก็จะป้องกันโรคได้ไม่ใช่ฉีดวันนี้ปุ๊บป้องกันได้ทันที
1: อาจจะต้องรอก่อน
0: อาจจะต้องรอก่อนนิดนึงครับแล้วก็ช่วงที่แนะนำอย่างเงี้ยเราก็ต้องแนะนำก่อนช่วงที่

0: มีการเข้าสู่การระบาดใหญ่ๆเช่นก่อนเข้าหน้าฝนหรือก่อนเข้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยครับก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากแต่อย่างบางคนเนี่ยอย่างปกติวัคซีนในประเทศไทยนะครับวัคซีนเข้ามาใหม่ประมาณสักช่วงเดือน5เดือน6เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถฉีดได้เลยบางคนเนี่ยที่เขาฉีดกันตอนแบบเดือน7เดือน8อะไรเงี้ยเราก็สามารถเลื่อนขยับขึ้นมาให้เร็วขึ้นอีกหน่อยได้นะครับไม่ต้องรอแบบเป๊ะๆครบเดือนครบปีจริงๆอะไรเงี้ยครับก็แนะนำว่ามาฉีดก่อนได้เลย
1: ค่ะก็อาจจะหาเวลาที่ตัวเองสะดวกก็ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะบางคนบอกว่าทำงานโอ้ไม่มีวันหยุดเลยก็ลองหาเวลาที่สะดวกฤกษ์สะดวก
0: จริงๆครับ ก็แวะมาเถอะโรงพยาบาลใกล้บ้านทุกที่หรือคลินิกใกล้บ้าน
1: เดี๋ยวนี้มี
0: ให้บริการ ถูกต้องครับ
1: มีหมดครอบคลุมหมดเลยนะคะเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยเราได้ยินมาบ่อยครั้งว่าเวลาเราไม่ได้รับวัคซีนพอเราติดเชื้อตัวนั้นปุ๊บภูมิเราจะขึ้นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันไหมคะอาจารย์
0: เป็นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกความเข้าใจผิดนึงเช่นสมมติว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่
1: ติดมาแล้วไม่ต้องฉีดได้ไหม
0: ไม่ต้องฉีดได้ไหมก็เป็นอีกข้อนึงครับที่พบบ่อยๆเหมือนกันก็คือส่วนตัวเนี่ยหมอก็ยังแนะนำว่าก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆที่ยังอาจจะมีโอกาสติดได้เราก็ไม่รู้หรอกวันดีคืนร้ายเราอาจจะเป็นคนหนึ่งใน
1: เราอาจจะเป็นผู้ที
0: ่ถูกเลือกซึ่งเราไม่อยากเป็นใช่ไหมครับจริงๆก็หมอแนะนำว่าถ้าสมมติคนที่หายป่วยแล้วอ่ะอาการเริ่มดีขึ้นอย่างน้อยสัก2สัปดาห์ก็แวะกลับมาฉีดวัคซีนได
1: ้ค่ะก็ติดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จำเป็นต้องฉีด
0: ถูกต้องคร
1: ับ ก็ยังต้องจำเป็นต้องฉีดอยู่แล้วต้องฉีด1ปี1เข็มด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะเราจะเริ่มฉีดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะอาจารย์คะวัคซีน
0: ที่แนะนำมากๆก็คืออายุตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปครับแล้วก็ไม่มีแม็กซิมัม
1: ก็คือฉีดได้เรื่อยๆเลย
0: ถูกต้องครับ6เดือนเป็นต้นไปมาฉีดได้เลยเพราะนั้นยิ่งอย่างปี2568ที่เรามีข้อมูลอะที่กลุ่มอายุที่พบบ่อยๆก็คือเป็นกลุ่มเด็กเล็กครับ0ถึง4ปี5ถึง7ปีพวกเนี้ยเป็นกลุ่มที่พบบ่อยๆที่มีการเจ็บป่วยได้เยอะ
1: อาจจะพอไปโรงเรียนงี้มั้ยคะอาจารย์ก็เลยรับเชื้อได้ง่าย
0: เพราะว่าเด็กๆเราอาจจะไม่สามารถแบบใส่หน้ากากได้ตลอดเวลาหรือล้างมือได้ตลอดเวลาหรือทําsocial distance หรือแยกกันอยู่อย่างเงี้ยได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำกิจกรรมร่วมกันบางทีไอใส่ของเล่นเอาของเล่นไม่ได้ล้างมาเล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสโชคร้ายได้รับเชื้ออ
1: ะไรมันก็ติดต่อกันง่ายขึ้นนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าพูดถึงในกลุ่มเด็กผู้ใหญ่วัยกลางคนผู้สูงอายุใครคนได้รับวัคซีนก่อนกันคะอาจารย์หรือว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันรับต่างกันไหมโดสต่างกันไหม
0: จริงๆแล้วไม่ต่างกันแนะนำโดยทั่วไปอะครับก็ปีละ1เข็มสำหรับคนที่เคยได้วัคซีนมาแล้วครับก็1ปีปีละ1เข็มกลุ่มที่เสี่ยงที่ควรจะต้องมารับก็คือกลุ่มที่เราจะให้วัคซีนฟรีนี่เลยครับก็คือเด็กน้อยอายุมากกว่า6เดือนเป็นต้นไปใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวย้ำอีกรอบนะครับก็คือเช่นหอบหืดถุงลมป่งพองโรคเลือดโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับหรือโรคเกี่ยวกับสมองครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้พิการใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นกลุ่มคนท้องอะไรเงี้ยครับอันนี้มาเถอะเราพร้อมให้บริการนะครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะอาจารย์บางคนบอกว่าปีที่แล้วก็ฉีดไปแล้วฉีดไปปีละเข็มปีที่แล้วฉีดไปปุ๊บปรากฏว่าตลอดทั้งปีไม่ติดไข้หวัดใหญ่เลยปีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ลงทุนดีกว่าไม่ฉีดดีกว่าอาจารย์อยากจะบอกคนเหล่านี้ยังไงบ้างอาจารย
0: ์สิ่งที่อยากบอกก็คือวัคซีนหาง่ายมากวัคซีนมีได้ทุกที่คุณไม่ต้องเดินทางลำบากครับไปติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านก็สามารถรับวัคซีนได้แล้วก็เจ็บน้อยมากครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนหลายรูปแบบด้วยซ้ำถ้าสมมติบางคนเดี๋ยวนี้กลัวเข็มเราก็มีวัคซีนแบบพ่นจมูก
1: ค่ะ
0: ก็สามารถแนะนำได้ตั้งแต่อายุ2ถึง49ปี
1: โอ้สะดวก
0: สำหรับคนที่แบบกลัวเข็ม
1: มีด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์เราเป็นวัคซีนใหม่
1: ลงมาเรามีไหมคะ
0: ตอนนี้น่าจะยังไม่มี
1: อาจจะใกล้ๆนี้อาจจะ
0: ใกล้ๆถูกต้องครับแต่ว่าถ้าสมมติสำหรับคนกลัวเข็มหมอก็แนะนำว่าวัคซีนที่พ่นจมูกก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถแนะนำได้ครับประสิทธิภาพค่อนข้างดีด้วยใช้กันมาถ้าอย่างในต่างประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2003ใช้มานานมากแล้วครับไม่ได้เป็นวัคซีนใหม่เลยเป็นวัคซีนที่ใช้มานานมากแล้ว
1: อาจารย์เคยไปลองหรือยังคะ
0: ตอนนี้ยังครับ
1: เดี๋ยวต้องให้อาจารย์บินไปลองก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไง
0: แต่จริงๆในประเทศไทยน่าจะกำลังเริ่มเอาเข้ามากันมากขึ้นแล้วครับสำหรับวัคซีนที่เป็นแบบพ่นจมูก
1: เอกช

0: คนอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะต้องรอดูอนาคตอันใกล้ก็อาจจะมีให้ได้ลองกันสำหรับคนที่กลัวเข็มจริงๆนะคะอาจารย
1: ์
0: เราบอกไปแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องฉีดปีละ1เข็มทีนี้มีกลุ่มไหนบ้างไหมคะอาจารย์ที่ไม่แนะนำให้ฉีดมีไหมคะหรือทุกคนฉีดได้หมดเลย
1: ส่วนมากเนี่ยก็คือฉีดได้หมดครับปัญหาที่เราจะแค่ระวังก็คือกลุ่มที่มีประวัติการแพ้วัคซีนเข็มไข้หวัดใหญ่เข็มที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบเป็นแพ้แบบรุนแรงอะไรเงี้ย
0: จะมีอาการยังไงบ้างอาจารย
1: ์ก็ที่รุนแรงเลยก็คือฉีดไปแบบเช่นมีผื่นขึ้นหายใจไม่ออกช็อกความดันตกอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็อาจจะต้องไปหาสาเหตุทีว่าเอ๊ะเราแพ้ส่วนประกอบใดๆของวัคซีนหรือเปล่าเราก็จะต้องระวังไว้แค่นั้นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนมากที่ฉีดมาไม่ค่อยมีผลเลยอย่างสมมติว่าอย่างในอดีตอย่างเงี้ยครับเราเคยมีการฉีดแล้วบางคนเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพบน้อยมากแบบเช่น1ต่อล้านเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีเคสรายงานน้อยลงเรื่อยๆ
0: อาจจะด้วยเทคโนโลยีต่างๆความก้าวหน้าต่างๆที่เรามีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นนะคะอาจารย์
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ทำให้ประสิทธิภาพมันมากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าผลกระทบหรือผลข้างเคียงนั้นมันน้อยลงท้ายสุดอยากจะให้อาจารย์หมอต้าได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้อาจจะกำลังลังเลว่าเอ๊ะเราควรจะไปฉีดดีไหมอยากจะให้อาจารย์ได้เน้นย้ำแล้วก็ฝากข้อความไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านวันนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนตัวนะครับหมอว่าไม่ป่วยดีที่สุดครับอย่างวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเรารับมาแล้วเนี่ยทำให้เราปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็สามารถหาได้ง่ายโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือคลินิกใกล้บ้านอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าปีละ1เข็มมาฉีดกันไว้ก่อนดีกว่าครับอย่างน้อยก็ไม่เจ็บไม่ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเอ็นจอยครับ
0: นี่นะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้ไปฉีดกันมาหรือยังนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหรือใครที่อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามีทีมงานมาตอบคำถามให้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอต้ามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดหรือไม่วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นแค่ไหนถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจำเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฉีดอย่างน้อยปีละ1เข็มนะคะก็จะทำให้เราไม่ป่วยไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นก็จะมีอาการน้อยที่สุด
1: มีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ
0: บอกทุกคนเลย
1: ครอบครัวหมอหมอก็พามาฉีดทุกคน
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็อย่าลืมไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ต้าบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถ walk in เข้ามาที่โรงพยาบาลเราได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะที่บริเวณชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีนะคะก็มาฉีดกันเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อมรภัทรกิจโรค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะส่วนใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์คำถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีทีมงานมาตอบนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมรายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 1:00 นเป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้กลับมาพบกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัปดาห์นี้พบกับดิฉันนุชรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะหัวหน้างานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการที่หลายๆคนเป็นอยู่แน่นอนโดยเฉพาะโรคฮิตของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะนั่นก็คืออาการปวดหลังปวดไหล่ปวดคอนะคะมันมาปวดพร้อมกันเลยอ่ะ3ปวดเนี่ยนะคะคิดว่าหลายๆคนเป็นแน่นอนบางคนคิดว่าแค่เหนื่อยนะคะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าร่างกายของเรามันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าเป็นแบบนี้อยู่นะคะวันนี้เราจะมาตั้งใจฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราจะมีวิธีการแก้โรคนี้ยังไงโรคนี้เขาบอกว่าเป็นโรคฮิตของคนทำงานเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะพอได้ยินชื่อนี้แล้วอาจจะเริ่มคุ้นหูกันบ้างรับชมพร้อมกันผ่านทาง Facebook ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะแล้ววันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะคลี่เข้ามาดูแล้วนะคะอย่าลืมแท็กเพื่อนแล้วก็ถามคำถามทิ้งไว้แล้วอาจารย์หมอจะมาตอบให้กับเรานะคะวันนี้สำหรับท่านที่แท็กนะคะท่านจะได้รับนี่ของที่ระลึกค่ะเราจะสุ่มมอบให้สำหรับท่านที่แท็กเพื่อนและถามคำถามนะคะ4 ท่านที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลอันนี้เราจะส่งให้ถึงบ้านค่ะเอาล่ะ

0: ับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดกล้าผจญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ขาถ้าพูดถึงออฟฟิศซินโดรมนึกถึงใครไปไม่ได้ต้องนึกถึงอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นแล้วไงอาจารย์
1: ตัวเองก็เป็น
0: เป็นอยู่ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป็นเหรอคะ
1: ก็ต้องเคยเป็นนะครับถ้าเราไม่เคยเป็นคงแปลกผมว่าแปลก
0: เคยเป็นแสดงว่าตอนนี้หายแล้ว
1: หายแล้วเรารู้วิธีเพราะว่าเราเป็นแพทย์ใช่ไหมครับเราก็รู้วิธีการปฏิบัติตัวเป็นแป๊บเดียว
0: เป็นแป๊บเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลย
1: ใช่ไม่มันก็เหมือนมันก็เป็นห่างๆแต่ไม่ได้เป็นทีมันเหมือนหวัด
0: ค่ะนะเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นแล้วก็หาย
1: จะพูดว่าจะไม่ให้เป็นตลอดชีวิตก็คงแปลกเพราะว่าโลกนี้เราไงก็ต้องเข้าออฟฟิศยังไงก็ต้องมีบางช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องนั่งนาน
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ก็เผลอบ้างมนุษย์เราก็ต้องเผลอบ้างใช่ไหม
0: พออาจารย์พูดถึงว่านั่งนานๆแสดงว่าการนั่งเป็นต้นเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าอาจารย์ขา
1: เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคนมักจะคิดถึงหลังนะครับจริงๆบ่าคอแม้แต่ตาก็ได
0: ้
1: มีอาการเมื่อยตา
0: ตาก็เป็นเหรอคะ
1: ก็นับเป็นออฟฟิศซินโดรมหรืออาการกดของข
0: ้
1: อกระดูกหรือเส้นประสาทที่บริเวณข้อมืออย่างเงี้ยมีชาก็นับเป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนกัน
0: ค
1: ือมันไม่ใช่แค่เรื่องปวดอย่างเดียวมันจะมีเรื่องอาการชาคนที่เป็นเยอะๆอาจจะมีอ่อนแรงเป็นต้นนะ
0: สังเกตตัวเองสิคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้มีอาการเหมือนที่คุณหมอบอกหรือเปล่าอ้าวลองสังเกตดูนะปวดคอปวดไหล่ปวดหลังเริ่มชาไปที่ข้อมือไปที่มือแล้วก็มีอะไรนะตาใช่ไหมคะ
1: อาจจะมีปวดตา
0: ปวดตาอยู่ด้วย
1: ตาพร่า
0: ตาพร่าด้วยอันนี้คือเข้าข่ายอาการออฟฟิศซินโดรม
1: จริงๆเป็นกลุ่มคำว่าออฟฟิศซินโดรมมันก็คือซินโดรมคือกลุ่มอาการ
0: ค่ะ
1: อาจจะมาจากหลายๆโรคแต่ว่าสาเหตุเกิดจากการที่ไม่ค่อยขยับขยื่นบางทีเราบอกว่านั่งนั่งนานแต่นั่งถูกแต่นั่งนานก็มีอาการได้นะ
0: นั่งถูกนั่งนานก
1: ็ต่อให้นั่งเก้าอี้ดีๆซื้อมาราคาแพงแต่นั่งแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลยคือนั่งอย่างนั้นนะ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยยังไงเก้าอี้ก็ช่วยไม่ได้
0: คือนั่งแช่อยู่ในท่าเดิมนานๆไว้อย่างนั้นอาจารย์ขาพูดถึงท่านั่งก่อนที่เราจะไปเรื่องของการนั่งยังไงถูกวิธีบลาๆอาจารย์การนั่งแบบไหนที่คนเรามักจะนั่งแต่เป็นการนั่งที่ผิดแล้วก็ทำลายสุขภาพ
1: ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือการนั่งแบบค่อยๆนั่งแบบสบายๆแล้วก็ก้มตัวมาข้างหน้าอย่างนี
0: ้
1: ก็คือหลังอ่ะมีหลังค่อม
0: หลังค่อม
1: ถ้าเราดูตอนหลังเนี่ยถ้าสมมุติก็ปกติเราจะต้องนั่งตัวตรงใช่ไหมครับหลังจะควรจะแอนนิดนึงอย่างเช่นเก้าอี้ถ้ามันไม่มีพนักตรงเนี้ยเราก็มักจะหาหมอนมาใส
0: ่เอามารอง
1: นะครับเพื่อให้แบบร่างช่วงหลังช่วงล่างนี่แอนนิดนึงแต่บางคนเนี่ยนั่งเป็นลักษณะแบบอย่างนี
0: ้
1: คือทิ้งตัวลงมาอย่างนี้ทำให้หลังมันโค้ง
0: ค่ะ
1: แล้วการที่หลังโค้งเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะไปกดลงหมอนกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังมากกว่าปกติแล้วมันจะทำให้เกิดความเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับก็จะต้องทำงานหนักนะครับเพื่อที่จะพยายามให้หลังเราตรงคอก็เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการใช้มือถือ นะครับเล่นมือถือแล้วก็ก้มคอลงมาอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ถ้าก้มนานๆกล้ามเนื้อส่วนคอซึ่งมันควรจะแบบทำงานน้อยนะคือถ้ามันตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำงานมากแต่พอมันก้มลงมาเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนเราถือของเนี่ยถือลูกแตงโมอันนี้คือ
0: คอ
1: เสร็จแล้วพอเราก้มมาปุ๊บลูกแตงโมจะหล่นใช่ไหมเราก็ต้องพยายามออกแรงกล้ามเนื้อข้างหลังเพื่อเงยมันขึ้นถ้าอย่างเงี้ยนานๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันล้าแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งว่าพอมันล้าไม่ไหวมันก็ต้องไปพึ่งโครงสร้างอื่นก็คือหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกซึ่งนานๆไปหมอนรองกระดูกคอก็เสื่อม
0: นี่ไง
1: นะ
0: หลายๆคนเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพฤติกรรมของเราอ่ะ
1: เป็นพฤติกรรมการใช้งานเนาะโดยเฉพาะยิ่งการเล่นมือถือนานๆหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะนั่งสับประงกหลายคนก็แบบขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเวลาง่วงๆก็จะแบบนี้แล้วก็เป็นการสะบัดถ้าอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าการก้มลงมาสะบัดอย่างนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนแรงกระทำ ถ้าเป็นบ่อยๆก็อาจจะต้องหาหมอนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเวลาเราขึ้นเครื่องเนาะก็จะเป็นหมอนวงรอบคออะไรเงี้ยต้นจริงๆมันมีทางแก้ไขนะครับม
0: ี
1: วิธีการป้องกันหรือว่าลดอาการได้นะคร
0: ับอาจารย์ถามถึงเรื่องการใส่หมอนรองคอนิดนึงบางคนเนี่ยเอามาใส่ข้างหน้าบางคนเอาของข้างหลังจริงๆแล้วมันรองท้องยังไงอะมันถูกวิธีอะ
1: จริงๆมันได้ทั้ง2แบบนะครับถ้าสมมุติว่าป้องกันผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องสับปะงก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับปกติหมอนวงอะมันจะเป็นรูปอย่างนี้แต่มันไม่ครบวงใช่มั้ยม
0: ัน
1: จะมีตรงนี้ถ้าอย่างงี้ถ้าเรานั่งบนเครื่องเนี่ยให้เอาตัววงอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเวลาเราสับปะงกอ่ะมันจะโดนตรงหมอน
0: จะได้ไม่ต้องก้มลงมาเยอะ
1: ไม่ต้องก้มลงมาเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราอะไรนะเป็นมีอาการปวดคอทั่วๆไปเนา
0: ะ
1: ที
0: ่
1: ไม่ใช่การสับปะงกหรืออะไรเงี้ยเขามักจะเอาด้านที่เป็นครบวงอ่ะอยู่ด้านหลังก็คือป้องกันเหมือนกับว่าลดการขยับหรือว่าเป็นเครื่องเตือนอย่างเง
0: ี้
1: ยงี้มากกว่า
0: จะได้ไม่ต้อง
1: แล้วแต่วัตถุประสงค์
0: โอ้ค่ะแล้วทีนี้ท่านั่งอาจารย์หมอคะยังอยู่ที่ท่านั่งนะบางคนอ่ะชอบนั่งไขว้ห้างบางคนชอบนั่งแล้วนั่งกระดิกขาบางคนแล้วก็นั่งนะขายังไม่ถึงพื้นเลยอย่างเงี้ยตอนนี้นั่งอยู่ขาไม่ถึงพื้นเลยค่ะอาจารย
1: ์ถ้าตามหลักของกายศาสตร์หรือว่าเออร์เกนิกนะครับการเอาอันหลังก่อนก็คือการที่ส้นไม่ถึงพื้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดแนวแรงที่ผิดปกติเขาบอกว่าถ้าส้นเราไม่ถึงพื้นเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่หลังมันจะโค้งหรือหลังมันจะโค้ง
0: ค
1: ่ะคือลองนึกตามนะถ้าเท้าเราลงพื้นน่ะเราจะนั่งตรงได้แต่พอส้นเราลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าเห็นมั้ยหลังเราจะเริ่มโค้งๆนิดนึงอาจจะนิดหน่อยนะแต่ถ้าสะสมเวลานานก็ไม่ดี
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นทางแก้คืออาจจะเอาเก้าอี้อะไรมาร
0: องเท้า
1: ถ้าเปลี่ยนเก้าอี้ไม่ได้เนาะก็มีอะไรรองเท้านิดนึง
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของไขว้ห้าง
0: นะครับ
1: ไขว้ห้างจริงๆเนี่ยถ้านั่งไม่นานไม่เป็นไรไขว้ห้างก็จะมีไขว้ห้างแบบผู้ชายก
0: ับ
1: ผู้หญิงเนาะถ้าผู้ชายนี่โดยทั่วไปเขาจะโทษนะก็อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้
0: เอาเท้าขึ้นมาเลย
1: มันก็ไม่คือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
1: นั่งระยะสั้นเนี่ยได้แต่ของผู้หญิงนี่จะอันตรายนิดนึงคือถ้าแบบนั่งแบบนี้นะซึ่งผู้ชายนั่งไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันอาจจะติดกล้ามเนื้อคือมันจะมีภาวะหนึ่งนะครับที่มันมีเส้นประสาทอยู่ตรงด้านนอกของขาตรงเนี้ยแล้วมันไปกดกับหัวเข่าอีกด้านนึง
0: ค่ะ
1: บางคนเนี่ยนั่งนานๆแล้วมีชาลงปลายเท้าด้านนอกก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนั่งสอยขาตลอดเวลาเลยอาจารย์
1: สั่นขาใช่ไหม
0: นั่งสายใส่ๆอย่างเงี้ยเอออย่าง
1: สั่นขาจริงๆส
0: ั่
1: นข
0: าม
1: ันก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับ
0: คือ
1: ถ้าเราสั่นแล้วก็หยุดแต่ไม่ใช่สั่นตลอดเวลาใช่ไหมถ้าสั่นตลอดเวลาผมอาจจะต้อง
0: พบ
1: อายุรแพทย์ระบบประสาทเพราะว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่าง
0: เนาะ
1: นะครับมันมีกลุ่มอาการหนึ่งที่ว่าต้องยุกยิกตลอดเวลาและอาจจะสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนร่วมงาน
0: ค่ะก็สังเกตตัวเองดูทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปวดคอบ่าไหล่อาจารย์หมอคะถ้าเราเหมือนกับว่าเราเริ่มปวดวัยรุ่นสร้างตัวนะกำลังเป็นวัยทำงานเลยทำเข้าทำงานใหม่ออฟฟิศรู้สึกว่ามันปวดแบบปวดนิดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าไม่รักษามันจะลามไปจนถึงแบบจะแบบอ่อนแรงหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้เลยไหมคะอาจารย
1: ์ก็เป็นไปได้นะครับคืออย่างผมยกตัวอย่างถ้าปวดคอเช่นก้มดูมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอก้มนานๆตอนแรกเนี่ยถ้าอายุไม่เยอะมันจะเริ่มเป็นเรื่องของกระดูกแล้วก็โครงสร้างก่อนอาจจะเป็นเอ็นอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะพอเราก้มไปนานๆปุ๊บพอสักพักนึงนะครับมันเมื่อกล้ามเนื้อเอาไม่อยู่ละมันเมื่อยละมันก็จะเริ่มมาลงที่หมอนรองกระดูกคอมันก็จะแบบมีแรงดันสูงนะครับนะแล้วก็อยู่ท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะมีแรงดันที่จะทำให้หมอนรองกระดูกเริ่มพยายามจะปลิ้นออกมาละพออาการเริ่มแรกนี่คือตอนมันยังไม่ปลิ้นอ่
0: ะ
1: มันแค่แบบหมอนรองกระดูกกำลังทำท่าจะปลิ้นเนี่ยมันอาจจะมีการกระแทกเข้าไปในชั้นนอกของขอบหมอนรองกระดูกจะเริ่มมีการปวดมากขึ้นละจากเดิมที่เป็นกล้ามเนื้อที่ปวดตื้อๆมันจะเริ่มแบบปวดลงกลางหลังสักพักหนึ่งพอมันปลิ้นออกมาเนี่ยมันจะกดรากประสาทซึ่งอันนั้นก็จะลงแขน ก็จะเริ่มมีจะเริ่มมีชาหรืออาจจะมีปวดแปรบลงแขนอันนั้นแสดงว่าอาการรุนแรงมากขึ้นหลังจากนั้นถ้ายังไม่ทำอะไรยังปล่อยไปอีกก็จะกดจนกระทั่งว่าอ่อนแรงมันก็จะมีเป็นสเต็ปไปเน
0: า
1: ะจริงๆเราน่าจะแก้ตั้งแต่แค่ปวดคอนี่ควรจะจัดการละ
0: ค่ะปกติถ้ารู้สึกว่าปวดคอทำไงคะอาจารย์
1: ถ้าปวดคอในเบื้องต้นก็เปลี่ยนอิริยาบถก่อนลองดูว่าพอเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วหายไหมนะหรืออาจจะทำการยืดเบา
0: ๆ
1: นะยืดเบาๆนะครับก็จะมีท่าต่างๆนะเช่นมียืดคอนะด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเสร็จแล้วก็มียืดเส้นยืดสายแขนนะครับการเมื่อเราสะบักเนี่ยดูก่อนว่าอาการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นจากการที่ว่ากล้ามเนื้อมันทำงานอยู่ในท่านั้นนานๆเหมือนของเสียมันคั่งน
0: ะ
1: เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะแต่พอสักพักนึงพอเราเผลอการยืดอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยหายปวดอันนี้แสดงว่าอาจจะอาการเป็นมากขึ้นอาจจะเริ่มมีอาการของหมอนรองกระดูกอะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับอาจจะต้องพบแพทย์ละถ้าสมมุติว่าเราทำท่านี้แล้วก็รับประทานยาแล้วรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยหายไปในระยะเวลา 2-3 สัปดาห
0: ์ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากท่านั่งอย่างเดียวไหมคะอาจารย์เราทำอาชีพอื่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดออฟฟิศซินโดรมด้วยได้ไหมหรือว่าเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มๆออฟฟิศเท่านั้นอาจารย
1: ์อ๋อถ้าจริงๆไม่จำเป็นครับคือนั่งนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นอย่างเช่นช่างทำผม
0: ค่ะ
1: นะซึ่งต้องใช้
0: มือ
1: มือเยอะบางทีเขาก็จะเกิดอาการชาที่บริเวณฝ่ามือจากการกดของเส้นประสาทตรงนี้อย่างเงี้ยหรืออาชีพอื่นที่ต้องยืนนานๆก็เช่นกันบางทีก็จะมีการกดอีกแบบนึงซึ่งก็มันก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะนะครับ
0: ค
1: ือคำว่าออฟฟิศซินโดรมอย่างที่ผมบอกว่าเป็นได้ทุกอวัยวะอย่างถ้าเป็นช่างต้องไขน็อตไขตะปูอะไรพวกเนี้ยถ้าเรานับรวมก็คือเป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อนั้นซ้ำๆหรือว่าเอ็นมันทำงานซ้ำๆคำว่าออฟฟิศบางทีมันจะคล้ายๆกับว่ามันทำให้เราคิดว่ามันต้องอยู่ในออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆจริงๆคำนี้คือเอาเข้าจริงเนี่ยออฟฟิศอาจจะไม่ได้เป็นจำเป็นต้องนั่งเป
0: ็
1: นกล
0: ุ
1: ่มวัยทำงานอย่างนี้มากกว่าอย่างที่เราจะพยายามจะขยายความให้มันกว้างขึ้น
0: แต่ชื่อมันคือออฟฟิศซินโดรมเฉยๆ
1: ใช่ออฟฟิศซินโดรม
0: มีแต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกๆอาชีพที่คุณทำท่านั้นซ้ำๆหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ใช่จริงๆมันอาจจะเรียกว่าเป็นชื่อที่ใช้กันผิดๆมาก็ได
0: ้
1: เพราะเราไปเรียกออฟฟิศซินโดรมคนก็เลยติดว่าต้องทำงานแบบนั่งโต๊ะอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่จริงๆนิยามมันเขาพยายามจะขยายความว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ทำซ้ำๆอย่างเช่นทำสวนอย่างเงี้ยแล้วก
0: ็
1: ข
0: ุ
1: ดแต่ทำขุดขุดก้มแล้วก็ไม่มีเครื่องช่วยหรือทำผิดท่าประจำ
0: ก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันเป็นได้เหมือนกันค่ะทีนี้มีคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านนะมักจะถามว่าอาการที่เขารู้สึกว่ามันปวดหัวบ่อยๆเนี่ยร่วมกับการที่มีปวดคอบ่าไหล่ปวดเนื้อปวดตัวด้วยเนี่ยอันนี้มันน่าจะมาจากออฟฟิศซินโดรมด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโครงร่างของกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศซินโดรมน่ะจริงๆอ่ะ 75% ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะปวดเมื่อยๆบ่าไอ้ที่ร้าวขึ้นหัวบางทีเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่อยู่ที่หัวน
0: ะ
1: แต่อยู่ที่คอแต่ว่าคอเนี่ยมันก็มีกลุ่มอาการอีกอันนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นไมโอฟาเชียลเพนอย่างเงี้ยนะครับที่ว่ามันกดตรงนี้แล้วมันไปออกหัวมันจะมีกลุ่มอาการของกล้ามเนื้ออีกอย่างนึงฮ
0: ะ
1: อย่างเช่นว่ามีอาการปวดสมมุติว่าตรงสะบักแล้วพอกดแล้วมันออกแขนอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งอันนั้นวิธีการรักษาก็คืออาจจะฉีดยาหรือว่าใช้เข็มเฉพาะที่ละหายเลย
0: เข็มพวกนี้มักจะฝังเข็มค่ะ
1: หรือฝังเข็มก็ได้ฝังเข็มแบบตะวันตกก็ได้ที่เขาเรียกนะก็เป็นเข็มแบบเปล่าๆเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงจุดที่เพราะมันอันนั้นคือปมกล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งแล้วก็มันก็ทำให้เกิดอาการมันจะไม่มันแปลกคือมันไม่ปวดเฉพาะตรงที่กล้ามเนื้อนี้แต่มันจะมีลักษณะอาการร้าวเป็นรูปแบบที่ต่างๆกันเช่นถ้าเป็นตรงกล้ามเนื้อมัดนี
0: ้
1: ตรงต้นคอเนี่ยมันจะขึ้นศีรษะหรือว่าถ้าเป็นตรงสะบักมันจะออกแขนอย่างเงี้ยบางทีคนไข้นำมาด้วยอาการปวดตรงนี้แต่จริงๆอ่ะสาเหตุจริงๆอ่ะอยู่ที่
0: สะบักเลย
1: พอเราจิ้มไปที่สะบักปุ๊บตรงนี้หายไปด้วย
0: อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าเราดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการไปนวด พอไหวไหมคะ
1: ได้ครับก็เวลาเรานวดอย่างที่บอกก็คือว่าต้องดูหมอนวดด้วยเหมือนกันว่าถ้ามีการอบรมตามหลักสูตรหรือว่ามีประสบการณ์เนี่ยปกติเขาก็จะมีตำแหน่งที่นวดที่ไม่อันตรายเนาะโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของแพทย์คือเรานวดได้ในส่วนของกล้ามเนื
0: ้อ
1: แล้วก็เอ็นอันนี้นวดได้แต่เราควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นเส้นประสาทหรือว่าเป็นตำแหน่งหลอดเลือดที่อันตรายเนี่ยซึ่งถามว่านวดได้ไหมก็จริงๆอาการกลุ่มอาการพวกนี้นวดได้ครับเพราะว่าการนวดจะเป็นการบรรเทาอาการเบื้องต้นแต่ในบางครั้งจะไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุจริง
0: ๆ
1: สมมตินวดเสร็จแต่กลับมาเล่นมือถือต่ออ
0: ๋อใช่
1: นึกออกไหมมันก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยเราน่าจะแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าไหมเช่นเราก้มนานไปแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาหน่อยหรือว่าทำยังไงหรืออาจจะนอนเอนหรืออาจจะหาขาตั้งถ้าต้องดูหนังใช้ iPad อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ
0: แบบนั้นดีกว่าม
1: ันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราจะต้องเปลี่ยนท่าทางอันนั้นจะเป็นการรักษาระยะยาว
0: นะครับ
1: จะไม่กลับมาเป็นอีก
0: ค่ะแต่เรามักจะลืมตัวจริงๆนะอาจารย์เวลาเราแบบใช้มือถือใช้ iPad อ่ะ
1: ไม่แปลกครับ
0: ตอนแรกก็อย่างนี้อยู่หรอกค่ะแ
1: ต่เพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนอื่นก็จะเห็นเราก็มักจะแบบแอบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรามักจะเพลินกับมันด้วยจริงๆอ่ะปกติอะไรที่เราทำปุ๊บส่งแชทเสร็จแล้วหยุดแล้วก็เงยหน้าแต่บางทีมันยาวมันต่อนะครับตรงนี้มันไม่รู้อ่ะมันก็ต้องเป็นการฝึกตัวเองนะส่วนหนึ่งหรือไม่งั้นก็ต้องหาวิธีเดินไปที่อะไรนะที่คนอื่นไม่เห็นแล้วเราก็แบบคือให้จะส่งอะไรให้ดูคอตัวเองนิดนึงแค่นี้เองให้นึกถึงตัวเราก่อนมือถือได้ไหมสติเราให้อยู่ที่คอเราก่อนที่จะอยู่ที่มือถือแต่ทุกวันนี้เราลืมตัวเองเวลาเราทำอะไรคือสติเราไปอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่ว่าเราไม่สนใจร่างกายเราเลย
0: ก็เลยทำให้เป็นปวดคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมมาเลย
1: ใช่
0: อาจารย์ขาแล้วทีนี้ปวดถึงขั้นไหนระดับไหนอาการยังไงต้องรีบมาพบแพทย์ไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปอะไรเองละให้มาหาหมอเลย
1: อันดับแรกก็คือว่ามีอาการทางระบบประสาทนะครับเช่นมีอาการชา
0: ชาลงแขน
1: มีอาการอ่อนแรง
0: ค่ะ
1: นะครับหรือว่าอาการปวดเนี่ยรู้สึกว่าม ันไม่หายสักทีหรือว่าเป็นการปวดที่แปลกเช่นตอนไม่เล่นมือถือก็ปวดอย่างเงี้ยปวดตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์มักจะถามเสมอ
0: นะ
1: ครับว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นไหมที่มันรุนแรงกว่าแค่ออฟฟิศซินโดรมเนาะมีอาการน้ำหนักลดเหงื่อออกมากตอนกลางคืนมีไข้ซึ่งอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่นอกเหนือจากบางทีมันนำมาด้วยอาการเมื่อยๆก่อน
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสอาจจะเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แต่นั้นก็พบน้อยนะครับก็พบน้อยแต่เราก็ไม่ประมาท
0: ค่ะแต่ถ้ารู้สึกเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะมาหาหมอเลยดีกว่านะคะหรือไม่งั้นมันก็อาจจะเป็นเรื้อรังเนาะอาจารย์หมอเนาะ
1: ครับคือถึงแม้ไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเรื้อรังแล้วก็สร้างความรำคาญให้เราแล้วทำให้เราทำงานไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มาพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าเรามีกายภาพบำบัดมีท่าออกกำลังกายแล้วก็มีแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเรื่องท่าออกกำลังกายท่าออกกำลังกายนี่ก็สำคัญบางทีมันอย่างปวดหลังผมยกตัวอย่างนะมันมีท่าที่จำเพาะสำหรับแต่ละโรค
0: อ๋อเหรอคะไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคน
1: มันมีท่ากลางๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางท่าอาจจะไม่เหมาะกับปวดหลังแบบนี
0: ้
1: มันมีดังนั้นเนี่ยการที่ขอโทษนะครับถ้าเราไปดูตามเสืออะไรต่างๆทั่วไปพอเขาขึ้นหัวว่าปวดหลังให้ทำอย่างนี
0: ้
1: ก็ให้ระวังนิดนึงเพราะบางทีอย่างผมยกตัวอย่างนะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับปกติเขาจะไม่ให้เป็นลักษณะท่าก้มลงมาอย่างนี
0: ้
1: มันควรจะเป็นท่าที่แอนแต่ถ้าเราไปหมอนรองกระดูกทับคอเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนคอเนี่ยปกติถ้าเป็นปวดเมื่อยเราก็มักจะให้ยืดท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นห้ามทำท่านี
0: ้
1: เห็นไหมฮะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าอันนี้คือหมอนรองกระดูกหรือว่าอันนี้เป็นแค่กล้ามถ้าเป็นกล้ามเนื้อคุณทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกห้ามทำ เห็นไหมฮะ
0: ตายแล้ว
1: มันมีตรงนี้แล้วก็พอไม่ทราบเขาก็นึกว่าเป็นแค่กล้ามเนื้อแต่จริงๆเป็นหมอรองกระดูกก็ทำอย่างนี้ทุกวันกลายเป็นหมอรองกระดูกยิ่งปลิ้นหนักเข้าไปอีกหรือไปหาหมอนวดหมอนวดก็บางทีก็ไม่ได้ถามละเอียดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยก่อนปกติเราจะให้การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูเนี่ยเราจะต้องทราบการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่
0: อ
1: นที่จะให้วิธีการบำบัดไม่ว่าจะเป็นยาหรือการออกกำลังกายหรือการนวดดึงดัดอะไรทั้งหลายแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าต้องวินิจฉัยให้ถูกก่อนดังนั้นจึงบางครั้งเนี่ยอะไรก็ตามที่เรื้อรังผมว่าแนะนำมาพบแพทย์ก่อนจะดีกว่า
0: ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คือต้องมาทางภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับเพราะว่าเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญทางกลุ่มโรคนี้โดยเฉพาะ
0: ค่ะอุ๊ยสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่คุณหมอได้แนะนำเราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะยิ่งถ้าใครเป็นหมอนรองกระดูกอีกเนี่ยไปทำท่าผิดอีกเอ้านึกว่าจะหายแต่กลับกลายว่าเป็นมากขึ้นกว่าเดิม
1: บางข้อที่น่ากลัวคือว่าสมมติเป็นหมอรองกระดูกที่คอทับเส้นประสาทเนี่ยการทำแบบนี้ช่วงแรกมันจะดีขึ้นทุกคนเพราะว่ามันเป็นการยืดกล้ามเนื้อออกแต่จริงๆเนื้อในมันจริงๆหมอรองกระดูกมันยิ่งกดเข้าไปแต่การไปยืดกล้ามเนื้อมันเหมือนเป็นบทบังอาการที่แท้จริงจึงทำให้แบบว่าสังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นปวดคอแล้วก็ร้าวลงแขนบ่อยๆพอไปนวดเนี่ยเขาจะบอกว่าสบายตอนแรกแต่พอสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกว่าอาการมันก็กลับมาอีกอันนั้นแหละพึงสังวรว่าอันนั้นอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นไม่ใช่กล้ามเนื้ออักเสบนะ
0: ค่ะใครที่ยังไม่เคยมาพบแพทย์ไม่เคยมาเจอคุณหมอกระดูกไม่เคยมาเจอคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของการฟื้นฟูมาสักหน่อยเนาะอาจจะไม่เสียเวลาอะไรมากมายอย่างคุณผู้ชมคะเนาะแต่ว่ามันจะทำให้เราหายอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอก็เคยเป็นนี่
1: ใช่
0: แล้วคุณหมอก็หายแล้วอ่ะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโรคนี้เราจึงฟันธงได้ว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นแล้วสามารถหายได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับโรคนี้หายได
0: ้
1: แต่ว่าก็ช่วงเวลาของทั้งชีวิตนะฮะมันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมก็เผื
0: ่
1: อบางทีเราเผลอหรือว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องไปยกของหนักแบบไม่ทันคิดแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแล้วให้รักษาให้รวดเร็วแล้วก็ให้ทันให้หายสนิทไม่ปล่อยให้มันเรื้อรัง
0: พูดถึงที่อาจารย์บอกว่าอาชีพอื่นก็เป็นได้อย่างสมมุติอายุตัวอย่างสมมุติว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะอาจารย์คะเราแบบสมมติว่าขายเสื้อผ้าละกันอ่ะเรายกเสื้อผ้าขึ้นมาเนาะอย่างเงี้ยบ่อยๆทุกวันก็มีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วงไหล่ใช่ไหมคะ
1: ช่วงไหล่ก็ตอนยกผ้าขึ้นมา
0: ค่ะ
1: บางทีมันก็เบานะไม่หนักแต่มันเบาแต่มันซ้ำ
0: ซ้ำอย่างนั้นน่ะทุกวัน
1: แล้วไม่มีช่วงพักแล้วก็ยกขึ้นมาโชว์ยกอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ในการรักษาเราก็ไม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นห้ามยกสิ
0: อ้
1: าวแล้วจะขายยังไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องแก้ที่ตัวเราเองด้วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นได้ไหม
0: ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นช่วยได้เหรอคะอาจารย
1: ์เพราะว่าสมมติว่าผมไปยกเนี้ยผมอาจจะยกได้เป็นร้อยเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ยกน้ำหนักประจำใช่ไหมเราเล่นเวทเล่นอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือกล้ามเนื้อมันมีปกติเวลามันทำงานอ่ะมันไม่ได้ทำทุกเรียกว่าพวกอะไรนะมอเตอร์ยูนิตนะคือมันจะมีหน่วยย่อยๆของกล้ามเนื้อมันจะแบ่งกันทำงานร่างกายเราฉลาดน
0: ะ
1: สมมุติตรงนี้ยูนิต A เมื่อยสลับเป็นยูนิต B แล้วก็ทำต่อ C D
0: อย่างนี้แบบนั้นได้เหรอคะอาจารย
1: ์ถ้ามันเบานะถ้ามันเบาแต่ถ้าคนที่ไม่ฟิตเนี่ยหมายความว่าม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องใช้ทั้ง A B C เพื่อยกเพราะ A กับ B มัน B C เขาไม่แข็งแรงเขาต้องรวมหลายยูนิตมาช่วยดังนั้นเขามีตัวสลับน้
0: อ
1: ยเพราะนั้นการที่เราไปออกกำลังกายในยิมหรือว่าไปทำบอดี้เวทเทรนนิ่งหรืออะไรเง
0: ี
1: ้ยเวทเทรนนิ่งก็จะช่วยส่วนหนึ่งคือไม่อยากให้แก้ที่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว
0: uh-huh. อ
1: ย่างบางคนก็บอกว่าก็ห้ามก้มแล้วไงก็ส่วนหนึ่งนะแต่อย่างงานบางอย่างผมยกตัวอย่างนะทันตแพทย
0: ์ค่ะ
1: ห้ามก้มได้ไหม
0: ไม่ได้ต้องทำฟัน
1: ใช่ไหม ถ้าเป็นทันตแพทย์แน่นอนว่าต้องออกกำลังคอนะ ให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงหรือว่าอาชีพบางอย่างอ่ะที่เขาต้องใช้ไขควงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เอาไว้ทำอาชีพนั้นนั่นก็จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไม่ให้มันเป็นบ่อย
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดออฟฟิศซินโดรม
1: จะลดโอกาสที่เกิด
0: อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าได้ฟังคลิปที่เราสัมภาษณ์กันวันนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะปรับพฤติกรรมเอาง่ายๆในการช่วยตัวเองสมมติว่าเป็นแล้วแหละน่าจะเป็นแล้วแหละเนาะอาจารย์ค่ะเพราะว่าคนที่ยังไม่เป็นก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่คนส่วนมากมักจะเป็นโรคนี้ละอาจารย์คิดว่าการปรับพฤติกรรมสักหนึ่งอย่างหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะดีที่สุดในการช่วยไม่ให้มันเจ็บมากกว่าเดิมอาจารย
1: ์เอาเรื่องคอก่อนกันแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องคอเนี่ยการปรับพฤติกรรมจะสำคัญที่สุด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโดยหลักๆแล้วกล้ามเนื้อคอเราเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหานะครับ
0: มัน
1: จะไม่ปวดอะไรนะครับดังนั้นเราต้องทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็อาจจะใช้วิธีคือเอามือต้านศีรษะอย่างเงี้ยนะมองหน้ากระจกแล้วก
0: ็
1: ออกแรงสมมติว่าผมออกแรงเอามือขวายกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับออกแรงต้านให้กล้ามเนื้อตรงด้านขวาในแข็งแรงนับ1 2 3 4
0: คือผลักหัวตัวเองไปเลยนะคะ
1: เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านอีกด้านนึงเนี่ยนะครับโดยที่คอไม่เอียงนะครับคือเหมือนเป็นการออกแรงให้กล้ามเนื้อมันอยู่กับที่1 2 3 4 5 6และทางด้านหน้านะครับด้านหน้า1 2 3 4 5 6และด้านหลังก
0: ็
1: คือเราพยายามจะเงยแต่ว่าเราก็เงยต้านกับมือเราฝ่ามือ1 2 3 4 5 6เอาเท่านี้แหละครับอันนี้คือชุดแรกนะคร
0: ับ
1: เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบคอ
0: เอาสักกี่ชุดคะอาจารย
1: ์วันนึงเราอาจจะทำสัก30ครั้งต่อข้างต่อท่าเนา
0: ะ
1: ให้ความแข็งแรงก็ทำไหนตอนว่างๆก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงการหมุนคออันนี้ไม่ดีนะครับอย่าหมุนคอ
0: กำลังจะถามเลยทีเดียว
1: ไม่
0: ห้ามหมุนใช่ไหมคะ
1: จริงๆเป็นท่าที่ไม่ควรทำ
0: ครูให้ทำตั้งแต่ประถมแล้วค่ะอาจารย
1: ์อันนั้นเป็นอดีตไปนะครับคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแบบวัยรุ่นคือมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนอายุ35ขึ้นเนี่ยกระดูกคอมันจะเริ่มมีอาจจะมีเสื่อมนิดๆนะครับการไปหมุนคอซ้ำๆเนี่ยอาจจะทำให้มันอาจจะเสื่อมเร็วมากขึ้น
0: ห้ามทำนะคะ
1: ส่วนการยืดที่เขาแนะนำไปอันนี้ทำได้นะครับยืดช้าๆอย่างนี้นะครับ
0: ก็ยืดกล้ามเนื้อคุณผู้ชมคะ
1: แต่ว่าปกติเราจะเน้นออกด้านข้างนี่นะครับด้านข้างเนาะส่วนการก้มเน้นก้มลงมานี้อันนี้มันถามว่าทำได้ไหมได้แต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นหมอรองกระดูกอย่าทำท่านี้เด็ดขาด
0: อันนี้นะจำนะคะคุณผู้ชม
1: ถ้าเป็นหมอรองกระดูก
0: ห้ามทำแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยทำได้
1: ถ้าหมอรองกระดูกกำลังจะปิ้นอ่ะคุณไปทำท่านี้สักพักมันปิ้นเลย
0: ว้ายค่ะแล้วข้างหลังล่ะคะอาจารย
1: ์ถ้าเงยหน้าเนี่ยก็คือได้แต่ว่าไม่ควรจะเงยสุดมากเพราะว่าในคนสูงอายุก็จะมีอีกภาวะหนึ่งคือบางทีมันจะทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงกลางหลังได้นะครับเป็นข้อต่ออันนึงถ้าเราเงยสุดหรือว่าอาจจะมีเส้นเลือดบางคนเงยหน้าแล้วก็อาจจะมีหน้ามืดมีอะไรนะครับจริงๆเงยได้พอประมาณไอ้ตอนไปข้างหลังเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ผมว่าเน้นไปทางด้านข้างมากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงสะบักเนี่ยทำงานเยอะเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนกล้ามเนื้อด้านหลังนี่ก็อาจจะถ้าถามว่ายืดยังไงก็ยืดเบาๆจริงๆก็เป็นการนวดดีกว่าที่ถ้าเป็นต้นคอด้านหลังนะครับกับการยืดกล้ามเนื้อรอบๆสะบักอันนี้ทำได้เลยนะครับ
0: อันนี้ได้ทุกโรคใช่ไหมคะอาจารย์สะบัก
1: เอามือข้างนึงเนี่ยจับข้อศอกแล้วก็ดึงมันแนบตัว
0: อันนี้ไม่ห้ามใช่ไหม
1: ไม่ห้าม
0: คนที่เป็นอะไรนะกระดูกทับเส้น
1: ไม่ห้ามเพราะนี่มันเป็นแขนเนา
0: ะ
1: ถ้าเป็นหลังนะครับท่านต้องนั่งนานๆเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลานึงพยายามที่จะแบบยกตัวเองขึ้นเก้าอี้ควรจะมีพนักเนา
0: ะ
1: แล้วก็ยกเก้าอี้อาจจะไม่มีล้อด้วยนะถ้าล้ออาจจะเลื่อนแล้วก็ยกตัวเองนะครับออกแรงยกปึ๊บแล้วก็ห้อยตัวเองกับแขน
0: เท้าก็ต้องถึงพื้นนะคะอาจารย์
1: เท้าถึงพื้นแล้วก็ห้อยประมาณสัก5ถึง10วินาที
0: ห้อยแล้ว
1: อันนี้เป็นการออกกำลังกายแขนไปด้วยนะครับแล้วก็วางลงอย่างเงี้ยทำสัก5ครั้งเวลาเรานั่งประมาณสมมติว่านั่งประมาณ30นาทีก
0: ็
1: ยกขึ้นมา5ครั้ง
0: แต่คุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าเก้าอี้คุณแข็งแรงด้วยนะ
1: แข็งแรงด้วยไม่หักนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การนั่งถ้าเป็นไปได้พยายามนั่งตัวตรงแล้วก็ให้มีการแอนหลังนิดนึงช่วงล่างอย่านั่งแบบสบายเกินถ้านั่งเก้าอี้แบบลักษณะสบายเกินให้นอนลงไปเลยครับอย่างนี
0: ้ถ้าจะสบายก็ให้สบายให้สุด
1: แต่สังเกตว่าในชีวิตจริงมันก็เป็นเหมือนนั่งพักหรือจะไปนั่งทำงานนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
1: ้แล้วก็เก้าอี้ที่ดีถ้ามีพนักพิงคอด้วยก็จะช่วยเรื่องคออีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเก้าอี้เกมอะไรเงี้ยนะครับการนั่งเอนจริงๆก็มีข้อดีคือมันลดแรงกดที่
0: กระด
1: ู
0: กส
1: ัน
0: หล
1: ัง ดังนั้นถ้าในบางครั้งเนี่ยถ้าในออฟฟิศจริงๆถ้ามันเป็นงานออฟฟิศจริงๆเนี่ยเก้าอี้ที่ปรับเอนได้ลงไปนอนได้จะดีมากม
0: ัน
1: จะช่วยลดแรงกดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างแล้วก็ขณะที่เรานั่งเนี่ยก็มีพนัก ช่ไหมมันจะมีความแอ่นที่หลังนิดน
0: ึ
1: งช่วยทำให้น้ำหนักเราอ่ะไม่ไปอยู่หน้าหมอนรองกระดูกมาก
0: ค่ะ
1: คือถ้าเรายิ่งแบบทำตัวแบบอย่างเงี้ยนั่งแบบอย่างเงี้ย

0: อันนี้หมอรองกระดูกรับเต็ม
1: ๆ
0: นั่งเป็นนานๆเนี่ยหมอรองกระดูกแถวL4 L5 อะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเพราะนั้นก็ต้องแบบยืดตัวนิดนึง
1: ไอ้ตัวที่มันเป็นผ้าพันตรงนี้ช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับ
1: ช่วยผ้าอะไรนะผ้าพยุงผ้าพัน
0: ก็เป็นซัพพอร์ตก็คือแบ็คซัพพอร์ตหรือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงกระดูกสันหลังส่วนเอวเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเราอยากจะให้ใช้กล้ามเนื้อตัวเองมากกว่าเพราะกล้ามเนื้อตัวเองจะเป็นตัวที่เราควบคุ
1: ม
0: แล้วบางทีเราทำเป็นนิสัยเนี่ยเราไม่ต้องคิดน
1: ะ
0: คือเรารู้สึกเหมือนที่คุณจิ๊บนั่งอยู่เนี่ยผมสังเกตว่านั่งเหมือนผู้หญิงที่กุลสตรีใช่ไหม คือมันจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรหดตัวเองโดยเราไม่ต้องคิดใช่ไหมมันอัตโนมัติอย่างเง
1: ี้
0: ยอย่างเงี้ยคือก็คือเป็นไม่ต้องคิดคือเป็นอัตโนมัติแต่ทันทีที่เราไม่คิดอย่างผู้ชายบางคนไม่ได้ในทรงนี้ก็คือแบบจะนั่งอย่างนี้
1: แต่จิ๊บนั่งถูกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกครับ
1: แบบนี้นั่งถูก
0: แต่จริงๆขาควรจะวาง
1: เท้าไม่ถึง
0: นึงแต่ว่าคือทำให้มันเป็นออโตเมติกแล้วเราไม่ต้องใช้พวกอุปกรณ์ซัพพอร์ต
1: oh.
0: แต่ถ้าคนที่มีปัญหาที่ว่าต้องมีเครื่องช่วยเตือน mm. พูดง่ายๆคืออุปกรณ์พวกนี้บางทีเนี่ยในทางด้านการออกแรงอ่ะมันก็ลดแรงกระทำส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้มากน
1: ะ
0: แต่ส่วนที่จะลดแรงกระทำมากคือกล้ามเนื้อตัวเองเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้อง
1: mm.
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ชอบขมแหววท้องบ่อยๆนี่จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพยายามเวลาเรานั่งหรือทำอะไรเนี่ยพยายามให้คิดว่าท้องเราขมแหววตลอดเนี่ยมันจะช่วยจัดทรงท่าให้ดีและลดความดัน
1: ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยป่ะคะอาจารย
0: ์เพราะว่าท้องเราเหมือนทรงกระบอกพอเราขมแหววปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงดันขึ้นบนและล่างทำให้เหมือนกับว่าช่วยยืดกระดูกสันหลังออกนิดนึงคือช่วยลดแรงกระทำที่กดลงมาพยายามขมแหววท้องนะครับแล้วก็ออกกำลังกายทั่วไปสมมติเราไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็แถมซิทอัพสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้อ่ะเอาละคุณผู้ชมวันนี้กำลังคุยกับอาจารย์สนุกเลยเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์คำถามแต่อย่าลืมนะแท็กเพื่อนด้วยนะคะแท็กกี่คนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะให้ของรางวัลสำหรับท่านที่มีคำถามที่ถูกใจนะคะอ่ะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์หมอจะมาตอบให้สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่รับชมการสัมภาษณ์ของเราในวันนี้อาจารย์ขาเชิญค่ะ
0: ครับสำหรับออฟฟิศซินโดรมนี่เราควรจะมีมาตรการที่จะช่วยไม่ให้มันเป็นซ้ำบ่อยๆนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือพยายามตระหนักถึงตัวเองพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเราทำอะไรควรจะมีสตินึกถึงร่างกายตัวเองว่าเรานั่งถูกไหมคอเราตั้งตรงไหมนะครับหรือเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเราหยุดสักพักมีการพักได้ไหมนั่งเก้าอี้ลุกไปเดินทุกๆ30นาทีได้ไหมนะครับอันที่สองก็คือพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อที่แกนกลางลำตัวก็คือส่วนคอนะครับแล้วก็ส่วนหลังนะฮะก็อาจจะต้องมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอย่าเกิดภาวะที่เราเรียกว่าขาดออกกำลังกายนะเพราะว่าภาวะนี้จะทำให้เกิดอีกหลายโรคตามมาเลยนะครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะฮะแล้วก
1: ็
0: สุดท้ายก็คือถ้ามีอาการที่เรื้อรังแล้วรู้สึกว่าการรักษาเองเบื้องต้นไม่หายเนี่ยควรพบแพทย์เพราะบางทีเนี่ยอาการออฟฟิศซินโดรมอาจจะเป็นอาการนำแรกของอาการที่ร้ายแรงหรือว่าอื่นๆนะครับซึ่งควรให้แพทย์ช่วยร่วมวินิจฉัยด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อาจจะมีโรคอย่างอื่นแฝงอยู่ก็ได้
0: ใช
1: ่ค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้เราได้รับความรู้นะคะในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าหากว่าคุณเป็นโรคอะไรอยู่แล้วอยากมีความรู้ในการออกกำลังกายดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองที่ถูกต้องเนี่ยต้องมาปรึกษาอาจารย์เลยนะคะที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดกล้าผจญค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องออฟฟิศซินโดรมกับเราขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเป็นเรื่องอะไรติดตามนะคะทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

จุดเริ่มต้นของเรานะครับคือเราได้ไปชิมปลาชะโอนนะครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับผมมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจอย่างระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยประมาณ15วันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำ1ครั้งเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณดูดออกนะครับประมาณ 20-30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งปัญหาที่เจอก็คือน้ำครับน้ำเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสำเร็จที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส7436-2563นะครับเป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นมาตรฐานเครื่องหมายคิวครับมาตรฐานเครื่องหมายคิวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครับ

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในเรื่องการอาชีพทางเลือกแล้วก็เพิ่มรายได้คราวนี้ฟาร์มของน้องบอยเนี่ยเป็นฟาร์มต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการในกระบวนการเลี้ยงปลาครับคราวนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาในส่งเสริมในเรื่องการผลักดันของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อทำการเชื่อมโยงตลาดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันให้น้องบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรน่ะเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโรจน์เนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอน่ะเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอนเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอน 100% ของจังหวัดพิโรจน์แล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055-313-125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: ื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังอะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่

0: ครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
1: ครับ
0: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเราแล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
1: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ำของเราก็คือเป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทำงานกันยังไง
0: ครับก็ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงคือไหลจากถังนี้นะครับโดยมีปั๊มน้ำนะครับ 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันพอกระจายเสร็จปุ๊บน้ำจะไหลขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็จะเกิดการแทนที่บ่อเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ำจะเวียนกันอย่างเงี้ยครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ระบบของเรานะครับตอนนี้เราเอาข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับมาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยครับช่วยจัดการและกำจัดไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรท์แล้วก็เป็นของเสียที่อยู่ในบ่อครับก็จะจัดการได้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษขี้ปลาเศษตะกอนหรือเศษคราบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทำงานกำจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟาร์มของเราถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะครับพี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
1: ได้ครับ
0: ขออนุญาตนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ
0: อันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: ครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับก็ส่วนนี้มันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับ ใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีอะครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับ หรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับเขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็น4ทุ่มแล้วก็ตี2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: คร
1: ับผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 น.เที่ยงแล้วก็ 6:00 น.เช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้4รอบถ้าเกิดเป็นวัย 3-4 เดือนนะครับพอมาวัย 5-6 เดือนนะครับเราจะให้อาหารประมาณ 2-3 รอบก็เพียงพอครับ ก็ 6:00 น. 6:00 น.เช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้างครับเป็นการเสริมให้เขาครับ
0: ครับแล้วโรคที่มันมากับปลาที่เราจะต้องดูแลรักษาอะไรแบบนี้ครับมันมีบ้างไหมคร
1: ับ ครับโรคส่วนใหญ่ครับระบบปิดเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเราอ่ะบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูง

0: ขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวนี้ต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
1: คร
0: ับ ยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 ก
1: ร
0: ัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับ ก็หลักการประมาณนี้ครับ
1: ครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ําซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับแล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบําบัดน้ําสังเกตน้ํายังไงบ้างครับว่าน้ําเรามีน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ําเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้คร
0: ับ ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่มั้ยครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับ ก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อ่ะปลาเค้าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ําไว้ให้ได้ครับ
1: ครับแล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
0: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเขาการดูดน้ําออกการถ่ายน้ําอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับใช่ครับก็ถังคุณเนี่ยก็พอขึ้นถังคุณเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
0: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาคร
1: ับ
0: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
1: ครับแล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
0: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตู้นี้นะครับตัวเมียนะครับจะมีลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับจะหัวสั้นแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีจุดที่ข้างแก้มเป็นปานดําอยู่2แก้มเขาครับนะครับจะมีปานดําอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าปลาชนิดนี้คือปลาชะโอนครับ
1: อ
0: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะคร
1: ับ
0: และอย่างตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ในตู้ด้านล่างครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับ แต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
1: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
0: ใช่ใช่ครับ
1: มองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรครับ
0: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาไลค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ําให้คงตัวตลอดเวลานะครับ ก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้
1: ครับ
0: ก็น้ําก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันครับมันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่าครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบําบัดน้ํา
0: ในระบบตู้ปลา
1: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจําหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจําหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่ปอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี้
1: ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับแล้วก็คือส่งทั่วประเทศเลยไหมครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20-30 นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสุญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิ-15 องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จัดส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารเนี่ยครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณเสิร์ฟชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชีเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ห่อหมกใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทำการขายชุดหนึ่งเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดหนึ่งครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ086930 2630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา ที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่บอยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือคุณคงคิดสรรสนเกียรติครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะกดติดตามเพื่อนๆกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับที่นี้ครับเริ่มที่ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน

0: และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2569ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพลโทชาคริตอุจรัตแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ครอบคลุมการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบสนับสนุนภารกิจและจุดสำคัญต่างๆอาทิลานจอดรถจุดคัดกรองโรงครัวพระราชทานและจุดให้บริการทางการแพทย์พร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักฉบับที่7นะคะโดยวันนี้จะมีพื้นที่ฝนตกหนักขยายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดของวันนี้คือพื้นที่ของกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งมีโอกาสเจอฝนหนักมากส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจุดที่มีฝนตกหนักมากจะขยับไปทางพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพมหานครจนถึงปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะและหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมฝนตกหนักจะเน้นไปทางภาคใต้มากขึ้นนะคะโดย12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงหลายจังหวัดภาคใต้รวมถึงปัตตานียะลานราธิวาสและฝั่งอันดามันในบางพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนปากน้ำโจ้โลอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่บริเวณถนนสายปากน้ำหัวไซยังคงมีน้ำท่วมขังระดับความสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรค่ะส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนมีแม่ค้าที่ขายผลไม้ในพื้นที่ชื่อว่านางอารีนพชัยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรโดยบ้านและร้านค้าของตนอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงกว่าจุดอื่นจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปจึงตัดสินใจนำผลไม้ที่มีอยู่ออกมาวางขายตามปกติ
2: ก็ลูกค้าประจำพี่ก็ต้องกินนึงค่ะพี่หยุดไปเขาก็มาเขาสงสารเขาก็ต้องขนขวายหาจะได้ค่ะเพราะว่าเต็มที่เขาก็แจกข้าวกล่องอาหารแห้งเนาะอันนี้บางคนก็ต้องกินกันอ่ะพี่ก็ต้องหามาให้ลูกค้าเพราะตรงจุดพี่คือจุดที่มันน้ำน้อยที่สุดแล้วล่ะตรงแถวเนี้ยถ้าลงไปนู้นก็เท่าเอวลูกค้ามาถึงแม่ค้าปิดร้านวันเดียวต้องยอมขายอะค่ะ
1: นายสุรพัฒน์บุรณะชาวบ้านตำบลปากน้ำที่เปิดร้านตัดผมชายอยู่ที่บริเวณถนนสายปากน้ำหัวไซเล่าว่าบ้านของตนถูกน้ำท่วมมาแล้ว8วันข้าวของเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายหลายรายการแม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจอพยพออกไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากบริเวณโดยรอบยังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน
3: ปีนี้น้ำมาเร็วกั้นไม่ทัน
4: เสียหาย
3: ก็พวกตู้เสื้อผ้าพวกนี้ครับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อัดนะรายได้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยไม่มีตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วเพราะว่าเขาท่วมรอบนอกแล้วคนก็ไม่ได้มาใช้บริการเรา
4: แล้วได้ถ่ายรูปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐหรือยังคะ
3: ทำแล้วครับของแฟนทำได้ช่องทางรัฐอ่ะเพราะว่าจะได้เงินเยียวยามาบ้างอ่ะได้มั่งอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรได้เลย
0: ในส่วนของสถานการณ์น้ำเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องกัน11วันแล้วนะครับภาพรวมตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หลังยังพบปัญหาน้ำท่วมขังรวมถึงเรื่องของการเร่งสำรวจและก็จ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติหรือว่า

0: บก.ปผช.นะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วนะครับวันนี้มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนายรัฐมนตรีกล่าวครับว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับแต่ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีโซนตะวันออกเนี่ยนะครับโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับ
1: น้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางนะครับและได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัด
0: นายกกล่าวเพิ่มเติมครับว่าสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าจากพยากรณ์อากาศยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็ขอให้เตรียมพร้อมเรื่องของการประสานการปฏิบัติรวมกับทุกหน่วยงานให้ครบในทุกด้านนะครับ
1: สำหรับสถานการณ์ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้านบ่ายวันนี้ผมและท่านมท.3นันเจเศษนะครับก็จะมีภารกิจไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จะถือโอกาสในช่วงก่อนเสด็จพระราชดำเนินนะครับได้เชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับผู้ว่าหลายจังหวัดในโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็เดี๋ยวก็คงได้พบกัน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะในช่วงรอบเย็นของวันนี้เวลา 19:00 นโดยได้โอนเงินเยียวยาสำเร็จรวม26จังหวัดจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า346ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์เศรษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบเย็นนี้มีครัวเรือนได้รับโอนเงินเพิ่มขึ้นจากรอบเช้าพุ่งพรวดแบบก้าวกระโดดนะคะจาก 3,484 ครัวเรือนเป็น 35,845 ครัวเรือนค่ะขานรับปฏิบัติตามนโยบาย First Come First Serve หรือมาก่อนจ่ายก่อนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ได้เร่งกระบวนการตามที่ปภ.ประสานเน้นย้ำจนประชาชนได้รับเงินเยียวยาคืนนี้หลายหมื่นครัวเรือนค่ะ
0: การไฟฟ้านครหลวงครับขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับหลังไปเจอว่าบินค่าไฟในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนั้นค่าไฟสูงผิดปกติจากการคำนวณค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับก็ย้ำครับผู้ใช้ไฟ 27,000 รายยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับให้รอตรวจสอบแล้วก็จดมิเตอร์ใหม่หลังจากสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับชี้แจงกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟที่มีจำนวนค่าไฟสูงผิดปกตินะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เจ้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปจดหน่วยมิเตอร์ได้แต่ปรากฏว่าตัวระบบอัตโนมัติเนี่ยได้ประมวลผลแล้วก็คำนวณค่าไฟจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับจำนวนการใช้ไฟจริงนะครับที่ปกติมันต้องลดลงในช่วงที่น้ำท่วมเพราะไม่ได้ใช้ไฟหรือบางจุดตัดไฟเนี่ยนะครับตอนนี้ MEA ครับได้สั่งระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วนะครับและสำหรับพี่น้องประชาชน 27,000 ราย นะฮะในพื้นที่ประสบภัยจะมีการออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องชำระค่าไฟโดยทางการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบจดหน่วยอีกรอบหนึ่งหลังจากน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
2: หลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังคงเดินหน้าส่งความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการลงพื้นที่2อำเภอของจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบภัยขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครมีการจัด12หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพอนามัยหลังเผชิญกับน้ำท่วมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองผงเพงที่หลากท่วมมามากกว่า1สัปดาห์พร้อมกับระบุว่าอ่างทองได้รับเงินเยียวยาล็อตแรกแล้ว624ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้านบาทส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจโดยยืนยันว่าหากเรื่องส่งถึงปภ.แล้วจะได้รับเงินภายใน1วันทันทีพร้อมกันนี้นายพระดอนยังรับเรื่องจากเกษตรกรในหลายจังหวัดพร้อมกับประสานการทำงานภายในรัฐบาลและเตรียมนำเข้าหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
3: ในส่วนของบ้านเรือนที่เสียหายทั้งก่อนวันที่1แล้วก็วันที่1เป็นต้นไปนะครับวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของประกันภัยที่จะไปดำเนินการกันส่วนก่อนท่วมก่อนวันที่1เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้เร่งรัดแล้วก็ดำเนินการจ่ายบางส่วนเนี่ยได้รับเงินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้เร่งรัดอย่างรวดเร็ววันนี้ปัญหาที่เจออีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับบางส่วนพี่น้องเกษตรกร ได้เปลี่ยนพืชผลที่ได้ลงทะเบียนกับทางเกษตรจังหวัดเอาไว้เช่นบางคนทำสวนยางพาราแล้วเปลี่ยนไปทำเป็นสวนทุเรียนโดยที่ไม่ได้แจ้งเกษตรไว้แบบนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาที่เยอะมากพอสมควรนะครับเราก็ปรึกษากับทางกระทรวงเกษตรว่าในเคสเหล่านี้เนี่ยจะดำเนินการกันแบบไหน
2: ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ทางกรุงเทพมหานครซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและสัตว์เลี้ยงได้เปิดจุดเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและดูแลอนามัยฟรีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย2มีจุดให้บริการอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในดังกล่าวจะนำไปจัดหาอาหารน้ำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกันนี้ยังได้ระดมทีมวิศวกรเครือข่ายมาดูแลความพร้อมของระบบสื่อสาร 5G และ 4G อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารรับข้อมูลข่าวสารและประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

ประยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลเตรียมปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะนะครับเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ1มกราคม2570มีการกำหนดค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารอนุทินผ่านทาง NBT เนี่ยนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เตรียมเริ่มใช้ระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างชำระผ่านบัตร EMV หรือนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมก็ยังเริ่มที่ใช้บัตร Rapid ให้สามารถเข้าสู่ระบบใหม่ได้ตามกำหนดด้านเตรียมนะครับที่จะรับมอบรถเมล์ไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์ EV เนี่ย 2,300
1: แต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช่นกันผมเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
2: ้
1: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงเพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคุณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิม
0: นอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมยังเตรียมเชื่อมต่อกับระบบรถโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมผ่านโครงการ Smart Pier โดยตั้งเป้าพัฒนาท่าเรือ16แห่งจากทั้งหมด29แห่งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส4ของปี70นะครับเพื่อประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ารถเมล์เรือโดยสารได้อย่างเต็มระบบส่วนการขนส่งสินค้าก็จะผลักดันนะครับให้การขนส่งทางรถไฟนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งเส้นหลักและใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าในระยะสั้นเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรางคาดว่าร
3: ัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับกับเดินหน้าชูศักยภาพไทยด้านการเงินดิจิตอลและการลงทุนท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Annual Meetings ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี534ใช้แนวคิด People Building Resilience มุ่ง
0: วันนี้มีกิจกรรมปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2560นำโครงการพระราชทานเช่นครูปลอดภัยโอกาสนี้ได้มี
3: พิธีหรือว่าบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ความพร้อมค่ะบอกว่าพร้อม 100% นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นและการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระบวนการส่งบัตรมีความพร้อม 100% แล้วรวมถึงจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมด้วย
4: ตุลาคมนะครับมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็จะมีการเลื่อนจุดนะครับจากอำเภอ1เป็นอีกจุดเป็นจุดที่สามารถดำเนินการได้นะครับทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณทั่วประเทศที่มีการเลื่อนพื้นที่การเลือกตั้งซึ่งไม่เทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยก็เพียงแค่1ไม่ถึง 1% นะครับก็ดำเนินการเรียบร้อยมีการส่ง SMS ว่าพื้นที่ของท่านมีการเลื่อนจุดนะครับ

0: นี้หากมีเหตุเฉพาะหน้าเกิดขึ้นกกต.จังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนพื้นที่ได้ขณะที่เป้าหมายผู้ออกมาใช้สิทธิ์นั้นเชื่อว่าจะมีผู้ใช้มากกว่าครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากมีการลงทะเบียนมากกว่าครั้งก่อนอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องเริ่มมากขึ้นในระดับอำเภอจากเดิมมีจุดเลือกตั้ง 2,000 จุดเพิ่มเป็น 5,000 จุดออกมามีส่วนร่วมเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตของสำนักงานทาง
1: และรับประทานอาหารเจกันตั้งแต่เช้าเลยครับจากการสำรวจร้านจำหน่ายอาหารเจนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลานะฮะอย่างร้านพี่หนีนะฮะซึ่งเปิดร้านขายอาหารเจทั้งแบบแกงถุงก๋วยเตี๋ยวข้าวปรุงสุกนะฮะพบว่ามีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อกลับบ้านนั่งรับประทานที่ร้านดึงราคาจำหน่ายเท่ากับปีที่แล้วครับอย่างข้าวราดแกงขายแค่40บาทนะฮะลาดหนึ่งอย่าง40ลาด2อย่าง50บาทนอกจากนี้ทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับขณะที่มูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลานะฮะได้เปิดโรงครัวให้ประชาชนเข้าร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจโดยจัดประกอบอาหารเจรับประทานฟรี3มื้อมื้อเช้าตอน 7:00 นถึง 9:00 นมื้อเที่ยง 11:30 นถึง 13:30 นมื้อเย็น 4:30 นถึง 18:30 นนะครับและยังมีการจัดพิธีสวดมนต์เป็นประจำทุกวันตอน 9:00 นกับ 18:30 นในตอนเย็นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่ตลาดสดเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะบริเวณหัวสะพานตลาดสดนะที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารเจฉันทนามีประชาชนนะครับผู้ถือศีลกินเจเดินทางมาต่อคิวเลือกซื้ออาหารเจปรุงสุกอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับเจ้าของร้านอาหารเจฉันทนาคุณเกษณีบุญหนุนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าปีนี้เนี่ยทางร้านเปิดขายยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจและก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นจุดเด่นของทางร้านก็คือความหลากหลายของเมนูอาหารเจนะฮะปรุงสดใหม่นะฮะมีให้เลือกไม่ต่ำกว่า30รายการเมนูกับข้าวทั่วไปเริ่มต้นเพียงถุงละ30บาทหมูทอดเจ3ชิ้น20บาทยำปลาทูเจถุงละ50บาทน้ำพริกเจเนี่ยขีดละ35บาทนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับ
0: ส่วนช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Good afternoon and thank you very much for joining us for the NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're here with me again. I'm Shanita Asidakit Krathon. Thailand and Timor-Leste have agreed to deepen cooperation in trade, security and regional affairs following an official visit by Timor-Leste Prime Minister to Thailand.Prime Minister Anutin Chanwirakul yesterday welcomed the Prime Minister of Timor-Leste Guy Rela Zanana Gusmao for talks at the Government House where the two leaders have witnessed the exchange of a Memorandum of Understanding establishing a bilateral consultation mechanism. The agreement follows Timor-Leste's admission as ASEAN's newest member last year.Both sides agreed to strengthen cooperation in five areas, including diplomacy, security, economic development, human resources, and regional cooperation. Economic priorities include expanding trade in rice and processed agricultural products, encouraging Thai investment in infrastructure, energy, and tourism, and accelerating an air services agreement to support direct flights between Bangkok and Delhi.The two countries will also strengthen military ties and cooperation against transnational crime and cyber threats. A three-year program will focus on human resources and public health, alongside continued support for child and youth development projects in Timor-Leste. Both governments also plan to hold their first bilateral consultation meeting in Timor-Leste and organize activities marking the 25th anniversary of diplomatic relations in 2027. Thailand has also pledged to support Timor-Leste's preparations for a future ASEAN chairmanship.
3: We want the next phase of the relationship to be practical and economic with a stronger commercial.Links between Thai and Timorese business and more Thai investment.

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ

สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่แผ่นดินไหวรุนแรงในปานามานะครับสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนหลายหลังแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับทางการปานามายืนยันมีอาคารบ้านเรือนหลายแห่งนะครับได้รับความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในกรุงปานามาซิตี้เมืองหลวงกินเวลาประมาณ40วินาทีขณะที่ประชาชนจำนวนมากครับพากันอพยพไปอยู่บนท้องถนนนะครับหลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามินอกจากนี้ยังเกิด after shock ตามมากว่า40ครั้งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและแผ่นดินไหวครับไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามินะครับด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุครับว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรเบาบางห่างจากกรุงปานามาซิตี้เมืองหลวงปานามาราว200กิโลเมตรและประเมินครับว่าอาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: พายุเฮอริเคนอิซายัสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกโดยคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3ทางการต้องเตรียมพร้อมรับมือเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกขณะเดียวกันได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของรัฐอลาบามาฟลอริดาและจอร์เจียพร้อมกับเตือนว่าอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรและมีฝนตกหนักสูงสุดประมาณ38เซนติเมตรประชาชนราว 1.7 ล้านคนในพื้นที่แพนแฮนเดิลของรัฐฟลอริดารวมถึงบางส่วนของรัฐแอลาบามาของพายุทอร์นาโดส่วนหลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดาและแอลาบามา
0: สภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีรวมทั้งเกาะซิซิลีทางใต้แปรปรวนหนักตลอดช่วง2วันที่ผ่านมานะครับล่าสุดได้เกิดพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ขึ้นระหว่างเมืองมาซาร่าและเปโตซิโนในแคว้นทราปานีก่อความเสียหายเป็นบริเวณกว้างมีอาคารบ้านเรือนต้นไม้เก่าแก่นับร้อยปีหักโค่นนะครับอีกทั้งเศษซากวัสดุเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง2เมืองดังกล่าวพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นพร้อมกัน2ลูกบริเวณใกล้ท่าเรือเมืองมาซาร่าทีนี้พายุได้เคลื่อนจากกลางน้ำเข้าสู่ฝั่งกลายเป็นทอร์นาโดสร้างความเสียหายแก่โรงเรียนแห่งหนึ่งและเด็กนักเรียนหลายคนได้รับบาดเจ็บ
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้ทางองค์การยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจะสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งชี้ว่าอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493หรือในรอบ76ปีอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความรุนแรง

0: ลนิโยจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC โดยห้ามบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศทำธุรกิจกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งอาจทำให้ธนาคารปิดบัญชีบริษัทประกันยุติความคุ้มครองและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระงับความร่วมมืออย่างไรก็ตามมาตรการได้กำหนดระยะผ่อนผันนาน6เดือนพร้อมยกเว้นธุรกรรมบางประเภทความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้แก่นางนาวาเนเทมนาวีพิเล่นักกฎหมายและผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายทมิฬจากการที่ตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้นางพิเล่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงแอฟริกาใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดาและศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
0: ไปดูภาพปฏิบัติการพิเศษของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกในการบุกทลายแหล่งผลิตยาเสพติดบนเทือกเขาในรัฐซินาโลอาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแก๊งอาชญากรรมซินาโลอาคาเทลโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเม็ดเอมเฟตามีนหรือไอซ์ได้จำนวนมหาศาลถึง 16.8 ตันนับเป็นหนึ่งในภารกิจกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งและมีขึ้นภายใต้การสั่งการของรัฐบาลประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามที่ขึ้นบริหารเม็กซิโกมาได้2ปีแหล่งผลิตยาเสพติดนี้มีพื้นที่กว้างขวางราว 5,700 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตไอซ์สูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยบุกทลายได้ในรัฐบาลเม็กซิโกชุดนี้คาดว่าแหล่งผลิตแห่งนี้น่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับแก๊งดังกล่าวราวๆ347ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้แก๊งซินาโลอาคาเทลก่อตั้งโดยเอลชาโปซึ่งเป็นหนึ่งใน6แก๊งที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติฐานอยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐส่วนการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลเม็กซิโกก็เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะตั้งกำแพงภาษีสินค้าต่อเม็กซิโกหากไม่จัดการกับปัญหายาเสพติด
1: ไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้วงการฟุตบอลอังกฤษกำลังให้ความสนใจในเรื่องของคดีความผิดกฎการเงินของแมนซิตี้นะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากครับ
1: ครับเชิญครับ
2: มังครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกซาอุดิโปรลีกนะครับซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดก็ทำประตูช่วยให้อัลนาเซอร์ครับถล่มดิลิยาคลับไป3ประตูต่อ0ครับศึกฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนะครับที่สนามอัลอาวานพาร์คในกรุงริยาดอัลนาเซอร์ครับมาในชุดสีเหลืองเปิดบ้านรับการมาเยือนของดิลิยาคลับนะครับในชุดสีขาวเริ่มเกมครึ่งแรกมาแค่9นาทีครับคริสเตียโนโรนัลโดจังหวะนี้ได้ส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายครับแต่ว่าผู้ตัดสินยกเป็นลูกล้ำหน้าก่อนนะครับก็พลาดได้ประตูไปแต่อย่างไรก็ตามครับนาทีที่23ก็มาแก้ตัวสำเร็จหาจังหวะจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดครับช่วยให้อัลนาเซอร์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาทีที่35ครับเจ้าถิ่นขยับนี้ห่างเป็น2ต่อ0ครับจากจังหวะขึ้นมาหม่งลูกแต่มุมของซามูคอสตาเกมเข้าสู่ครึ่งหลังทีมเยือนพยายามเปิดเกมรุกเข้าสู้ครับมีโอกาสลุ้นไข่แตกในนาทีที่50แต่ว่าเบนโต้ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นโชว์ซูเปอร์เซฟป้องกันไว้ได้ครับกระทั่งนาทีที่77อัลนาเซอร์มาได้ประตูปิดกล่องจากการต่อบอลเข้าไปทำอย่างสวยๆครับแล้วก็เป็นคิงส์ลีย์โกมองนะครับที่สังหารเข้าไปอย่างเด็ดขาดจบเกมอัลนาเซอร์เปิดบ้านถล่มดิริยาคลับไป3ต่อ0เก็บเพิ่มเป็น19คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงร่วมกับอัลคาเซียนะครับขณะที่ดิริยาคลับอยู่อันดับที่9ครับมี11คะแนนเข้าเดิมครับขณะที่ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาอินสติตูปิโตนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียร์ไป2ประตูต่อ2ครับฟุตบอลอาร์เจนตายพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นนะครับเลคคอสูล่าที่เมืองกอร์โดบาอินสติตูโตนะครับทีมจ่าฝูงมาในชุดลายทางสีแดงครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบคาจูเนียร์ทีมยักษ์ใหญ่ในชุดสีน้ำเงินครึ่งแรกนาทีที่14อินสติตูโตนะครับได้ประตูขึ้นนำก่อน1ต่อ0จากเฟร์นันโดอาลากอนจากนั้นไม่นานครับนาทีที่23โบคาจูเนียร์ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้อย่างรวดเร็วนะครับจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นครับรับบอลหลุดมือมาเข้าทางด้านของเอเนอร์วาเลนเซียนะครับตามซ้ำเข้าไป เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่48ครับเจ้าถิ่นขยับหนีอีกครั้งเป็น2-1จากโจนาธานกาวานนะครับแต่ว่าโบคาจูเนียก็ฮึดครับตีเสมอเป็น2-2ได้สำเร็จนาทีที่56จากการทำประตูของมิเกลเมเลนเตลนะครับเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเสมอกันไป2-2ทางด้านของอินสตูโตก็ยังคงเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับ12นัดมี26คะแนนมาดูในส่วนของคดีความของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับทางฝั่งของไมเคิลคาลิกกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกออกมาเรียกร้องให้เร่งหาข้อสรุปคดีความผิดทางการเงินนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไมเคิลคาลิกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปกรณีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิดละเมิดกฎทางการเงินอย่างร้ายแรงตั้งแต่ช่วงปี2009จนถึงปี2018ครับคาลิกย้ำว่าความรวดเร็วในการจัดการเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทุกคนในลีกมีความชัดเจนและก้าวเดินต่อไปครับเพราะนี่คือสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อวงการฟุตบอลซึ่งการออกมาเรียกร้องของคาลิกในครั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของกุนซือชั้นนำรายอื่นครับไม่ว่าจะเป็นอันโดนีอิลาโอล่านะครับเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลที่มองว่าความไม่แน่นอนคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในตอนนี้ขณะที่มิเกลอาร์เตต้าจากอาร์เซนอลและก็ชาบีอลอนโซจากเชลซีก็ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องมีความละเอียดทุกขั้นตอนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ควรต้องเคารพการตัดสินของคณะกรรมการอิสระไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามครับสำหรับแมนซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาตกแต่งบัญชีรายได้และไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนซึ่งปัจจุบันสโมสรกำลังอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์นะครับท่ามกลางการรอคอยบทลงโทษที่ชัดเจนจากทางพรีเมียร์ลีกต่อไปครับไปดูบาสเกตบอลในลีกของยุโรปกันบ้างครับซากิลิสคาวนาสโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับบุกไปเอาชนะบาร์เซโลน่าถึงถิ่น88-81ในศึกบาสเกตบอลยูโรลีกครับเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลยูโรลีกครับที่สนามปาเลาบราอูกราน่านะครับในประเทศสเปนบาร์เซโลน่าเจ้าถิ่นครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของซากิลิสคาวนาสนะครับเกมนี้ไฮไลท์อยู่ที่ควอเตอร์ที่4เลยครับเมื่อซากิลิสคาวนาสระเบิดฟอร์มเก่งทำไปถึง33คะแนนโดยทำแต้มทิ้งห่างเจ้าถิ่นในควอเตอร์นี้ถึง17แต้มเป็นทางด้านของคาร์เซนเอ็ดเวิร์ดนะครับเหมาคนเดียว11คะแนนในช่วงชี้ชะตาครับรวมถึงลูกยิง3คะแนนสุดสำคัญในช่วง1นาที54วินาทีสุดท้ายช่วยให้ทีมเยือนพลิกขึ้นนำและไม่ปล่อยให้บาร์เซโลน่าแซงกลับไปได้อีกครับจบเกมซากิลิสคาวนาสบุกมาชนะบาร์เซโลน่าถึงถิ่นอย่างสนุกเลยครับ88-81คะแนนโดยคาร์เซนเอ็ดเวิร์ดแม้จะได้จัสตินโรบินสันทำแต้มสูงถึง4ลูกแต่ก็เป็นผู้เล่นเจ้าถิ่นเพียงคนเดียวครับที่ทำคะแนนแตะหลักหลังเกมครับทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ2แพ้2เท่ากันซากิลิสขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่8นะครับส่วนบาร์เซโลน่าล่วงลนมาอยู่อันดับที่9ไปดูอีกคู่ครับเป็นโอลิมเปียกอสในชุดสีแดงเปิดบ้านรับการมาเยือนของอนาโดลูเอเฟสนะครับเป็นทีมดังจากลีกของตุรกีในชุดสีขาวน้ำเงินด้วยกันทำแต้มได้ดีครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่เร่งทำคะแนนทิ้งห่างทีมเยือนไปแบบไม่เห็นฝุ่นครับนำทีมมาโดยชองมอนเตโลนะครับทำแต้มสูงสุดเกมนี้16คะแนนแล้วก็ไทลิสโจนครับบวกเพิ่มอีก11คะแนนกับอีก6รีบาวขณะที่อนาโดลูเอเฟสแม้จะได้แคเมรอนเพนนะครับที่ประเดิมสนามนัดแรกและก็ทำแต้มสูงสุดให้ทีม12คะแนนแต่ว่าภาพรวมของทีมยังไม่ดีพอครับที่จะหยุดความร้อนแรงของเจ้าบ้านได้จบเกมโอลิมเปียกอสเอาชนะไปขาดลอย89-66คะแนนเก็บชัยชนะขยับสถิติเป็นชนะ3แพ้1ครับขณะที่อนาโดลูเอเฟสชนะ1แพ้3ครับไมค์ดิตก้านะครับอดีตผู้เล่นและเฮดโค้ชของชุดแชมป์ซูเปอร์โบว์ของชิคาโกแบสครับได้เสียชีวิตลงด้วยวัย86ปีครับครอบครัวของไมค์ดิตก้าครับออกแถลงการยืนยันข่าวเศร้านะครับว่าอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับตำนานของชิคาโกแบสได้จากไปอย่างสงบในวัย86ปีครับสำหรับดิตก้าหรือที่แฟนๆคุ้นเคยในฉายาไอรอนไมค์นะครับและก็ดาครับถือเป็นสัญลักษณ์ของทีมชิคาโก

โกเบสนะครับอย่างแท้จริงโดยเขาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ NFL ได้ทั้งในฐานะผู้เล่นและก็โค้ชครับผลงานโดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดคือการคุมทีมชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่20ในปี1985ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมชุดที่มีเกมรับแข็งแกร่งที่สุดตลอดการของ NFL ทางด้านของเบนจอห์นสันเฮดโค้ชคนปัจจุบันของชิคาโกแบร์สครับได้ร่วมกล่าวแสดงความเสียใจก่อนการฝึกซ้อมโดยยกย่องว่าดิก้าเป็นตำนานที่แท้จริงของสโมสรอิทธิพลและแนวทางความคิดสร้างทีมของเขายังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันและตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มานั่งในตำแหน่งเดียวกับตำนานรายนี้ที่เคยทำหน้าที่นะครับทั้งนี้ไมค์ดิก้าครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศหรือว่า Hall of Fame ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีพขณะที่เสื้อหมายเลข89ของเขาก็ได้รับการประกาศรีไทร์เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดจากทางสโมสรไปเมื่อปี2013ที่ผ่านมาครับแกลนฟอร์เรสต์ครับโปรชาวสกอตแลนด์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำกอล์ฟโอเพ่นเดอเอสปัญญาในวันที่2ครับการแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour รายการ The Open De Espanya นะครับที่สนามคลับ De Campo ในกรุงมาดริดประเทศสเปนหลังจบการแข่งขันในรอบที่2ครับแกลนฟอร์เรสต์นะครับโปรชาวสกอตแลนด์เป็นผู้นำร่วมจากวันแรกครับผลงานวงสวิงยังร้อนแรงต่อเนื่องเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์ขยับสกอร์รวมขึ้นไปเป็น9อันเดอร์พาร์ครับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวได้สำเร็จมีทางด้านของคอนเนอร์ไซม์นะครับโปรเพื่อนร่วมชาติและก็เจลเกอร์บาครับจากสวิตเซอร์แลนด์ที่รอบนี้พัดร้อนแรงกดไป5เบอร์ดี้รวดรั้งอันดับที่2ร่วมกันครับสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของยูเฮเนโอชากาล่าโปรเจ้าถิ่นชาวสเปนผู้นำร่วมจากวันแรกครับฟอร์มแผ่วลงไปครับทำสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์หล่นมาอยู่อันดับที่4ร่วมกับโจดีนจากอังกฤษขณะที่แพทริกรีดอดีตแชมป์เมเจอร์ชาวอเมริกันพลาดพัดเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายทำให้สกอร์รวมไม่ผ่านเกณฑ์การตัดตัวนะครับต้องปิดฉากรายการนี้ไปก่อนใครอย่างน่าเสียดายครับมาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับแม็กซ์เวอร์สเตปเปนนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องผงาดคว้าตำแหน่งโพลโพสิชันบริสเลสศึกฟอร์มูล่า1สิงคโปร์กลางปีครับการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกครับหรือว่าฟอร์มูล่า1รายการสิงคโปร์กลางปีที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตเป็นการลงประลองความเร็วในรอบคัดเลือกนะครับจัดอันดับกริดสตาร์ทสำหรับรอบสปรินท์เรสนะครับปรากฏว่าแม็กซ์เวอร์สเตปเปนจากทีม Red Bull ครับเพิ่งจะปลดล็อกคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลยังคงรักษาความมั่นใจครับและทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุด1นาที31.156วินาทีคว้าตำแหน่งโพซิชันไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฉือนชนะจอร์จรัสเซลจากทีม Mercedes นะครับที่ตามมาอันดับที่2เพียงแค่ 0.120 วินาทีแพ้ครับจากค่าย Ferrari นะครับขณะที่อันดับ4และ5เป็นของ2นักขับจากทีม McLaren ทั้ง Oscar Piastri และก็ Lando Norris ตามมาด้วย Lewis Hamilton ในอันดับที่6ทางด้าน Kimi Antonelli นะครับนักขับดาวรุ่งคนทำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสูงสุดตอนนี้ก็ทำเวลาเข้ามาอันดับที่7ครับส่วนเซจิโอเปเลสอีกหนึ่งนักขับจากทีม Red Bull พลาดท่าเสียหลักชนกำแพงตั้งแต่ช่วง Q1 นะครับก็ทำให้พลาดโอกาสลุ้นทำอันดับไปอย่างน่าเสียดายครับมาดูเทเบิลเทนนิสกันบ้างครับคู่ผสมมือวันดับ1จากเกาหลีใต้พลิกแซงชนะคู่จากไชนีสไทเปไปอย่างสนุก3-2เกมครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชไปครองครับศึกเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศอิมจงฮุนนะครับจับคู่กับชินยูบินครับเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากเกาหลีใต้โคจรมาดวลกับหลินยุนจูแล้วก็เจิ้งอี้จิงนะครับเป็นคู่มือวางอันดับ7จากไชนีสไทเปแมชนี้บอกได้เลยครับสนุกสูสีดุเดือดบีบหัวใจสุดๆโดยคู่จากไชนีสไทเปเล่นได้แน่นอนกว่าครับขยับขึ้นนำไปก่อน2-1เกมและในเกมที่4มีโอกาสจะปิดแมชคว้าแชมป์อยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าคู่จากเกาหลีใต้ไม่ยอมแพ้ครับสู้แบบสุดมันโกงความตายเซฟแชมเปี้ยนชิพพอยต์ไปถึง8ครั้งและก็พลิกกลับมาเอาชนะในเกมที่4ดึงโมเมนตัมกลับมา

0: องไปตัดสินในเกมสุดท้ายครับซึ่งสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจบเกมคู่เกาหลีใต้พลิกแซงชนะไชนีสไทเปไป3-2เกมสกอร์12-14 11-9นะครับ16-18 13-11และ11-8คว้าแชมป์แรกของศึก China Smash 2026ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาเมืองเอกของจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียค่ะซึ่งเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองจนขมุกขมัวกลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
1: หมดเวลาของ NBD News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมครับถ้าหากว่าเอ่ยถึงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแน่นอนครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านึกถึงน้ำตกแจ้ซ้อนที่อำเภอเมืองปานครับแต่วันนี้นะครับรายการเช็คอินที่เหนือครับผมจะพาคุณผู้ชมมาลัดเลาะมาเที่ยวที่แห่งใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะแห่งแรกคือการมาสักการะเราเที่ยวแบบสายมูครับผมมาอยู่ที่วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนอกจากจะพาคุณผู้ชมมาสายมูมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับจุดเช็คอินก็เยอะเหมือนกันพูดถึงพระพุทธรูปญี่ปุ่นที่แม่ทะมีไดบุสึใช่ไหมครับแต่ที่นี่มีไดฮันโซเราไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วครับสามารถมาสักการะพระพุทธรูปแบบญี่ปุ่นได้ที่นี่เหมือนกันและนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นรูทของททที่เขาบอกไว้นะครับว่าอยากจะให้แบบเที่ยวจากแม่กำปองเชียงใหม่แล้วทะลุมาเมืองปานทะลุมาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับสำหรับการเรียกว่าเป็นการรีวิวนะครับแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับ

นมัสการพระคุณเจ้าครับคุณผู้ชมครับบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่านี่คือเช็คอินถิ่นเหนือนะไม่ใช่สารธรรมนำสุขนะครับงั้นสายมูต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับเผื่อว่าจะตามผมมา

0: มูลที่วัดที่นี่นะครับพระคุณเจ้าครับวัดแห่งนี้เราเพิ่งสร้างมาไม่นานนี่เองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วสร้างมาไม่นาน
0: ครับประมาณปี
1: 2560
0: ครับ
1: ตรงวันเกิดครูบาพอดีเลย
0: อ๋อ
1: 30เมษาย
0: น
1: 2510มาวางศิลาฤกษ
0: ์ครับถ้าพูดถึงเราเดินมาเข้าวัดป่าแห่งนี้นะครับสถานที่สำคัญที่ต้องมามูต้องมาสักการะต้องมากราบไหว้มีอะไรบ้างครับคุณเจ้าครับ
1: ก็มีตอนแรกเราขึ้นมาก่อนมาจอดรถแล้วก็มาขึ้นมาไหว้พระประธานก่อนหลวงพ่อสำเร็จแล้วขึ้นว่าประธานสมเด็จมหาจักรพรรดิดวงแก้วนพรัตน์ที่เราได้สร้างครั้งแรกเลยแล้วก็วางศิลาฤกษ์สร้างวิหารด้วยแล้วก็สร้างพระประธานด้วย
0: จริงๆวิหารนี่คือทรงล้านนาเลยใช่ไหมคุณเจ้าครับ
1: ทรงล้านนาเป็นทรงเรียนแบบของครูบาศรีวิชัย
0: อ
1: ันนี้คือล้านนาแท้ๆเลย
0: ครับแบบครูบาเจ้าศรีวิชัยเลย
1: ใช่ครูบาเจ้าศรีชัยแล้วก็ประยุกต์หน่อย
0: ครับ
1: ก็คือเป็นคอนโทรลนี้เป็นของครูบาศรีวิชัยโดยเฉพาะเลย
0: จุดแรกที
1: ่
0: ต้องขึ้นมาสักการะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ใช่ใช่
0: ครับแต่พระพุทธเจ้าสิ่งที่เราเข้ามาแล้วเห็นก็คือพระพุทธในหันโศกอันนี้คือสะดุดตามาก
1: อันนี้สะดุดตามากก็คือตอนครั้งหนึ่งครูบาไปกิจนิมนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยไปเห็นแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าจะได้มาสร้างที่เมืองเหนือเราไงก็เลยแบบเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีก็เลยอยากกราบไหว้ก็อยากให้ศรัทธามากราบไหว้ด้วยเพราะเดินทางไปญี่ปุ่นมันก็ไกลใช่ไหมก็เลยอธิษฐานไว้แต่ยังไม่ได้สร้างแต่จู่ๆก็มีปฏิหารศรัทธาทางสิงคโปร์เข้ามาอธิษฐานที่ในถ้ำและธุรกิจเขาก็เจริญรุ่งเรืองไง
0: ว
1: ิ
0: เลยครับ
1: แล้วเขามาสร้างเขาก็มาถวายหลวงพ่อสร้างเลยประมาณ 3-4 ล้านนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เป็นปุ่น
0: เราไม่ต้องได้ไปถึงญี่ปุ่นคุณผู้ชมมาแค่เมืองปานมาสักการะที่วัดแห่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับพระพุทธไดหันโ
1: ซไดหันโซ
0: ครับ
1: ของจริงเขาอยู่ที่เกาะแล้วก็จะเห็น
0: ครับ
1: ใครเคยไปก็เห็น
0: เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกว่ามีนักธุรกิจ
1: ใช่ใช่ใช่
0: กันเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในถ้ำหน่อย
1: ได้ได้ได้
0: เผื่อจะได้ตามรอยนักธุรกิจท่านนี
1: ้
0: แล้วก
1: ็
0: อย่างที่บอกนะครับว่าสายมูเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสบายใจมาสักการะวัดนี้กันครับพระคุณเจ้าอันนี้ของใหญ่มากอันนี้คือตีได้จริงๆเหรอพระคุณเจ้าครับ
1: ก็เขาเรียกว่าคล้องเนี่ยธรรมดาเลย5เมตรเขาจะตีไม่ค่อยดังนี่เอาไว้โชว์ไว้โชว์แล้วก็ครูบาก็เลยจ้างช่างที่จังหวัดอุบลมาตีเนี่ยเขาใช้เวลา15ก็เลยเอาเขาเรียกว่าตอนนั้นอาเซียนกำลังดังเลยก็เลยเอาธงแต่ละประเทศ
0: มาตกแต่งไปด้วย
1: แล้วก็มีศรัทธาต่างประเทศมากราบไหว้มาบูชามากราบไหว้มาขอพรมาอะไรเงี้ย
0: ตอน
1: น
0: ี้
1: เขาก็มาเห็นนะ
0: ตั้งแต่เราไปวัดมาตั้งแต่ผมไปวัดมานะผมว่าที่นี่น่าจะเป็นที่มีคลองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ไปมาสำหรับพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคร
1: ับ ใช่ใช่อ
0: ู้ใหญ่จริง
1: ๆ10เมตรอันนี้คือ10เมตร
0: 10เมตรใช่ไหมคร
1: ับ 10เมตรใช่ใช
0: ่ก็คือก่อนจะเข้าถ้ำก็แวะมาเช็คอินที่คลองก่อนคือมาถึงต้องจุดธูปก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ที่มาญาติโยมที่มาถึงแล้วก็จุดธูปขอเปิดโชคเปิดลาภก่อนขออนุญาตเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำ
0: ครับ
1: เพราะข้างในไม่ให้จุดธูปเพราะเป็นควัน

0: ือเข้ามาแล้วเย็นมากเลยครับพระคุณเจ้าครับ
1: อากาศจะเย็นหน่อยตรงนี้
0: เหมาะกับการมานั่งสมาธิครับ
1: ใช
0: ่
1: เพราะว่าเวลาตอนเย็นมาพระสงฆ์แล้วก็คณะก็จะมาสวดมนต์อยู่ในข้างในถ้ำตรงนี้นะ
0: ครับอันนี้เราก็คือจำลองเหมือนในถ้ำ
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งจะอยู่ใต้พระวิหาร
1: ใช่ใต้โบสถ
0: ์ใต้โบสถ์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่
1: ใช่ใช่
0: พระคุณเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตวัดที่นี
1: ่นิมิตแต่พญานาค
0: ครับ
1: นิมิตแต่พญานาค
0: เหตุที่มีแต่พญานาคอย่างเดียวเพราะอะไรครับพระเจ้าครับ
1: คือในว่าตัวเองมีความเชื่อสิ่งพวกนี้อยู่แล้วปฏิบัติธรรมมาแล้วก็นี่ท่านก็มาเหมือนเข้าฝันเข้านิมิตอะไรเงี้ยเนาะให้มาทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนาะ
0: คร
1: ับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรเนี้ยก็เลยสร้างหลังจากที่จะสร้างโบสถ์ก็เลยมา

0: จุดธูปอธิษฐานว่าลูกขออธิษฐานสร้างโบสถ์วิหารตรงนี้ขอให้สำเร็จฉับพลันการให้มีลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันหลังจากนั้นก็มันไวสร้างประมาณ2ปีครึ่งก็เสร็จ
1: อ๋อด้วยแรงศรัทธาด้วยพุทธศาสนิกชนต่างๆลูกศิษย์ลูกหาก็มาร่วมกันอย่างน
0: ี้นะครับใช่ใช่ใช่ๆแกงนั้นก็เลยบอกว่าจะออกแบบยังไงให้แบบข้างล่างมีพญานาคเพราะว่านิมิตแต่พระองค์สีดำเลย
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเพื่อนยกสูงหน่อยแล้วก็จะให้มีประโยชน์ให้เรามานั่งสวดมนต์นั่งไหว้พระอะไรได้ปฏิบัติธรรมได้อะไรเงี้ย
1: คือแต่เย็นจริงๆคุณผู้ชม
0: เย็น
1: ที่เรามาถ่ายทำนี่คือถือว่าอุณหภูมิข้างนอกแบบร้อนมาก
0: ใช่
1: แต่พอเข้ามาแล้วมันเป็นแบบ
0: คนละอย่างเลยอ่ะ
1: คนละอย่างอากาศคนละอย่างกันเลย
0: ใช่อากาศคนละอย่างมีหินอธิษฐานยกพระอธิษฐานได้ครับอะไรเงี้ย
1: อ๋อเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่
1: หินศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่ยกดักยกเบาได้ใช่
1: ครั้งที่หนึ่งบอกชื่อนามสกุลบอกเรื่องที่อธิษฐาน
0: ใช่
1: ถ้าสำเร็จให้ยกหินศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้น
0: เบาที่สุด
1: ครับครั้งที่สองอธิษฐานถามเรื่องเดิมอีกครั้งถ้าสำเร็จให้ยกหินอันนี้คือครั้งแรกนะครับยกสองข้างเลยใช่ไหมครับ
0: ยกสองข้างเลย
1: โอ้โหทำกันนะ
0: อ
1: ันนี้คือขึ้น
0: ใช่จำเองก็จับองค์ท่านเลยก็ได้องค์หิน
1: อ๋อนะครับจับเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็อธิษฐาน
1: ขอให้สอง
0: ขอให้หนักที่สุดเลย
1: ขอให้หนักที่สุดนะครับเดี๋ยวนะอ๋อจริงจริงด้วยยกครั้งเดียวมัน
0: ใช่
1: มันไม่เหมือนครั้งแรกเลยอ่ะ
0: ใช่มันเหมือนมีอะไรมาถ่วง
1: อ๋อครับแสดงว่าสิ่งที่เอกได้ขอไว้เมื่อสักครู่นี
0: ้
1: สำเร็จ
0: ใช่อ๋อ
1: ครับสาธุครับหินศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมากราบไหว้กันตรงนี้

0: คือในถ้ำนี้พระคุณเจ้าครับพญานาคคือเยอะมากหลายองค์เลย
1: อธิษฐานไว้108องค์อ๋อ
0: 108องค์เหรอครับ
1: ใช
0: ่แต่เอกมาสะดุดตากับองค์นี้พระคุณเจ้าครับอันนี้คือมีความหมายยังไงครับเขากินเหมือนกินหางตัวเอง
1: ใช่เขาเรียกว่าทางเหนือภาษาไทยนาคบวงบาดนั่งบวกบาทอาจารย์เนี่ยเขามีความหมายว่ากินตัวเองนี่คือกินหางตัวเองนะเขาเรียกว่าในทางนี้เขาเรียกกินไม่เสี่ยงภาษาเนี่ยกินไม่เสี่ยงภาษาไทยกินไม่หมดมีกินมีใช้ตลอด
0: มีกินมีใช้ตลอดกินบะเสี่ยงกินบะมด
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: ใช่กุศลบายเขาอย่างนี้นี่
1: ใช่กินไม่เสี่ยงใครทำธุรกิจการงานอะไรก็มีพกไว้ก็คือเจริญรุ่งเรืองตลอดมีกินมีใช้มีตลอดมั่งมีตลอดไม่หมด
0: กินไม่หมดว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่
0: จริงๆแล้วประวัตินี่คือพญาครุฑจะกลัว
1: กลัว
0: เพราะว่า
1: เข้าไปรัดพญาครุ
0: ฑอ๋อคุณผู้ชมก็คือสถานที่แห่งแรกนะครับที่เรามาเมืองป่าในวันนี้ครับวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณอยู่ตำบลบ้านขอ
1: ตำบลบ้านขอ
0: ก่อนที่เราจะไปอุทยานแจ้ซ้อนหรือว่าเข้าไปในตัวเมืองป่านะครับก็แวะมาสักการะมาสวดมนต์มาทำบุญมาถ่ายรูปมาจิบกาแฟที่นี่มีคาเฟ่ของคุณเจ้าเนาะ
1: มี
0: ครับแต่จริงๆอย่างที่บอกแล้วครับว่าเมืองปานคาเฟ่ก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปจุดต่อไปนะครับไปชิมกาแฟไปเที่ยวคาเฟ่ที่นี่กันต่อนะครับกับรายการเช็คอินทินเหนือนมัสการพระคุณเจ้าวันนี้ด้วยนะครับ
1: สาธุ

0: หลังจากที่เราสายมูจากที่อำเภอเมืองปานแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ขับรถมาเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับททสำนักงานลำปางบอกว่าถ้ามาแจ้ห่มต้องมาชิมกาแฟที่นี่ Coffee Bruno นะครับพ่อแม่ชิมกาแฟไปเด็กๆเล่นกับแกะไปนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นโรงคั่วของกาแฟที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบรูโน่ครับหรือว่าคุณพ่อบรูโน่
1: ครับ
0: คุณบุโน่พูดภาษาไทยได
1: ้ได้ครับได้คร
0: ับ ขอยังชั่วหน่อยตอนแรกนึกว่าแบบต้องใช้ภาษาใบ้จริงคุณบุโน่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วยังครับ
1: เขา25ปีแล้ว
0: 25ปีแสดงว่าฟังภาษาไทยได้
1: ได้ครับ
0: พูดได้
1: ได้ครับ
0: เขาบอกว่าที่นี่เป็นกาแฟชั้นหนึ่งที่ได้รับเหรียญทองด้วย
1: ใช่ครับในปี2014ได้รับเหรียญทองที่ยุโรปที่อิตาลีแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้รับเหรียญทองอีกครั้งนึงโดยใช้กาแฟเอเชลเลนเต้ของเรา
0: ซึ่งกาแฟเราก็ปลูกเอง
1: เราซื้อกาแฟจากเกษตรกรที่แม่แฉมช่วยเกษตรกรแล้วก็เรารับกาแฟจากเขาแล้วก็คั่วที่นี่โดยมีเครื่องคั่วที่มาจากอิตาลี
0: อ๋อคืออย่างนี้คุณผู้ชมนอกจากเราจะได้กินกาแฟรสดีแล้วเราจะได้เล่นกับแกะแล้วกาแฟทุกแก้วเหมือนกับไปสนับสนุนเด็ก
1: ทุกท่อน
0: ด้วยใช่ไหมครับคุณโบโน่ทำบุญด้วยใช่ไหมครับครับตอนนี้เอกเห็นกาแฟเยอะเลยครับคุณโบโน่ครับ
1: คร
0: ับ ก็คืออันนี้มันก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับก็เอเชเลนเต้เป็นกาแฟที่เราได้เรียนทองใน
0: มิถุนา
1: ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวที่ได้รับเรียนทอง2014อีกแบบหนึ่งคือเอสเปรสโซอิตาเลียโน
0: ่ครับ
1: นะครับก็สองแบบนี้ก็มีแบบอิตาลีนะครับที่อิตาลีชอบมีเดียมเพื่อทำให้รสชาติกาแฟจะมีความหอมมีความเน้นในเรื่องที่เป็นอยู่ในปากนานๆ
0: คืออิตาลีก็ถือว่าเป็นเมืองเรื่องของกาแฟเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วกว่าจะได้รางวัลมาก็ไม่ใช่จะง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็แบบตรวจแล้วตรวจอีกใช่ไหมครับคุณโบโน่คร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมแค่นมอย่างนี้แล้วว่า
1: ครับ
0: อันนี้คือได้มาล่าสุดอันนี้คือได้ครั้งแรก
1: ใช่ครับแต่ก็ยั่นอันนี้ก็คุณภาพสูงเหมือนกันนะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็ที่หลังก็จะให้ดูว่าตัวนี้จะคั่วโดยเครื่องพิเศษนะครับเด
0: ี๋
1: ยวจะให้ดูที่หลังว่าจะเป็น
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายคุณผู้ชมตอนนี้เราบุกมาในช็อปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคงจะต้องแบบได้ขอชิมกาแฟที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบรูโน่เลยครับ

0: เสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ขอบคุณครับอ๋อจริงๆกาแฟมันก็จะต้องแบบช็อตประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่น่ารักมากกลิ่นหอมกลิ่นหอมเลย
1: ครับ
0: ได้เวลาของกาแฟในตอนบ่ายเราสามารถแบบเพิ่มน้ำผึ้งอะไรสักหน่อยได้ไหมครับคุณโบโน่
2: ก็เพิ่มได้แต่ช่วงแรกก็ต้องกินเป็นกาแฟแบบนี้เพื่อความหอมอยู่ในปากนะครับแต่กาแฟอาราบิก้านี้ก็หวานอยู่แล้ว
0: ครับสำหรับใครที่อาราบิก้าอันนี้คือตอบโจทย์คุณผู้ชมจริงๆมากกลิ่นดีมากต้องติดให้หมดเลยเนาะ
2: ใช่ตามความสดชื่น
0: กำลังดีคือไม่ร้อนจนเกินไปดื่มกาแฟร้อนแล้วสุดท้ายกับกาแฟเย็นขอบคุณครับแก้วสุดจ้ะนี่ครับร้านกาแฟบรูโน่ซึ่งมันดื่มต่อกันได้เลยใช่ไหมคุณบรูโน่
2: ได้ครับ
0: ร้อนกับเย็น
2: อาราบิก้าบนดอยแม่แจ่มก็คาเฟอีนมันมากน้อย
0: อันนี้ก็จะละมุนกว่าเมื่อสักครู่นี
2: ้ครับ
0: ครับเอ้ยคุณผมเหมือนได้ยินเสียงแกะคุณบูโน่ครับงั้นเดี๋ยวขอไปเล่นกับแกะได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องแกะกันครับ
2: ครับ

0: โน่คืออันนี้เป็นกะลาแล้วใช่ไหมครับ
1: กาแฟกะลาของที่นี้นะครับ
0: คร
1: ับ นะครับก็ตาครับแล้วก็
0: จากกะลาแล้วไปไหนต่อครับ
1: ก็เอาเปลือกออกแล้วก็คั่วนะครับ
2: อ๋อเราต้องเอาเปลือกออกก่อนใช่ไหมครับถึงจะไปคั่วได้เหรอ
1: ครับครับเปลือกออกแล้วก็เป็นเม็ดข้างในเป็นเม็ด

0: ไอ้กระบวนการมาที่ชาวบ้านที่เกษตรกรรู้ดี
1: คือมาจากอิตาลีเลยเหรอครับคุณบรูโน่ครับ
0: ก็วิกตอเรียหมายถึงไทยนะ
1: โอ้ welcome to Thailand
0: คืนนี้อายุ43ปีนะครับ
1: อ่อนกว่าเอกไป3ปี
0: ครับ
1: ครับแสดงว่ามันคั่วครั้งหนึ่งคือได้เยอะเลยสิครับถ้าอย่างนั้น
0: 30กิโลต่อครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ใช้เราใช้กาแฟข้างบนนี้แล้วก็เวลาเครื่องประมาณอยู่ณพุ่มประมาณ200องศาเราเปิดตัวนี
1: ้ครับ
0: เราเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้โ
1: อเคแล้วมันก็คือคั่วอยู่ตรงนี้เลย
0: เปิดตัวนี้แล้วก็ลงมาที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: ลงเข้าที่นี่แล้วก็คั่วแล้วก็เราดู3อย่างคือเวลาอุณหภูมิและสีก็เวลาสำคัญเวลาที่คั่วแล้วก็อุณหภูมิเพื่อจะมีรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเช็คดูสีของกาแฟนะครับเพื่อจะเป็นสีเหมือนกันทุกครั้งที่เราคั่วนะครับ
1: กำลังจะถามพอดีว่ามีโคมไฟไว้ทำไมอยู่ตรงนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือเช็คสี
0: สำคัญมากครับทุกครั้งที่เราคั่วต้องเช็คสีเพื่อจะดูว่าสีเหมือนกันเพื่อจะทำให้เหมือนกันหมดแล้วก็มีคุณภาพเหมือนกันแล้วก็มีรสชาติเหมือนกัน
1: คร
0: ับนี่เป็นกาแฟเอเชเลนเต้ที่เราคั่วแล้วสัปดาห์นี้นะครับ
1: คุณผู้ชมกว่าจะเป็นกาแฟให้เราหนึ่งแก้วเนาะใช้เวลาแบบกระบวนการคือขั้นตอนเยอะมากแล้วตอนนี้เราเพิ่งได้2ที่เมื่อกี้เราเข้าวัดวันนี้เราเข้าโบสถ์ไม่เข้าสองศาสนาแล้วขอบคุณคุณบรูโน่นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: Nice to meet you thank you คุณผู้ชมครับก็แวะมาชิมกาแฟที่นี่ได้อย่างที่บอกว่ากาแฟดีจริงๆเด็กๆก็จะได้เล่นกับแกะด้วยนะครับแล้วจะได้เห็นกระบวนการขั้นตอนในการทำกาแฟแล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องๆเป็นทุนการศึกษาด้วยนะครับ

0: ุณผู้ชมครับขากลับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับแวะมาซื้อสร้อยนะครับแล้วก็มาทำ DIY สร้อยมาฆ่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาแฟในสวน DIY สร้อยมาฆ่าพระเจ้า5พระองค์และอยู่กับผู้ใหญ่ณัฐพงศ์สวัสดีครับผู้ใหญ่
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่เมล็ดเหล่านี้หลากหลายมันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เอกสนใจอันนี้ก็คือเป็นชื่อตามร้านที่บอกพระเจ้า5พระองค์
1: ครับ
0: เอาจริงๆนะเรามาครั้งแรกอ่ะเรามีรู้สึกอันนี้คือมะกรูดที่มันแห้งหรือบวยที่มันแห้งแต่ถ้าเราสังเกตดูจริงๆคุณผู้ชมเหมือนกับมีครับเป็นพระพุทธรูป
1: ครับ
0: เป็นแบบ5องค์นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอามา DIY พอ DIY เสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: พอ DIY เสร็จเป็นแบบนี้เราก็สามารถเอามาใส่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ได้เลยก็คือเปลี่ยนจากหินแบบนี
1: ้
0: เป็นแบบนี้เขามีความเชื่อยังไงครับผู้ใหญ่ในการแบบห้อยเครื่องประดับแบบนี้ครับ
1: เชื่อว่าไอ้เวลาถ้าห้อยแล้วจะแบบเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอะครับแล้วก็แบบไอ้มีพระคุ้มครองอะครับ
0: ครับแต่จริงๆในร้านเรามีเครื่องประดับเยอะเลยเนาะผู้ใหญ่เนาะ
1: คร
0: ับก็คือถ้าอันนี้เป็นหยกเป็นหินใช่ไหมครับ
1: เป็นหยก
0: คือสวยมากครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบเมล็ดทั่วไปก็จะ
1: เป็นลูกเดือย
0: เป็นลูกเดือย
1: ครับ
0: ลูกเดือยคืออันนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ลูกเดือยนี้คือเราสำหรับผมนะผมจะคุ้นกับเสื้อที่เขาเอาใส่ในเสื้อของพี่น้องปากกากยอครับคุณผู้ชมก็คืออันเดียวกันเลย
1: อันเดียวกันเลยคร
0: ับ แล้วก็จะมีมะค่า
1: เม็ดมะค่าครับ
0: เม็ดมะค่าก็จะเอามาใส่เป็นแบบนี้เพื่อมาแขวนจริงๆมันคือแบบนี้นะ
1: ใช่ครับถ้าเจาะนี่เดี๋ยวแมลงมันจะเข้าครับ
0: อ๋อเราก็เลยไม่เจาะใช่ไหมครับ
1: วิธีที่ว่าแบบเอามาให้พันรอบแล้วก็ให้ห้อยได้ครับโดยที่ไม่มีการเจาะ
0: ส่วนอันนี้มันเหมือนเม็ดทานตะวันแต่จริงไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผู้ใหญ่

0: เม็ดหางนกยุงอะครับ
1: อ๋อที่มันเป็นฝักๆ
0: ใช่ครับ
1: ที่มันเหมือนมีดดาบมันนะครับ
0: ใช่ครับตัวนี
1: ้เราจะเห็นดอกมันตอนช่วงหน้าแรงร้อน
0: ๆ
1: มันจะออกดอกแล้วมันจะมีฝักก็เก็บเม็ดข้างในมันมาร้อยเรียงเป็นแบบนี้เป็นเครื่องประดับเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มีอันนี้ซาบ้า
0: ครับลูกซาบ้าครับ
1: ลูกซาบ้า
0: ซาบ้าย้อยครับ
1: แบบนี้ก็เอามาเป็นเครื่องประดับได้เลยคือเยอะเลยคุณผู้ชมจริงๆตัวนี้มีเป็นคาเฟ่
0: เป็นร้านกาแฟด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็แบบสอน DIY ด้วย
1: อ๋อ
0: สอนทำเล็กๆแบบเหมือนต่างหูแบบชิ้นเล็กๆครับ
1: พอเราคําว่า DIY มันก็จะมีแค่ชิ้นเดียวในโลก
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีใครเหมือนแน่นอนมันก็จะเป็นของเราไปเลยเนาะ
0: ใช่คร
1: ับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นรูทที่สามารถแวะมาได้เลยนะครับมีทั้งคาเฟ่วันนี้เราไปคาเฟ่มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปวัดมาไปโบสถ์มาก็ถือว่าครบทีเดียวสำหรับรูทเส้นอำเภอเมืองปานกับอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับก็ติดตามกันแล้วก็มาเที่ยวกันได้ที่นี่จังหวัดลำปางขอบคุณผู้ใหญ่ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเลือกซื้อของฝากกันแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนคุณผู้ชมติดตามได้ใหม่นะครับดิจิตอลทีวีหมายเลข11และ NBT2HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรและเดี๋ยวแต่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาว่าอันซีนไทยๆของจังหวัดกำแพงเพชรมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในรายการค่ะ

วัดหนองปิงนะครับสมัยตอนนู้นจะเป็นยังไม่ได้เป็นวัดหนองปิงนะครับเป็นที่พักสงฆ์นะครับที่หลวงพ่อโบขี้ได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วต่อมาพ.ศ.2540นะครับหลวงพ่อก็ได้เดินทางมาแล้วก็ได้รวบรวมที่ดินนะครับทั้งหมดนี้นะครับสร้างเป็นวัดหนองปิงนะครับแล้ววัดหนองปิงแห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งได้ตั้งเป็นวัดขึ้นมาก็วันที่10เมษายนพ.ศ.2540นะครับวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับก็ถ้าด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้นะครับก็ตามตำนานที่เล่าว่าก็จะเป็นเคยเป็นที่พักรบซ้อมลำดาบลำทวนของพระบาทสมเด็จของพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วต่อมาก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้

ซ้อมรบลำดับลำตวนที่นี่เหมือนกันนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาของวัดหนองปิงนะครับที่หลวงพ่อได้มาสร้างวัดหนองปิงแห่งนี้ขึ้นมานะครับจุดเด่นของวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับก็คือโบสถ์ศิลาแรงนะครับที่สร้างด้วยศิลาแรงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรและภายในโบสถ์นะครับยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเงินไหลมานะครับแล้วก็ได้แกะสลักนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางเดินจงกรม29พระองค์นะครับแล้วก็ปางนั่งสมาธิ29พระองค์แล้วก็จะมียันดาวดึงด้วยนะครับแล้วก็จะมียันที่อยู่บนเพดานก็คือยันยอดมงกุฎนะครับแล้วก็ยันอิติปิโส108นะครับแล้วก็ยัน30ทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับยันมหานกยูงนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็มีซุ้มหน้าต่างนี้เป็นต้นนะครับของสมัยเชียงแสนสมัยสุโขทัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับที่ได้นำมานะครับแล้วก็วัดหนองปิงแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนะครับของกำแพงเพชรแล้วก็ยังได้รับรางวัลดีเด่นนะครับนะแห่งที่2ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยนะครับแล้วทางวัดก็ยังได้จัดอบรมนะครับปฏิบัติธรรมให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมทุกปีนะครับนี้เป็นต้นนะครับอุโบสถศิลาแรงของวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับมีความสำคัญเพราะว่าเราได้นำศิลาแรงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรมาสร้างนะครับนะแล้วก็ยังเป็นโบสถ์ที่ผสมผสานครับกับไม้ตะเคียนด้วยครับแล้วเราก็ยังได้แกะสลักคติธรรมสอนใจนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเยาวชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ครับส่วนชาวบ้านนะครับก็มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าก็ได้มีการมีส่วนร่วมในการที่ร่วมกิจกรรมทำบุญนะครับแล้วก็ช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหลายๆอย่างนะครับที่ได้นำมาสร้างนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางวัดที่วัดได้จัดขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับก็มีส่วนร่วมมากเลยนะครับอยากขอเชิญชวนนะครับประชาชนและบุคคลทั่วไปนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวัดหนองปิงของจังหวัดแพงเพชรได้ครับได้มาสัมผัสความงดงามของโบสถ์ศิลาแรงแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะครับและหลักธรรมทางพุทธศาสนาของเราด้วยนะครับพร้อมทั้งร่วมปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเต็มความสุขและความสงบให้กับชีวิตด้วยครับผมวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเติมพลังแล้วก็สร้างบุญนะครับแล้วก็เรียนรู้คุณค่าของพุทธศาสนาได้ตลอดทั้งปีนะครับนะพระอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับ

0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนั่นก็คือท่านอภินันท์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านวัฒนธรรมคะอย่างแรกเลยแต่อยากทราบว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยค่ะส่งเสริมดูแลวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าวัดหนองปริงเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนของภูมิภาคซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมและทำทุนในทางวัฒนธรรมทางศิลปกรรมทางในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาต่อยอดนะครับเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเป็นในเรื่องของการให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจในส่วนของวัดหนองปริงเนี่ยนะครับสำนักงานวัดจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเรามีหลายโครงการนะครับที่มาดำเนินโครงการที่นี่นะครับอย่างเช่นนะครับโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวนะฮะในท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนักเล่าเรื่องนะฮะหรือมักคุเทศน้อยนะฮะโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพยัญพันธ์นะฮะการให้อินฟูนะครับมาเผยแพร่พยัญพันธ์วัดหนองปิงนี้นะครับแล้วก็มีการคัดเลือกนะฮะให้วัดหนองปิงนี้เป็นอันซีนไทยๆนะฮะของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2569นี้นะครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากวัดก็เป็นการกระจายรายได้สู่สังคมไปด้วยอย่างที่แต่เห็นก็คือจะเป็นการนำศิลาแรงใช่ไหมคะมาย้อมผ้า
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วอย่างนี้ค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะมีบทบาทในการที่จะผลักดันให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไงบ้างคะ
1: ครับทางสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะฮะก็เป็นตัวเชื่อมโยงนะฮะในการทำงานทั้งในส่วนของชุมชนนะครับแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางวัดนะฮะแล้วก็ทางในส่วนของหน่วยงานทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายเลยนะครับในการทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนน
0: ะ
1: ให้รู้จักนะครับแล้วก็หวงแหนภูมิใจในส่วนของประวัติศาสตร์นะซึ่งวัดหนองปริงนี้เรามีประวัติศาสตร์ที่มาสืบทอดกันมาช้านานนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะฮะแล้วก็ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัดหนองปริงนี้นะซึ่งมีโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะฮะที่ทำด้วยศิลาแรงเพราะจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยมีศิลาแรงที่เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์กันฮะของจังหวัดในพื้นที่แล้วก็มีการขับเคลื่อนต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการพยัญพันธ์นะฮะวัดแห่งนี้นะครับมาช่วยกันดำเนินการเผยแพร่เป็นพันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ทางด้านของชุมชนเราได้มีการฟีดแบ็กอะไรไหมคะ
1: ในส่วนของชุมชนนะฮะเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะเราลงไปในพื้นที่นะฮะไปสร้างในเรื่องของประวัติศาสตร์ให้รู้จักในเรื่องของความเป็นตัวตรงอัตลักษณ์นะครับในพื้นที่นะฮะให้รู้ในเรื่องของของดีนะภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาในพื้นที่นะฮะแล้วก็ให้มีการต่อยอดในเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นก็คือการใช้นวัตกรรมนะฮะเทคโนโลยีต่างๆมาเผยแพร่เป็นพันนะฮะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของศักยภาพให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องนะฮะสามารถที่จะไปพานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดหนองปิงเนี่ยได้อธิบายได้เข้าใจนะฮะนอกจากว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เห็นถึงรากเหง้านะครับของคนในพื้นที่ของตำบลหนองปิงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จุดเด่นของวัดที่ทำให้เราได้เป็นอันซีนไทยๆคือตรงไหนคะ
1: สิ่งแรกเลยครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือโบสถ์มหาอุดนะที่ทำจากศิลาแรงถือว่าเป็นโบสถ์ศิลาแรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับอันนี้นะฮะสิ่งแรกเลยสิ่งที่สองคือกำแพงเมืองกำแพงวัดที่เป็นกำแพงศิลาแรงนะฮะซึ่งจะมีการแกะสลักเป็นพุทธประวัตินะฮะแล้วก็มีการพูดถึงคติธรรมนะครับมีเป็นร้อยช่องเลยนะฮะส่วนต่อมาคือเรื่องของประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกนะฮะทั้งภายนอกของโบสถ์ต่างๆก็จะมีประติมากรรมที่สวยสดงดงามนะฮะแล้วก็สิ่งต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของวัดหนองปิงเนี่ยเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มี ประชาชนมีเยาวชนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็วัดนี้นะฮะยังได้มีการเชื่อมโยงไปยังชุมชนนะครับหนองปิงหรือบางคลองบางทวนนะฮะแล้วก็ไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน
0: ะฮะ
1: ซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นมรดกโลกนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะฮะที่ได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะฮะแล้วก็ที่สำคัญภายในโบสถ์มหาอุดก็คือพระประธานนะฮะก็คือหลวงพ่อเงินไหลมานะฮะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้ไปกราบสักการะขอพรนะครับก็อาจจะได้โชคลาภนะฮะโชคลาภมีเงินมีทองนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะ
0: ค่ะอย่างนี้แล้วอยากให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมวัดหนองปิงแห่งนี้นะครับท่านก็จะเห็นถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะไม่เหมือนที่ใดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการที่มีโบสถ์ศิลาแรงใหญ่ขนาดนี้ฮะซึ่งเป็นศิลาแรงเนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยท่านก็จะเห็นถึงความสวยงามความอลังการนะฮะแล้วก็มาที่นี่นะนอกจากว่าเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงศิลปกรรมท่านก็

0: อยากเห็นถึงประวัติศาสตร์นะได้เรียนรู้ได้รับองค์ความรู้ต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะที่นี่ก็จะมีผ้ามัดย้อมที่นำเอาผงศิลาแรงจากการทำบทศิลาแรงเนี่ยไปย้อมนะฮะเป็นย้อมสีซึ่งมีความสวยสดงดงามไม่เหมือนที่ใดแล้วนะครับที่นี่นะแล้วก็มีเรื่องของอาหารพื้นถิ่นนะฮะเขาก็อยากให้ท่านมาเที่ยวชมที่วัดหนองปิงแห่งนี้แล้วท่านจะประทับใจแน่นอนครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ทำบุญแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วอยากอิ่มท้องต้องไปที่ไหนต่อคะมีที่แนะนำไหมคะ
0: ที่นี่นะฮะจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหลายที่มากมายนะฮะแต่ที่จะให้แนะนำนะฮะก็จะที่เนี่ยเรามีเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวที่เมืองกำแพงนะฮะดังนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวให้ลองชิมหลากหลายเลยนะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวกับบะหมี่ที่ทำมือนะฮะหลายแห่งเลยครับมาเรียกชมได้นอกจากนั้นก็จะมีอาหารพื้นถิ่นน่าทานทุกอย่างเลยนะฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีอาหารเป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์โดยนำวัตถุดิบเนี่ยจากพื้นที่เนี่ยมาทำอาหารปรุงแต่ง
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านที่จะแนะนำให้แต่ไป
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่นะครับก็จะมีร้านบะหมี่เสียงนะบะหมี่ชักกังลาวอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่นะครับอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นบะหมี่ที่เขาทำเส้นเองนะฮะทำเส้นเองมีเปิดมานานนะมากแล้วครับต้องไปชิมมันจะติดใจ
1: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับร้านที่ท่านวัฒนธรรมแนะนำมาแล้วค่ะนั่นก็คือเซียงบะหมี่ซึ่งข้างๆแต่นะคะก็คือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้คุณพี่ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ค่ะชื่อสุรภาพเนตรประจิตนะคะเป็นเจ้าของร้านเซียงบะหมี่ค่ะ
0: ค่ะข้างหน้าเราก็คือบะหมี่ที่เราได้ค้นหามาแล้วว่านี่คือจุดเด่นของร้านเราเลยอยากให้คุณพี่ช่วยแนะนำเมนูแต่ละเมนูให้ฟังหน่อย
1: ค่ะก็ที่ร้านก็จะมีเป็นหมี่แห้งนะคะหม
0: ี่
1: แห้งซิกเนเจอร์นะคะหมี่แห้งก็จะเป็นตัวนี้นะคะหมี่แห้งก็จะมีแคบหมูมะนาวแล้วก็เกี๊ยวกรอบนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: เกี๊ยวน้ำค่ะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นพิเศษไข่ลูกชิ้นนะคะค่ะแล้วก็นี่จะเป็นบะหมี่แห้งแกงเขียวหวานค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็มีผักนะคะผักถั่วงอกถั่วฝักยาวมะนาวแคบหมูค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็จะมีเป็นเพิ่มเติมนะคะที่ร้านก็จะมีหมูสเต๊ะค่ะหมูสเต๊ะแล้วก็ชอกล้วยด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าครบเลยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะเมนูไหนที่ขายดีที่สุดค่ะ
1: เป็นบะหมี่แห้งค่ะ
0: บะหมี่แห้งขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นเมนูนี้ไหม
1: คะ
0: ซิกเนเจอร์
1: เป็นเมนูนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะคือคนเข้ามาแวะเวียนที่ร้านเราเยอะไหมคะ
1: ก็เยอะค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดคนในจังหวัด
1: คนในจังหวัดแล้วก็มีคนต่างจังหวัดด้วยค่ะก
0: ็
1: อย่างเมื่อวานก็มีจากราชบุรีนนทบุรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แถวสุโขทัยที่ติดมาหมดค่ะ
0: ค่ะเรามีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีการโฆษณาที่ไหนไหมคะว่าร้านเรามีดียังไง
1: ก็จะเข้า Google ค่ะร
0: ้
1: านเราเข้า Google นะคะ Google Map เนี่ยอันนั้นได้เลยค่ะกด Google Map ปุ๊บก็จะถึงที่ร้านเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะมาลองกัน

0: อย่างที่เห็นก็คือเราจะเห็นว่าดาราหลายคนนะคะก็จะมาที่นี่ด้วยใช่ไหม
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะแล้วอย่างนี้ค่ะเราได้มีการคิดค้นเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆไหมคะ
2: ก็ตอนนี้ก็จะยังเป็นอันนี้เป็นเมนูใหม่สุดนะคะตอนนี้แห้งแกงเขียวหวานค่ะ
0: ค่ะทำไมเราถึงทำออกมาเป็นแกงเขียวหวานคะ
2: พอดีจะมีแขกที่ไม่ทานเนื้อค่ะไม่ทานหมูค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไก
0: ่ค่ะแล้วอย่างนี้เราอยากรู้ว่าทางร้านเซียงบะหมี่เนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะ
2: อ๋อ80กว่าปีค่ะเกือบ88ปีแล้วค่ะ
0: แต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำบะหมี่คะ
2: ดั้งเดิมเลยคือเตี่ยมาจากสัวเถาค่ะเขาก็ขายของเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วตอนหลังก็มายึดเป็นอาชีพทำบะหมี่เนี่ยเพราะว่าอยู่ที่เมืองจีนเขาก็ทำหมี่ก็เลยมายึดเป็นอาชีพทำบะหมี่ขายก่อนเริ่มแรกนะคะก
0: ็
2: กำแพงก็มีแค่2-3เจ้าในตอนที่เปียขาย
0: ก็ถือว่าเราเป็นเจ้าแรกๆของจังหวัดกำแพง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าประจำของกำแพงค่ะ
0: ถือว่าเปิดมา80ปี
2: 80กว่า
0: ค่ะ
2: เลย85ป
0: ีเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกันแล้วอย่างนี้ค่ะวันไหนที่ว่าพีคสุดๆเลยไหมคะที่ว่าเราโหรับไม่ทัน
2: ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดค่ะวันหยุดหลายวันเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นข้างหน้าคือเส้นบะหมี่อ
2: ัน
0: นี้เราทำเองไหมคะ
2: ทำเองค่ะเส้นบะหมี่ที่ร้านทำเองค่ะแล้วก็เกี๊ยวทำเองค่ะ
0: เราทำใหม่สดแบบวันต่อวันเลยใช่ไหมคะอย่างเส้นบะหมี่นี้เรามีการส่งออกไหมคะแบบว่าขายเป็นแบบเส้น
2: สมัยก่อนนี่จะทำค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำค่ะสมัยก่อนนี่เมื่อจัก60ปีเนาะก็ทำมาตั้งแต่เตี่ยขายอะค่ะก็ทำมาส่งตลอดทุกเจ้าในกำแพงแต่ตอนนี้ก็ทำเองขายเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อของที่ว่าคุณภาพน้
0: อ
2: ยคุณภาพต่ำเราก็ขายไม่ได
0: ้
2: ต้นทุนเรามันสูงค่ะขายถูกไม่ได
0: ้ค่ะก็คุณภาพเต็มชามรับประกันเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างน้ำซุป
2: น้ำซุปก็ที่ร้านอื่นก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะทำเป็นน้ำซุปต้มกระดูกล้วนๆค่ะ
0: ค่ะ
2: กระดูกล้วนค่ะ
0: แล้วอย่างเฉาก๊วยที่เราเห็นก็คือเป็นของขึ้นชื่อเหรอคะ
2: ขึ้นชื่อของกำแพงค่ะเป็นเฉาก๊วยจากลาว
0: ก็ถือว่าเหมือนเรามาร้านเจ้าถิ่นแล้วก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คะอยากจะให้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะให้กับทั้งลูกค้าหน้าใหม่หน้าเก่าค่ะ
2: ก็ขอเชิญชวนค่ะลูกค้าที่ยังไม่เคยรับประทานนะคะแล้วก็ให้มาที่ร้านเซียงบะหมี่โดยเข้า Google Map ค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าประจำก็รู้กันอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะเดี๋ยวแต่นะคะจะขอตัวไปชิมบะหมี่ที่ท่านวัฒนธรรมแนะนำมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามค่ะ

นี้ก็คือถั่วงอกกับถั่วฝักยาวแล้วก็มะนาวที่ทางร้านเตรียมให้นะคะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็คนสักหน่อยให้เขาแบบเข้า

0: ชื่ออะไรครับ
1: กระแตค่ะ
0: กระแต
1: พ
0: วกดีๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: รายการอะไรครับเนี่ย
1: รายการเมืองไทยดีๆค่ะ
0: เมืองไทยดีๆเนาะ
1: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวต้มยำเราจะมาชิมอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำต้มยำนะคะชิมกันเลยซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นเกี๊ยวแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอุ้ยนี่แบบนี้นะคะชิมค่ะรสชาติแบบว่าเปรี้ยวหวานเพราะอันนี้เป็นต้มยำเหมือนกันค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดพริกที่นี่เผ็ดนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเติมอันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่แกงเขียวหวานนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่เดี๋ยวแต่จะมาชิมเลยเป็นแกงเขียวหวานที่เข้มข้นมากนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่อันนี้นะคะก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารจีนได้อย่างลงตัวคือตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้ากันนะคะแต่อร่อยมากก็คือหมูสเต๊ะเมนูเครื่องเคียงของเซียงบะหมี่ค่ะเราจะมาชิมกันอร่อยมากเลยหมูนุ่มนะคะแล้วก็ซอสอันนี้อร่อยมากแล้วมันเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วยิ่งกินคู่กับอาจารย์ที่เป็นแตงกวาสดชื่นมากค่ะและสำหรับใครนะคะที่แวะเวียนมาที่จังหวัดกำแพงเพชรก็อย่าลืมมากินบะหมี่ร้านอร่อยๆที่เซียงบะหมี่นะคะก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่จะมาก็สามารถเปิด Google Map นำทางมาได้เลยค่ะโดยที่ร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 15:30 นค่ะหรือว่าใครไม่ชัวร์นะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

ไทยหลายคนเคยขับผ่านแต่เมื่อได้หยุดมองกลับเต็มไปด้วยมุมมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ทั้งธรรมชาติอันงดงามเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์และเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทุกย่างก้าวคือการค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการออกเดินทางค้นหาเสน่ห์เมืองไทยไปด้วยกัน

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที

0: ชน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาผ่าเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาผ่าเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาผ่าเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รวมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอี่ยวสุรชัยได้มาจาอูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิ๊กมาปากันกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในยามพักผ่อนของใครหลายๆคนเนาะจะได้มาติดตามการอู้ภาษากำเมืองมีเพลงฮื้อได้ฟังกันโต้ยนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่านะครับแท้เลยนะครับกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นจะได้พ่องนะครับฝนบ่ค่อยมีแล้วเนาะความเย็นทิศตะวันออกของทางภาคเหนือบ้านเฮานะครับทั้งเจียงไฮ้ทั้งน่านนี่เนาะพะเยาอีนะเป็นจะได้พ่องกันแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนไปเสียทีเดียวนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับวันนี้ไอเอียวสุรชัยก็มีหลากหลายมาให้ได้ติดตามกันนะครับเพลงกำเมืองวันนี้ชื่อเพลงว่าใจบวมๆนะครับของ HL Music เดี๋ยวถ้าติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่านะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เป็นจะได้กันพ้องรวมถึงตังแม่ฮ่องสอนเปิ้นมีการห่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านเปิ้นก็มีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอปัวหลังจากที่เปิ้นผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมมานะครับจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ทุกข์ยากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเปิ้นไปบุกทลายปาร์ตี้ยาอีโอ้ยังคงมีคนเสพยากันอยู่เนาะส่วนในช่วงของ NBT Review นะครับวันนี้จะมีแกงแค่กบนะจากโอเป้คนเมืองนะครับจะน่ากินสักมกใดเดียวถ้าพอถ้ากอยกันนะครับและส่งท้ายกับสุภาษิตกำข้าวกำบะกำล้านากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีถ้าพอในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับช่วงนี้ไปพอมิวสิกวิดีโอฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับจาก HL Music ชื่อเพลงว่าใจบวมๆนะฮะจะเป็นจะได้ติดตามนะครับ

0: อ้าวเพลงม่วนๆนะครับขอให้มีความสุขขอให้ม่วนงานกันนะครับในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ในลักษณะอย่างอี้นะครับไอเอ๋วสุรชัยก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละช่วงนี้เราไปติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเจียงใหม่ในรอบสัปดาห์มีอะไรที่น่าสนใจกันพ้องไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามเป้าหมาย1ล้านดอกโดยผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำไปถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพให้ได้ตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมนำทีมเชียงใหม่ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งกำลังพลเครื่องมือการให้ความดูแลประชาชนในช่วงปลายฝนต้นหนาวให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนโดยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องผู้ว่าทศพล

พื่อนอุดมแถลงข่าวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนียรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยานิวัฒนาซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติและเป็นกรณีแรกของประเทศไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในขั้นตอนการดำเนินการด้านประกันภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าทศพลเพื่อนอุดมได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้นางมอนอินขาวสวยอายุ86ปีหมู่ที่4ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญและกำลังใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งท้องที่ท้องถิ่นได้ติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการรักษาพยาบาลจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดซึ่งผู้ว่าทศพลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนให้สมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่านครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมโดยจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน2ปีซ้อนเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอี่ยวสุรชัยก็จะประมวลนำมาเสนอเพื่อได้ติดตามกันนะครับถึงช่องทางสื่อออนไลน์นะครับรวมไปถึงทางหน้าจอ NBT ภาคเหนือช่อง11อยู่ในตอนนี้นะครับเอาละในช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันพ้องนะครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะโอ้ต่างปูนเปิ้นก็มีการห่วมประดิษฐ์ประดอยดอกไม้จันทร์นะครับเป็นการร่วมจิตร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะประแปงดอกไม้จันทร์นะครับถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยนะครับพี่น้องจิตอาสาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปนิห่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จัดตัดตี้ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็ได้ไปพบปะเฮือกำลังใจพี่น้องประชาชนจิตอาสาแม่ฮ่องสอนครับมาแปลงดอกไม้จันทร์ด้วยกันเนาะเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชกำหูมีทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แก่พี่น้องประชาชนเปิ้นก็มีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบครูกอจากถึงหมด7อำเภอนะครับเพื่อที่จะขยายผลการเฮียนไปสู่ระดับอำเภอและก็ระดับชุมชนนะครับก็ถือเป็นการร่วมพลังแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็อยากจะเชิญชวนกู้มูเหล่าเลยนะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยมาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจัดเกียมดอกไม้จันทร์คือมีความพร้อมเพรียงคือเพียงพอสำหรับพี่น้องนะครับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันต่อยนะครับเนาะจากแม่ฮ่องสอนนะครับไปกันที่จังหวัดน่านกันพ้องครับหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมมา

นะครับหลายๆพื้นที่ก็กำลังฟื้นฟูกำลังปัดเพี้ยวกันก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่าเปิ้นก็ยังขาดสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ผ่านมาทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะครับเปิ้นก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวครับไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องตันฮันนะครับท่านผู้ชมครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่เพิ่นเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดลงไปนะครับเพิ่นไปจัดมอบกันที่หอประชุมอำเภอปัวครับเพิ่นก็มีการรวบรวมจัดเกียมสำหรับส่งมอบให้กับผู้นำหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเฮือนที่เพิ่นประสบกับภัยธรรมชาติเนาะตามข้อมูลจากการสำรวจเนี่ยนะครับจากนั้นเพิ่นก็ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนถึงบ้านตัวนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับมีการติดตามความเป็นอยู่การให้กำลังใจนะครับคือพี่น้องประชาชนได้ฟื้นตัวได้ฟื้นฟูกันนะครับยังพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยนะครับเปิ้นกับป้าว่า429ครัวเรือนนะครับอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 1,853 ครัวเรือนนะครับในพื้นที่5ตำบลบอกว่าจะเป็นที่ตำบลวรนครตำบลชัยวัฒนาตำบลศิลาแรงตำบลปัวแล้วก็ตำบลแงงนะครับโดยมีความต้องการความช่วยเหลือนะเป็นชุดเครื่องนอนเนี่ย 1,853 ชุดแล้วก็ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวน 1,853 ชุดเหมือนกันนะครับก็หันอกหันใจแต่เนาะเปิ้นก็ยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าภัยมีศักยภาพนะก็สามารถที่จะร่วมไปช่วยเหลือเปิ้นได้นะครับความต้องการต่อได้ก็ถึงบ่เพียงพอนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนาะมาพอแห่งหนึ่งความช่วยเหลือนะครับคนตุกยากในบ้านเฮาเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะหลายๆคนก็บอกว่าตุกเก่าเนี่ยตุกนะครับแต่แท้แล้วยังมีคนอื่นๆที่เปิ้นตุกกว่าเฮาแห่งนะครับที่ผ่านมาหน่วยทหารครับเปิ้นก็ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆไปแปลงบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นที่ไหนลองไปพอไปกอยกันนะครับท่านผู้ชมครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32นะครับเปิ้นได้ร่วมกับจิตอาสาแปลงบ้านให้กับคนที่ทุกข์ยากที่ยากไร้เนาะปลายบปอก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกันตัวนะครับยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยนะเปิ้นก็จัดกำลังพลจำนวน10นายไปร่วมมือกับวัดแม่อีดชมรมกำนันป้าหลวงบ้านตำบลเจียงดาวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเจียงดาวดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายกองคำจันแดงบ้านแต่นดอกไม้ตำบลเจียงดาวอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวครับก็มีตึงผ้าตั้วผ้าห่มข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุขวดก็หวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารยารักษาโรคมีอุปกรณ์ดูแลสุขภาพไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะนอกจากนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อได้รับพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยนะก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันตัวนะครับเพราะว่าได้ห่วงไม้ห่วงมือกันทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจกันนะครับส่วนพื้นที่ใดนะครับที่ลำบากที่ทุกข์ยากท่านก็สามารถแจ้งพ่อหลวงบ้านกำนันรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเพิ่นมีโครงการดีๆเพิ่นก็จะได้มาช่วยเหลือในลักษณะนี้หรือว่าเพิ่นจะได้ประสานต่อความช่วยเหลือต่างๆเหล่านั้นตัวเองนะครับเนอะมากันที่เรื่องของยาเสพติดกันพ่องนะครับนะที่ผ่านมานี่นะโอ้มีปาร์ตี้เสพยาเสพติดกันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ต้องเร่งต้องปราบต้องปรามนะครับอย่างกรณีนี้นะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5ปนบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในพื้นที่บ้านพักอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวบได้ถึงป้าใจถึงแม่หญิง21คนกันครับรวมตัวกันจัดงานวันเกิดนะจัดงานวันเกิด

0: โดยมีการดัดแปลง power bank หลอดห้อยสายไฟแล้วก็อุปกรณ์แต่เจ้าหน้าที่หูมอดนะครับเปิ้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองควบคุมตัวตึงมดไปกวดเหนี่ยวนะครับหาสังได้ก้านะครับจะได้เงียบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับอันสอดส่องดูแลลูกๆหลานๆของด้านสนานี้แฮมไลตี้อยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสูงเมนูของกินของว่ากันพ่องนะครับ NBT Review วันนี้เรื่องนะเปิ้นแกงแคกบนะจะเหมาะขนาดไหนมีวิธีทำกันเนี่ยจะได้เอาไปติดตามกันนะครับ
1: จับพอดีวันนี้พี่ไอ้ไปยิงกบมาเนาะมันใจกบบ่ได้นะมันเป็นกบเนี่ยเป็นห้องกบภูเขากบดอยกบเนี่ยห้องสักอย่างเนี่ยขาโตขาอุ้ยเนี่ยว่าเมาขาไก่น้อยเนี่ยว่ายังหลวงทีแรกก็ว่าจะไปเนี่ยกบอัวอัวกบเนาะกับขี้ข้านเกมครัวสุดท้ายจบที่เมนูนี้ดีกว่าเนาะนี่แกงแคกบเนี่ยง่ายดีแต่ว่ามันง่ายก็มันก็ง่ายอยู่นะแต่ว่าเนี่ยมันผักเนี่ยมันจะย่อยน้อยแต่เอาแต่มันก็ใจผักอย่างได้หมดลักๆกับผักกาดผักละผักแค้นหาง่ายสุดละแล้วก็มูมาเคี่ยวพลอยมาแขว้งมาทั่วฟักเหงาอย่างมื้อเนี่ยนะมันก็เหมาะเอ้นะผักที่เฮาจะมาแกงแคกัวแค้นี่นะสุดท้ายก็จะเป็นกบเนาะกบเนี่ยผมเฮาผมพัวมาเสร็จเรียบร้อยมาเตรียมเคียงเตรียมครัวเตรียมอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยกับนี่ก็จะไปตั้งกระทะตั้งหม้อขังเยอะน้ํามันให้หน่อยไล่กะเมียนเดิมบ่ต้องไปตามพริกตามเคียงมันเปลี่ยนเวลาชีวิตหน่อยใจพริกแกงเมียงโอเป้ได้เลยเอาลงไปผัดไปคั่วไปเจ้ามันหอมนี่กําก่อนไล่กะกับมันเฮาจะเอากบที่เฮาเตรียมไว้คนได้จะใจไก่ก็ได้นะใส่ลงไปรอด้วยข่าจะไข่ไปบ่เกี่ยวแล้วก็ผักที่มันสุกอย่างๆอ่ะหมูมาเคี่ยวพลอยมาแข้งมาทั่วฟักยาวอย่างนั้นนะรอบแรกนี่แต่เฮาจะคั่วจะผัดไปสักกามสักจําล่ําเนี่ยแล้วก็จะเตรียมน้ําล้างคกน้ําเปล่าน้ําบ่ได้น้ําสะอาดใส่ลงไปแล้วก็เฮาจะทําการรับฝาหม้อขังทางกบรสก็จะใส่ผงปรุงรสสูรสน้ําห่าตัวนี้นะแล้วก็อันนี้แต่จะเป็นผักหอมป้อมเปิ้ลก็ว่าผักชีใบเลื่อยก่อนที่จะดับแก๊สปิดไฟปดหม้อขังเนี่ยเฮาจะอ้อยนี่เนาะมาแค่นแกนหอมป้อมตามละเอียดนะแล้วก็เข้าคั่วน่ะลุยเนาะน้ําจะเป็นห้อนึงให้ล่ะเฮาก็จะอ้อยให้มันหอมเข้าคั่วให้น้อยแหละเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงแคกบคั่วแคกบนะคนได้จะห้องจะได้ก็ได้หมดนะแต่ว่าบางทีบางตังนะคั่วแคกบนี่มันจะแยกแบบแห้งนะเอากบไปซับเนาะซับละเอียดห้องจื้อมันนะแต่จื้อมันนั่นแต่จ้างมันเด้อเนาะเฮามากินนี่ให้กับกันนี่นะขาอุ้ยขาโตกบนี่พอเราเมาขาไก่น้อยแต่เนาะแล้วก็พอจีนพออย่างมาหังกะว่ามันถึงยังแน่นางั้นนี่มีคำเคี้ยวแน่นอนแต่ว่าที่ได้ซิกนี่เจอของกบมันอยู่ตัดเนี่ยเนาะปุ่มมันต้องมันตับมันเนี่ยนี่จอดหลวงๆก็ล็อกเข้าปากได้เลย
0: ขอบคุณโอเป้คนเมืองตวยนะครับเน้อเทปันสร้างสรรค์คลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมนูการกินการอยู่ของเมืองเหนือบ้านเฮานะครับบอกสอนหมดเลยวิธีทำเนี่ยจะได้พ่องนะครับนะล่ำเนาะแกงแคกบเนี่ยชิ้นกบมันล่ำนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเออบอกกล้ากินกบกลัวนะอันนี้ก็แล้วแต่เธอนะครับเน้อติดตามกันได้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับจะไปติดตามสุภาษิตกำข้าวกำบะกาวล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีวันนี้จะมีสำนวนใดมาสอนจิตสอนใจมูเฮาไปติดตามกันนะครับ
2: สุภาษิตกำข้าวกำบะกาวล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าตุ๊กจะไปหนีมีจะไปอวดเกิดมาเป็นคนเวียนวนยอกย้อนนักเบาหลิ่งค่อนแน่นอนบ่มีล่างเตื้อคนตุ๊ก

ตุ๊กทุกทั่วตัวตนวนเวียนเวียนวนจุคนจุผู้โบราณเปิ่นสอนสั่งวอนเอ่ยอู้พินิจคิดดูถูกแต่ตกตุ๊กเมื่อใดอย่าได้ป้ายแพ้หาหนต่างแก้จักดีเมื่อข่าวปะตุ๊กจะไปฟังหนียาเมื่อมั่งมีไปฟังมันปะตุก

0: จะไปหนีมีจะไปอวดความหมายปะอุปสรรคอย่าฟังท้อถอยปะความสำเร็จอย่าฟังหลงละเริงอุปมาเหมือนดั่งโบราณว่าอย่าเมื่อตกทุกข์ยากไร้บ่ดีฟังลบหนีอย่าเมื่อมั่งมีสิ่งทรัพย์เข้าของเงินคำก็บ่ดีฟังอวดอู้คติสอนใจอดทนต่อสู้เผชิญหน้ากับทุกปัญหาเสาะหาหนทางแก้ไขและบ่หลงไหลได้ปลื้มกับความสำเร็จจนเกินไปจักเป็นการดีสุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ควัญชัยสุรินทร์ศรีโตยน้อโอ้ตุ๊กจะไปหนีมีจะไปอวดนะครับนะคนเฮานะเวลามีนี่นะอวดปันหูหมดเองนะครับ นะฮะเฮาก็อยากให้มีกระเพิ่นพ่องเนาะอาจจะลองฝึกว่าบ่อวดได้ก่อยนะงวดนี้ไอเอลสุรชัยขอเนี่ยสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขอถูกรางวัลที่1สักเตื้อเหรอจะลองหักห้ามใจตัวเก่าว่าบ่อวดเนี่ยจะได้ก่อยนะนะครับฝากติดตามกันต่อยครับนอกจากรายการโทรทัศน์แล้วรายการวิทยุไอเอลสุรชัยก็จัดอยู่เนอะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับจัดกูวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับมีเพลงม้วนๆมาให้ได้ติดตามกันโตยนะหลากหลายเรื่องราวแท้ๆเสียดายครับวันนี้เวลาตั้งหน้าจอโทรทัศน์หมดเสียงเห็นแล้วครับเฮาปิกมาติดตามกันได้นะกูวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่าย 3:00 ถึงบ่าย 3:00 ครึ่งยามค่ำคืน 4:00 ครึ่งจนถึง 5:00 นนะครับทางช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงแต่แล้วนะครับขอให้โชคดีกู้คนกู้ท่านเนอร์แล้วปิกมาติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ราแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่หน้าใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ
4: ้ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
5: ์ Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
6: We don't know what they are It is your ability to
7: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
8: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พีดีตีโกเอาครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางธรรม

คัญเลยคือสงบมากนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศแบบสบายๆแบบ slow life นะครับแนะนำเลยให้มาเที่ยวที่เมืองคองนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปล่องแก่งล่องแพกันชมวิถีชีวิตชมอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำเลยอย่างที่เห็นด้านหลังของเรานี้นะครับด้านหลังเป็นแม่น้ำเมืองคองเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีบรรยากาศที่จะสวยงามแล้วก็สบายตา slow life แค่ไหนตามผมมากันเลยนะครับไป

เมืองคองเป็นชุมชนเล็กๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาอยู่ด้านหลังของเรือหลวงเชียงดาวครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวอำเภอเชียงดาวประมาณ40กิโลเมตรที่สำคัญเลยก็คือแนะนำว่าให้พกยาดมยาหอมยาหม่องมาด้วย

อนนี้เราอยู่กันที่จุดล่องแพในหมู่บ้านนะครับในชุมชนเมืองคลองแห่งนี้ซึ่งใครที่มาเที่ยวที่เมืองคลองเนี่ยก็สามารถมาล่องแพชมบรรยากาศภายในตำบลเมืองคลองที่อำเภอเชียงดาวได้นะครับจริงๆแล้วการมาเที่ยวที่เมืองคลองนะครับมีหลากหลายกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันไม่ว่าจะเป็นชมวิถีชีวิตชมความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้คนที่อยู่เมืองคลองแห่งนี้นะครับใครที่อยากมาล่องแพก็ลองได้ว่าใครสนใจกิจกรรมไหนๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปล่องแพกันพี่เขาบอกว่าใช้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจะขึ้นไปตอนเหนืออีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ล่องมาจุดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการล่องแพของเราเนี่ยจะผ่านอะไรกันบ้างครับไป

0: นนี้เราน้ำที่เราจะต้องล่องแพไปในหมู่บ้านแถวๆที่เราขึ้นมาขึ้นรถมาเมื่อสักครู่นี้นะครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่เมืองคลองนะครับจะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับผมแล้วแพของเราล่องไปประมาณกี่กิโลนะครับพี
1: ่ทั้งหมด4กิโลค่ะก็ติดต่อมาทางเพจล่องแพเมืองคลองกลุ่มชาวบ้านหรือว่าติดต่อเบอร์ตรงก็ได้ค่ะทั้งหมดนี่คือจะเป็นกิจกรรมจากชุมชนทั้งหมดค่ะก็คือถ้าว่างจากงานแล้วก็มาทำล่องแพบ้างมีล่องห่วงยางด้วยค่ะจุดนี้ไปที่จุดเริ่มต้นที่เราขึ้นรถมาเมื่อกี
0: ้ใครที่มาแล้วก็อยากล่องแพเนี่ยแนะนำว่าให้สวมเสื้อชูชีพด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะช่วงหน้าฝนที่เรามานะครับถึงแม้ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนก็ตามแต่ว่าใส่เสื้อชูชีพกันไว้จะดีกว่านะครับตอนนี้เราใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับมาล่องกันดูนะครับบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมีแต่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับแพหนึ่งลำเนี่ยนั่งได้ประมาณ4คนนะครับแล้วก็ไม่เกินเพราะว่าจะมีพี่ที่เป็นคนถ่อแพอีก1คนนะครับก็จะพาล่องไปตามลำน้ำอันนี้เรียกน้ำอะไรครับ
2: น้ำแม่แตง
0: น้ำแม่แตง

ับแพของเราในลำน้ำแม่แตงนะครับตอนที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนน้ำก็จะสีออกขุ่นๆแต่ก็ถ้าหากว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เป็นช่วงอันตรายต่อนักท่องเที่ยวในการล่องแพเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งผ่านทางเพจของล่องแพเมืองคลองเพจกลุ่มชาวบ้านนะครับก็จะบอกเลยว่า

วันนี้ล่องได้วันนี้ล่องไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ของเราก็คือบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับโดยรอบถือว่าเขียวขจีในช่วงหน้าฝนแบบนี้ช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะครับก็แนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าหากว่ามาเที่ยวที่เมืองคลองเนี่ยก็ลองมาล่องแพกันดูนะครับ

กิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวที่เมืองคองนะครับก็คือการล่องแพไปตามลำน้ำแม่แตงจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสองฝั่งลำน้ำที่ฟินสุดๆไปเลยเต็มไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีเจอวิถีชีวิตของคนที่นี่เจอน้องควายตลอดเส้นทางเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพาพายเรือล่องแพห่วงยางแล้วก็พาไปหาปลาด้วยนะครับ

ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของเราที่เราขึ้นรถไปยังจุดเริ่มต้นที่ล่องแพอันนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆ นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าหากว่ามาเที่ยวที่เมืองคลองเนี่ยสามารถมาล่องแพหรือว่าดูกิจกรรมอื่นๆก็ได้นะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยได้ชมธรรมชาติที่เรียกได้ว่าสวยมากนี่เป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจล่องแพเมืองคลองกลุ่มชาวบ้านนะครับจะมาก็สามารถจองมาก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับว่าจะมาถึงเมืองคลองช่วงเวลาไหนเป็นอีกกิจกรรมที่อยากแนะนำเลยนะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวที่เมืองคลองครับ

0: ก็ยังสามารถปั่นจักรยานชมชุมชนโดยรอบเมืองคองก็ได้หรือว่าจะไปนั่งจิบชากาแฟก็มีคาเฟ่ร้านอาหารรวมไปถึงมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวถ้าหากว่าจะมาแวะพักผ่อนที่นี่สัก1คืนก่อนจะกลับไปทำงานนะครับก็ให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยได้หยุดเวลาเอาไว้ที่เมืองคองปล่อยใจไปกับสายลมแสงแดดแล้วก็ธรรมชาติชุมชนเล็กๆแห่งนี้เป็นชุมชนที่เงียบสงบแล้วก็อากาศบริสุทธิ์อาจจะเดินทางมาไกลสักหน่อยแต่ถ้าเดินทางมาถึงที่นี่แล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนเลยครับ
1: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถกับเครื่องผ่อนยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
2: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
1: รถเก่าบ่แว่นะไอ้แล้วควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถพ่องกับเจ้า
2: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
3: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบํารุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดําเกินเกณฑ์มาตรฐานบํารุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ํามันเครื่องตามที่กําหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนให้มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวฉีดเพื่อเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถอย่างนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: อ๋อครับอันไอเอารถไป
1: การหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า

วัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายครับวันนี้พีดีตรีโกเอาจะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญแล้วก็พาไปดูอีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนครับเขาบอกว่าที่นี่มีน้ำตกอุ่นซึ่งเป็นน้ำจะเป็นยังไงตามผมมากันเลยครับพีดีตรีโกเอานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพะเยาครับที่จังหวัดพะเยาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนอกจากวัดวาอารามแล้วเขาก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับเขาบอกว่าที่เนี่ยมีน้ำตกอุ่นที่เป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นจะอุ่นสมชื่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปพิสูจน์กันด้านล่างนะครับ

น้ำตกอุ่นหรือว่าน้ำตกภูซางอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ90กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่ไม่มีสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำนะครับแต่กลับมีกระแสน้ำอุ่นที่ไหลตกลงมาเป็นสายน้ำไหลมาจากผาหินปูนมีความสูงประมาณ25เมตรครับมีน้ำไหลตลอดทั้งปีแล้วก็แทบไม่ได้กลิ่นของกรรมฐานเลยอุณหภูมิอยู่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสแถมบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็ร่มรื่นนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจครับ

เราจะพามาลองพิสูจน์กันนะครับว่าน้ำตกอุ่นหรือว่าน้ำตกภูซางที่บอกว่าเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในไทยเนี่ยจะอุ่นจริงหรือเปล่านะครับบริเวณที่เราอยู่ใกล้ๆกับฝั่งตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะเย็นๆหน่อยแต่พอเข้ามาใกล้กับตัวน้ำตกนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พอใกล้เข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นของกำมะถันเลยหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเบาบางมากปกติจากบ่อน้ำร้อนต่างๆเราจะเคยได้กลิ่นกำมะถันใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำตกอุ่นเนี่ยก็ไหลมาจากบริเวณซับอุ่นที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไหลลงมาตกลงมาเป็นน้ำตกแห่งนี้แต่ก็ไม่มีกลิ่นกำมะถันเลยนะครับใครที่มาเที่ยวอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเนี่ยอย่าลืมแวะมานะครับมาแช่น้ำก็ได้หรือว่ามาลองพิสูจน์ดูว่าน้ำตกอุ่นเนี่ยจะอุ่นสมชื่อหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสมาลองพิสูจน์กันครับซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายของเรานะครับเราก็จะรู้สึกอุ่นๆใครที่มาเที่ยวที่น้ำตกภูซางก็อย่าลืมแวะมาลองแช่น้ำตรงนี้ดูนะครับเหนือน้ำตกภูซางขึ้นไปก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ900เมตรถือว่าเป็นจุดที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซางซึ่งเป็นบ่อน้ำซับอุ่นตามธรรมชาติเป็นบริเวณที่มีธารน้ำอุ่นผุดขึ้นมาจากใต้ผิวดินมีสภาพเป็นพลุน้ำจืดที่มีพื้นที่น้ำท่วมขังตลอดทั้งปีแต่วันที่เรามาเนี่ยน่าเสียดายนะครับทางเดินชำรุดทางอุทยานก็เลยปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมด้านบนเกรงว่าจะเกิดอันตรายนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากใครเคยมาเดินศึกษาธรรมชาติเดินดูบ่อน้ำซับอุ่นแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้เราฟังได้นะครับ

นนี้เราอยู่กันที่วัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความวิจิตรแล้วก็งดงามนะครับเป็นศิลปะไทยใหญ่เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเชียงคำเลยก็ว่าได้

ไม้สักทองของวัดนันตารามที่อำเภอเชียงคำนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยถือว่ามีความวิจิตรแล้วก็งดงามเป็นอย่างมากนะครับเป็นวิหารที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลังเลยแล้วก็มีองค์พระประธานที่โดดเด่นสง่างามแล้วก็สวยงามมากใครที่มาเที่ยวที่อำเภอเชียงคำมาที่อำเภอภูซางหรือแวะมาเที่ยวพะเยาเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่วัดนันตารามนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความวิจิตรแล้วก็งดงามน่ามาเยี่ยมชมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้มีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอีกด้วยนะครับ

ถ้าดูเผินๆด้วยสายตาก็คงไม่สามารถสังเกตได้นะครับว่าไม้สักทองแกะสลักด้านหลังพระประธานมีความพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ครับนั่นก็คืองานแกะสลักอ่อนช้อยด้านหลังเนี่ยมีรูปเทพพระเจ้าคิวปิดหรือว่ากามเทพซ่อนอยู่หลายคนก็มาไหว้พระขอพรในเรื่องของความรักด้วยก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งอิทธิพลของงานศิลปกรรมเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับศิลปกรรมอังกฤษเนื่องจากวัดสร้างขึ้นมาแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวแล้วก็ล้านนาด้วยครับ

แก่ประดิษฐานอยู่นะครับนั่นก็คือพระเจ้านั่งดินเป็นองค์พระประธานที่ไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆหรือว่าวัดอื่นครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพะเยาเลยมีตำนานที่น่าอัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานนะครับว่าเคยสร้างฐานชุบชีแล้วก็อัญเชิญพระประธานขึ้นไปประดิษฐานแล้วแต่ว่าปรากฏว่าพยายามอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นนะครับก็เลยอัญเชิญท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่เดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะเห็นได้ว่าอุโบสถของวัดพระเจ้านั่งดินแห่งนี้นะครับพื้นจะอยู่ระดับเดียวกันกับลานจอดรถด้านนอกเลยหากใครที่มา

อยากจะแนะนำมาปั่นจักรยานชมวิวริมกว้านพะเยานะครับทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซึ่งบรรยากาศตอนช่วงเช้าๆเนี่ยอากาศดีลมดีลมเย็นดีมากนะครับแล้วก็บรรยากาศคล้ายๆกับเราเนี่ยอยู่ริมทะเลเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าใครที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยาเนี่ยต้องแวะมาที่นี่อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วนะครับในช่วงเช้าๆเนี่ยก็เลยอยากแนะนำว่าให้มาลองปั่นจักรยานชมวิวชิลริมกว้านพะเยานะครับดูวิวดูธรรมชาติดูวิถีชีวิตนี่มีพี่น้องประชาชนนะครับมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าๆในกว้านพะเยาเองเนี่ยก็มีคนมาตกปลาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของเมืองพะเยาเลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชาวพะเยาด้วยนะครับกับกว้านพะเยาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับช่วงเช้าๆบรรยากาศดีมากก็อยากแนะนำนะมาปั่นจักรยานกันชมชิว

ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือกวานพะเยานะครับเราจะนั่งเรือเนี่ยไปไหว้พระที่วัดติโลกอารามใจกลางกวานพะเยาเลยนะครับที่เคยเห็นภาพโปรโมทการท่องเที่ยวของกวานพะเยาเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนกลางน้ําของวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับที่อยู่ริมกวานพะเยาเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือไปตรงนู้นนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่กวานพะเยานะครับก็สามารถนั่งเรือจากท่าเรือโบราณไปยังวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาได้ครับค่าเรือคนละ50บาทมีบริการเรือทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยคุณลุงที่พายเรือของเราก็จะค่อยๆเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกวานพะเยาประวัติศาสตร์ของวัดติโลกอารามแล้วก็ค่อยๆพายไปนะครับระยะทางประมาณ700เมตรถือว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ชมวิวเพลินๆที่อยู่กลางกวานพะเยาอีกด้วยครับใครที่มาเที่ยวกวานพะเยาเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นช่วงที่มีเวียนเทียนกลางน้ำนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนเนี่ยอาจจะเยอะสักนิดนึงแล้วก็เลือกมาตอนช่วงเวลากลางวันแบบนี้ก็ชิลดีไปอีกแบบนะครับ

ตอนนี้เราถึงที่วัดตีโลกอารามแล้วนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานอายุมากกว่า500ปีใจกลางกว้านพะเยานะครับตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศิลาที่ได้วิกสิทธิ์เป็นโบราณสถานที่สำคัญใจกลางกว้านพะเยานะครับ

อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นเย็นสบายด้วยจากลมที่พัดตลอดเวลาเลยนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยาก็อย่าลืมนะมาถ่ายรูปที่ริมวัดแล้วก็ข้ามฟากมาบริเวณที่วัดตีโลกอารามได้นะครับ

จังหวัดพะเยายังมีสถานที่สุดอันซีนอีกมากมายให้เราได้ลองไปสัมผัสกันนะครับเมืองที่ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่ถ้าหากได้ลองแวะแล้วก็จะรู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยได้ยินหรือว่าได้พบเจอมาก่อนครับตอนต่อไป PD3 Go Out จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ

0: ัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลกไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล

0: าง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD T-Sound เสียงไทยสู่สากล
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: คุณได้พยายามแล้ว

0: ดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลูกก็ติดต่อมาเปิ้นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้า
2: อื้อ
1: มาบอกว่าให้เปิ้นนะคะ
2: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก
1: ็แสนหนึ่ง
2: ฮะแน่ยี่ล้ําเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังค์ไหนมาฮื้อล้ําเหลือนักแต่นักว่าอื้อเผื่อนะลูกจะได้ทํางานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม
1: ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยแล้วน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะคะเจ้า
2: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวต่ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ลูกผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
3: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ทําหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้โลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารน้ำจังหวัดสุโขทัยพร้อมผลักดันโครงการคลองส่งน้ำทุ่งหนองคล้อวังทองแดงกระจายน้ำให้พื้นที่เกษตร

0: ไร่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงเขตเชียงรายยึดยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดก่อนกระบวนการลำเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่ศาลเจ้ากรุงเถากงเชียงใหม่จัดงานเทศกาลกินเจ2569ครบรอบ150ปีศาลเจ้ากรุงเถากงละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์
1: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณสุภัทรเหล่ากมลและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
2: ครับสิเคยครับรับชมกันสดๆผ่านทางดิจิตอลทีวีช่องหมายเลข11และอีก1ช่องทางการรับชมก็คือ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือของเราสามารถสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะติดตามรับชมพวกเราพร้อมกับรับชมย้อนหลังได้นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเป็นช่องของ NBT ภาคเหนือนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มเทศกาลกินเจค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันล้างท้องใช่ไหมคะค
2: ่ะเป็นวันเริ่มต้นนะครับทำเริ่มที่จะรักษาจิตใจรักษาศีลนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนะครับตลอด9วัน9คืนซึ่งก็วันนี้มีบรรยากาศอย่างที่คุณจันทิราได้บอกไปรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดซึ่งก็วันนี้มีข่าวของการปราบปรามล็อตใหญ่เช่นเคยทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ด้วย
1: ครับใช่ค่ะ
2: ครับก่อนอื่นเราจะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดเรื่องยาเสพติดนะครับไปเริ่มต้นข่าวแรกกันครับองคมนตรีได้เปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรเชื่อมโยงเรื่องของงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจร
1: บ้านชาและกาแฟได้รับชาและกาแฟโครงการหลวงตั้งแต่แหล่งผลิตกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีเครื่องคั่วกาแฟต้นแบบเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความสำคัญของกระบวนการคั่วที่ส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นและรสชาติของกาแฟให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวง
2: บ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงจึงเป็นมากกว่าสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเรื่องของงานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางค่ะจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินพลตรีสันติสุขศรีเมืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกพงศธรเมืองแก่นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมิน
2: ทางนี้เป็นการส่งมอบโลหิตให้กับคลังโลหิตจังหวัดลำปางเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในคลังเลือดและธนาคารเลือดของโรงพยาบาลรับการรักษาพยาบาลผ่าตัดฉุกเฉินและผู้ประสบอุบัติเหตุโดยได้ยอดบริจาคโลหิตรวมจำนวน 5,200 ซีซีณห้องธนาคารเลือดโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับทางด้านของมณฑลทหารบกที่33นะครับได้รวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งใช้ชื่อว่าดอกชบาทิพย์2,000ดอกเป็นการน้อมถวายและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารอเนกโกศลค่ายกาวิระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หญิงมนัชนกบุญทักษ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่33นำคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกและกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่33ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย
1: ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของข้าราชการสมาคมแม่บ้านทหารบกและกำลังพลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได
0: ้ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่33ตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ดอกเพื่อส่งมอบให้แก่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับนำไปใช้ในการประกอบพิธีพระราชพิธีถวายพระบรมศพต่อไป
1: ดอกชบาทิพย์นี้ก็เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะส่วนดอกไม้ที่เป็นช่อแทนของจังหวัดกว่าก็จะมี1ช่อค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับ
1: ค่ะไปกันที่จังหวัดลำปางค่ะในเรื่องของการสร้างการรับรู้งานของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะที่จังหวัดลำปางได้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้งานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่นายอำเภอนายกเทศมนตรีและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย
0: จังหวัดลำปางมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจำนวน412กองทุนและในปี2569ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน20กองทุนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปางและมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง20หมู่บ้านชุมชนเพื่อนำไปใช้เป็นต้นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอได้ปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปางประจำปี2569เพื่ออัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงไปยังหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินและเสริมสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
0: มาดูที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกันบ้างนะครับทางด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้มีการร่วมส่งต่อเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นางสุวาพรจิตปรีชีพรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเปิดงานรณรงค์มะเร็งเต้านมซาบีน่าเซฟวิ่งคาร์ฟเซฟวิ่งฮาร์ดเย็บด้วยใจส่งต่อด้วยรักจัดโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงรายร่วมกับบริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้สตรีไทยตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมและร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วย
1: ภายในงานมีการให้ความรู้ในหัวข้อการรู้เท่าทันและการป้องกันมะเร็งเต้านมกิจกรรมเวิร์กช็อปเย็บเต้านมเทียมโดยความร่วมมือของจิตอาสาและผู้เข้าร่วมงานก่อนจะทำพิธีมอบเต้านมเทียมให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
0: โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่20เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเช็คเต้านมด้วยตนเองพร้อมทั้งเติมเต็มกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่ค่ะนับล้านเม็ดเลยที่จังหวัดเชียงรายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้

และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: มาดูที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยทางด้านของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายได้มีการตรวจจับขบวนการขนยาเสพติดซึ่งครั้งนี้สามารถยึดยาบ้าได้กว่า6ล้านเม็ดที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงค่ำวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานาวาโทวรวิทย์นพเก้าหัวหน้าสถานีเรือเชียงแสนร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบตามแนวชายแดนไทยสปป.ลาวติดแม่น้ำโขงด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับรายงานว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่
0: ซึ่งขณะลาดตระเวนพบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลสีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนจก.42เชียงใหม่จอดอยู่ริมฝั่งโดยไม่พบบุคคลใดอยู่บริเวณดังกล่าวคาดว่าคนขับไหวตัวทันหลบหนีไปได้แต่บริเวณใกล้กับรถพบถุงพลาสติกสีดำกองอยู่ภายในเป็นกระสอบฟางสีรุ้ง21กระสอบโดย20กระสอบแรกมียาบ้ากระสอบละประมาณ 300,000 เม็ดส่วนกระสอบที่21มียาบ้าประมาณ 100,000 เม็ดรวมยาบ้าของกลางทั้งหมดประมาณ 6,100,000 เม็ด
1: ซึ่งภายในรถนะครับยังพบโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องและโขงเขตเชียงรายเพื่อเป็นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กล็อตทีเดียว6ล้านกว่าเม็ดนะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้วิธีการใช้เส้นทางลำเ
0: ลชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ค่ะได้ปิดล้อมตรวจค้นหอพักย่างสันพระเนตรสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์287กิโลกรัมตำรวจภูธรภาค5สั่งการให้พลตำรวจตรีพงศกรรัศมีโรจน์สกุลผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บริเวณห้องพักชั้น2 187ก้อนซุกซ่อนภายในกล่องพลาสติกจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: จากการให้ชุดสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
0: ทั้งนักบินมารับช่วงลำเลียงต่อไปพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งตอนนี้อยู่เร็วๆนี้แล้วก็จะได้มีการขยายผลให้ถึงเจ้าของยาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
1: ครับเอามาติดตามที่เรื่องของการยุทธการที่ชื่อว่าพิทักษ์ป่าชายประการเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการรื้อถอนทำลายจากพบการบุกรุกเนื้อที่รวมแล้วกว่า258ไร่หายพร้อมด้วยนายปราบเหมาสุทินันผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและนางลักษวรรณพวงไม้มิ่ง
0: ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบพื้นที่รวมถึงมีการออกคำสั่งทางปกครองและปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนนอกจากนี้ยังพบว่าขิงในพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาเชื้อราซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ทะลบจึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
1: รองอธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าเป้าหมายดำเนินการกับแปลงปลูกขิงจำนวน3แปลงเนื้อที่ประมาณ258ไร่

0: ดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ320นายพร้อมรถไถฟาร์มและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเตรียมส่งคืนพื้นที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไปครับ
1: น่าจะเรียกว่าเขาเกือบทั้งลูกก็ว่าได้นะคะ250กว่าไร่นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องบอกว่าหลายๆฝ่ายต้องจับตามองแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าใครพบเบาะแสของการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเพื่อที่จะยึดครองพื้นที่ดังกล่าวซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้โลกร้อนแล้วก็เกิดภาวะวิกฤตอย่างในปัจจุบันด้วย
1: ค่ะกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลอง250ปีสหรัฐเข้าเยี่ยมคารวะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาภาคเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์งานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือในมิติต่าง
0: ๆครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องของงานอเมริกันแฟร์ที่จะเป็นการขยายความร่วมมือในหลายมิติอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจที่เริ่มต้นขึ้นแล้วต้องบอกว่าในพื้นที่เชียงใหม่ก็เริ่มมีความคึกคักเช่นกันครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ที่พุทธสถานเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเทศกาลกินเจเดือน9เก้าอ่วงเจประจำปี2569เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับการงดบริโภคเนื้อสัตว์และการชำระกายใจและความคิดให้บริสุทธิ์ควบคู่กับการละเว้นความชั่วรักษาศีล5และประพฤติตนเป็นคนดีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ตนเองและสังคม
1: สำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมสุขภาพผ่านการบริโภคอาหารจากพืชผักและธัญพืชที่มีประโยชน์โดยอาศัยความศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจด้วยการถือศีลงดบริโภคเนื้อสัตว์และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมเพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมสุขภาพที่ดี
0: ครับสาระสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตต่อชีวิตนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศอีกหนึ่งจุดของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลกินเจค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นไฮไลท์แล้วก็ถือว่าคึกคักเช่นเดียวกันนะคะที่ศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วาระครบรอบ150ปีศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์ที่ศาลเจ้าปุงเถากงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสวัสดิ์เจริญสุขประไนพร้อมด้วยนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมพิธีสักการะปุงเถากงปุงเถาแม่ก่อนเปิดเทศกาลกินเจประจำปี2569วาระครบรอบ150ปีศาลเจ้าปุงเถาให้กับวงดุริยางค์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
0: นายสวัสดิ์ระบุว่าเทศกาลกินบำเพ็ญกุศลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และของคาวสมาทานศีลให้มีจิตเมตตามีคุณธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและสร้างกุศลร่วมกันปุงเถากงเชียงใหม่โดยมีเจ้าภาพร่วมเทศกาลกินเจทั้งหมด168วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปุงเถากง2ช่วงเวลานะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: ส่วนอาหารเจวันนี้ก็เดี๋ยวจะทุกท่านก็จะมีกระป๋องมาหรือว่าจะส่วนมากจะเอาปิ่นโตหรืออะไรมาใส่อาการนี้ก็แจกหมดก็หมดเท่านั้นเองตั้งแต่4โมงถึง5โมงเย็นไม่ว่าท่านใดไม่มีการคน
1: ทั้งนี้เทศกาล5ชนิดโดยเชื่อว่าเป็นการถือศีล
0: แบบชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนะครับยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โอท็อปที่ต้องบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนำของดีของทั้ง25อำเภอของจังหวัดมารวมไว้ที่เดียวครับจังหวัดเชียงใหม่เดือนหน้าซอฟต์พาวเวอร์เปิดเวทีโอท็อปสู่สากลยกของดี25อำเภอเชื่อมชุมชนสู่ตลาดและการท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่สากลระดมของดีจากผู้ประกอบการและหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนจากทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มาจัดแสดงและจำหน่ายโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถที่จะนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและอัตลักษณ์พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
1: สำหรับงานโอท็อปสู่สากลจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2569ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตตลอด3วันนักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก25ของอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

0: พร้อมพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายการแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นจากผู้ประกอบการรวมถึงกิจกรรมดนตรีและความบันเทิงภายในงานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเพื่อให้ของดีเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก้าวสู่ตลาดสากลค่ะ
1: ครับใครที่มีโอกาสมาเยือนเชียงใหม่แล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่จนถึงวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้ที่บริเวณชานท่านเชียงใหม่แอร์พอร
0: ์ตไม่ต้องเดินทางไปอำเภอไกลๆแล้วนะคะตอนนี้รวมของดี20
1: ถ้าเกิดใครติดใจอยากจะไปสัมผัสวิถีชุมชนต่อก็ไปได้แต่ละที่มีของดีทุกอำเภอครับ
0: ใช่แล้วค่ะจบงานเที่ยวแล้วก็ช็อปแล้วนะคะเดี๋ยวไปงานบุญกันต่อที่จังหวัดแพร่ค่ะทางจังหวัดแพร่เชิญร่วมงานบุญใหญ่กินสลากหลวงเมืองแพร่2569สืบสานประเพณีล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นที่วัดพระนาจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพร้อมด้วยนายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงเตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีล้านนาให้คงอยู่
1: นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนภายในงานมีขบวนแห่จากคณะศรัทธาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงขบวนเทวดานางฟ้าจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติและคณะศรัทธาจากทั้ง8อำเภอเคลื่อนขบวนจากตลาดแพร่ปรีดาไปตามถนนเจริญเมืองเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพร้อมการฟ้อนกลองนะครับกลองอื่นเป็นการต้อนรับขบวนแห่ครั้งนี้ครับ
0: ทั้งนี้จะมีการนำกันสลากมาจัดตั้งที่บริเวณสองฟากถนนและพื้นที่โดยรอบวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารรับฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนตานเส้นสลากตามประเพณีโดยประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีบุญของชาวล้านนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับอีกทั้งยังเป็นการทำทานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน
1: ครับก็ถือว่าเป็นขบวนที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามนะครับที่สำคัญคือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับปิดท้ายช่วงนี้การที่เรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดน่านครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้มีการผนึกเครือข่ายการศึกษาเปิดเวทีสปาร์ค3วิถีน่านโชว์เรื่องของการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนครับนายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสปาร์ค3วิถีน่านสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนบนฐานพหุปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์วิถีน่านมุ่งพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการสปาร์ค3วิถีเชิงลึกส่งเสริมให้เยาวชนนั้นเกิดความรู้ความภาคภูมิใจและความเข้าใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที
0: ่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาสู่สาธารณชนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศักยภาพของนักเรียนการนำเสนอนิทรรศการการแสดงผลงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน29โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน4โรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
1: สำหรับกิจกรรมสปาร์ค3วิถีน่านสู่มาตรฐานสากลนับเป็นอีก1กลไกสำคัญในการพัฒนารู้ความสามารถทักษะชีวิตและความผันยั่งยืนครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นเคยมีให้ชมกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้ไปพบกับคุณพร้อมทีมงาน MBT เชียงใหม่ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับเรา
3: สุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับของผมนะครับก็จะมีประเด็นนะครับคุณสุวิมลครับในเรื่องของ

0: การฟื้นฟูเยียวยาครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับตอนนี้เองน้ำก็ลดละแต่ว่าตอนนี้ทางภาครัฐเองนะครับก็ได้เข้าไปเรียกว่าเยียวยานะครับแล้วก็ฟื้นฟูในหลายพื้นที่นะครับ
1: ของที่ฉันนะคะวันนี้ก็จะมีที่น่าสนใจที่จังหวัดลพบุรีค่ะมีการเคลมประกันสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในการเคลมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรู้นะทางฟ้าลดค่าครองชีพนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมในพื้นที่น้ำลดแล้วและสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ในอย่างเตรียมกำลังพลนะครับเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็แผนเผชิญเหตุรวมไปถึงการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยหรือว่าพื้นที่คาดว่านะครับจะเกิดสถานการณ์ภัยนะครับประสานผู้ประกอบการนะครับเตรียมสำรองอาหารนะครับพืชผักผลไม้แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับให้เพียงพอเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นะครับได้เชื่อมโยงแหล่งผลิตนะครับตลาดกลางแล้วก็ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดหาครับระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถานการณ์โดยที่ไม่ต้องรอนะครับในการรวบรวมรายชื่อครบทั้งจังหวัดโดยยึดหลักนะครับได้ประสานกับธนาคารออมสินนะครับในการเร่งโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วโดยไม่มีวันหยุดราชการนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยผู้ประสบอุทกภัยนะครับสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยานะครับผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่แอปพลิเคชันทางลัดนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งดูแลสินค้าและค่าครองชีพประชาชนเตรียมจัดกิจกรรมทวงฟ้าลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569ในเขตพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและขยายการจัดงานกว่า 1,000 แห่งครอบคลุม4ภาค77จังหวัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.ออกมาตรการนะคะสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนแก่ผู้ใช้บริการที่ส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน5สาขาระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569กำหนดนะคะ1คน1สิทธิ์เพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีเวลาตั้งหลักหลังสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: ครับเชื่อว่าช่วงนี้เองนะครับทางภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานเลยนะครับก็ออกมาตรการต่างๆมานะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างธงฟ้าลดค่าครองชีพนะครับก็จะเริ่มจำหน่ายครับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านสคบนะคะบูรณาการหลายหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพเคลื่อนย้ายรถยนต์จมน้ำนะคะกว่า34คันพร้อมประสานดูแลค่าซ่อมประกันภัยและสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบนะคะบูรณาการการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7ตุลาคม2569มีการปล่อยขบวนรถยกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่เคหะร่ม9จำนวนประมาณ34คันโดยสนับสนุนรถยกกว่า27คันจากสถานีตำรวจ15คันกรุงเทพมหานคร7คันและกระทรวงคมนาคม5คันนำรถไปเก็บรักษาในจุดปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประชาชนขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับทางสคบนะครับยังได้มีการประสานนะครับความช่วยเหลือด้านการซ่อมรถนะครับการกำกับราคาค่าบริการรถยกและรถลากนะครับให้เป็นธรรมการประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันนะครับพร้อมช่วยประสานการเคลมประกันภัยและสถาบันการเงินนะครับเพื่อพิจารณาพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยนะครับลดค่างวดรวมถึงขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินด้วยครับทางด้านของ

0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังย้ำอีกว่านะครับให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วนะครับในการลดขั้นตอนการเยียวยาที่ซ้ำซ้อนแล้วก็คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับอย่างครอบคลุมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีนะครับก็หลายท่านเลยนะครับยังได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในการติดตามแผนบริหารจัดการน้ำนะครับในการเร่งพัฒนาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมผลักดันนะครับโครงการคลองส่งน้ำทุ่งหนองเคราะห์วังทองแดงวงเงิน770ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการกระจายน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 10,000 ไร่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับในการมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งโครงการปรับปรุงคลองยมหน้านะครับคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาแก้มลิงนะครับทุ่งหนองเคราะห์และโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยซ้ำซากรวมไปถึงนะครับแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและโครงการเร่งด่วนในพื้นที่เพื่อเป็นการรับฟังแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อต้นแบบจังหวัดสุโขทัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ยังได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งบริหารจัดการน้ำเร่งรัดโครงการนะครับที่อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงการผลักดันแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภายใต้งบประมาณปี2570นะครับโดยได้มีการเน้นโครงการผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะประชาชนมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น16สาขามอบโฉนดแก่เกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมนิทรรศการของจังหวัดนะคะนอกจากนั้นคณะได้ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแก้มลิงทุ่งหนองคอไปยังแก้มลิงวังทองแดงซึ่งมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี2571ถึง2572วงเงิน770ล้านบาทเพื่อกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 10,000 ไร่ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและรองรับความเสี่ยงการจากน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สอดคล้องกับงบประมาณปี2570ยังมีเรื่องราวนะครับในเรื่องของอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้คุณสุวิมลพาไปครับ
1: ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านบ่อพยอมหมู่6ตำบลบ้านแก่งจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำนะคะสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านเดือดร้อนกว่า70ครัวเรือนต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงนะคะหลังคันดินบริเวณฝายตาโกะเสียหายทำให้น้ำไหลบ่าเข้าหมู่บ้านค่ะค่ะชาวบ้านบ่อพยอมหมู่6ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังจากน้ำพื้นที่ด้านเหนือไหลเข้าทั่วหมู่บ้านตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นประมาณ70ครัวเรือนบางส่วนนะคะต้องขนย้ายสิ่งของไปพักบริเวณริมถนนในหมู่บ้านสาเหตุนะคะเกิดจากคันดินบริเวณฝายตาโกะหมู่8ตำบลหนองกระโดนเสียหายทำให้น้ำไหลเข้าทุ่มท่วงนาและผ่านหลายหมู่บ้านเข้ามายังหมู่บ้านบ่อพยอมแม้ชาวบ้านนะคะจะวางกระสอบทรายกั้นแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสน้ำที่ไหลแรงและเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านได้แจกถุงยังชีพสำรวจผู้ได้รับผลกระทบและจัดเตรียมทรายพร้อมกระสอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ครับด้านการรายงานสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานนครสวรรค์นะครับประจำวันที่9ตุลาคม2569นะครับก็ระบุว่าสถานี P17 บรรพตพิสัทซึ่งลดลงจากวันก่อนนะครับ112ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี N67 ชุมแสงนะครับแม่น้ำน่านมีน้ำไหลผ่านนะครับอยู่ที่984ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ครับแล้วก็ที่สถานี42เมืองนครสวรรค์นะครับแม่น้ำเจ้าพยามีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งลดลงจากวันก่อน15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยครับมาดูในเรื่องของการชี้แจงขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ชี้แจงนะครับขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัตินะครับที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์นะครับ ThaiNextCat นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกว่า 2,500 ครัวเรือนนะครับให้เข้าถึงสิทธิ์และการเยียวยาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์เลยครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผู้คานะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเคลมประกันภัยนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่สำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีหรือว่าปภ.ลพบุรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.จังหวัดลพบุรีและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีนะครับได้จัดเวทีชี้แจงนะครับในการทำความเข้าใจแนวทางแล้วก็ขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยแล้วก็อุบัติเหตุนะครับให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัตินะครับเพื่อที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุซึ่งจัดตั้งขึ้นนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์นะครับทางด้านทางเว็บไซต์ www.thainescat.org ซึ่งช่วยให้ประชาชนนะครับเข้าถึง10กว่าสิทธิประโยชน์นะครับได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสนะครับเป็นการลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารและการเดินทางไปติดต่อราชการนะครับพร้อมทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ซักถามข้อสงสัยด้วยครับ
1: ค่ะในปัจจุบันนะคะจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านมีผู้ได้รับความเดือดร้อนนะคะ 2,554 ครัวเรือนรวม 6,000 ที่ได้รับผลกระทบนะคะและประสงค์ขอรับค่าสินไหมทดแทนสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.thainextcat.org ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ที่ call center 02012555ค่ะหรือที่ LINEThaiNextCat ค่ะ
0: ครับก็สามารถนะครับติดตามรายละเอียดนะครับหรือว่าติดตามเข้าไปนะครับในเรื่องของการยื่นนะครับได้ที่ www นะครับ thainextcat.org นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีนะครับหลายพื้นที่นะครับทุกวันนี้ยังมีการประชุมนะครับในเรื่องของกองบัญชาการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยกันครับคุณสุวิมลครับ
1: ค่ะอย่างที่จังหวัดพิจิตรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำส่วนราชการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่10เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งฟื้นฟูที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาต้นทุนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
0: ครับซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามการคาดหมายนะครับสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพยานะครับรวมถึงปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงครามทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้มีการสั่งการให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านสื่อสารนะครับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องพร้อมฟื้นฟูนะครับระบบประปาที่เสียหายนะครับแล้วก็จัดการบริหารในเรื่องของน้ำสะอาดนะครับให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยครับก็เรียกได้ว่าในหลายพื้นที่เองนะครับตอนนี้ก็มีการประชุมนะครับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ำนะครับจะคลี่คลายแล้วแต่ทางภาครัฐเองเนี่ยหรือว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็ยังประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจครับ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

0: 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: ไอ้ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
2: ไหนดูสิ
3: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
2: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
3: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
4: ่
3: ะ
4: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยัง
5: ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการรัฐนะครับได้มีการผลึกกำลังนะครับในเรื่องของเครือข่ายนะครับภัยไซเบอร์นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับระหว่างวันที่10ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมนะครับประจำปีอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่10ถึง19ตุลาคม2569พื้นฐานสำคัญนะครับทั้งระบบควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบินและสาธารณูปโภคนะครับโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประมาณ 1,000 เว็บไซต์นะครับ
6: ศูนย์ปฏิบัติการและไทยเสิร์ชนะคะทำหน้าที่รับแจ้งเหตุวิเคราะห์สถานการณ์และประสานการรับมือภัยคุกคามโดยมีทีมรับมือเหตุการณ์และทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อให้การประชุมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมนำประสบการณ์ไปต่อยอดการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลของประเทศค่ะ
5: ครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่
6: ประชาชนอำเภอเมืองตากนะคะร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะที่เทศบาลตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากประชาชนนะคะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระปณณีพันปีหลวงโดยมีนายสัญญาเพชรเศษนายอำเภอเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งมียอดรวมทั้งสิ้นนะคะ5ดอกค่ะ
5: ครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับความเคารพแล้วก็ความตานพระราชปณิธานนะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไปด้วยครับมาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะครับย่านตลาดใต้ในจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้นำคณะกรรมาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงพื้นที่นะครับในตลาดสดเทศบาล1นะครับหรือว่าตลาดใต้นะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดพิษณุโลกศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะครับพร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยได้นำคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีนางทิติมาฉายแสงเป็นประธานเดินชมพื้นที่ศึกษาดูงานย่านตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกนะครับ3ระยะใช้ทุนทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

0: เป็นฐานในการพัฒนาย่านนี้นะครับอย่างยั่งยืนโดยงานวิจัยครับเริ่มจากการสำรวจอาคารเก่านะครับอาหารวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับจากนั้นได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆจนเกิดเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์3เล่มวิดีโอ30ชุดนะครับและศูนย์เรียนรู้โรงงิ้วสื่อออนไลน์ด้วยครับ
1: ค่ะต่อมาในปี2566นะคะคณะวิจัยสำรวจข้อมูลอาคารบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังในชุมชนได้แก่พุทธบูชาเจ้าพยาท่ามะปรางและร่วมใจสามัคคีโดยใช้ระบบ GISและแอปพลิเคชัน QFill เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับประกอบการวางแผนอนุรักษ์อาคารการใช้ในพื้นที่และการบริหารจัดการในย่านตลาดใต้การศึกษาดูงานในครั้งนี้สะท้อนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่โดยทั้ง3โครงการมีเป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างฐานข้อมูลการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการสร้างระบบและกลไกการทำงานของชุมชนเพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนย่านตลาดใต้และเมืองพิษณุโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมเนี่ยของคนในชุมชนนะครับตั้งแต่กระบวนการเนี่ยในการให้ข้อมูลต่างๆเลยนะครับไปจนกระทั่งถึงการเผยแพร่เนื้อหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายให้คุณสุวิมลนะครับพาไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างพาไปดูในเรื่องของการสร้างรายได
1: ้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมูลค่าผลผลิตค่ะที่ทางเชื่อมสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนายชรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางอรทัยจันผ่องพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้นนะคะตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภายใต้แนวคิดสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการใน3ด้านได้แก่เกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ
0: ครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะครับในด้านอาหารปลอดภัย11รายนะครับและผู้ประกอบการจากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์19รายนะครับรวมระหว่างวันที่6ถึง7นะครับและ14ตุลาคม2569ได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้กล่าวว่าจังหวัดนะครับได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างช่องทางจำหน่ายนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนสอดคล้องนะครับกับวาระจังหวัดเพชรบูรณ์พอเพียงภายใต้แนวคิดนะครับกินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนานะครับซึ่งหลังพิธีเปิดนะครับก็ทางด้านผู้ว่าก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็ให้กำลังใจผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับใครสนใจนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกิจกรรมได้นะครับจะมีอีกครั้งนะครับในวันที่14ตุลาคม2569ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับในข่าวภาคเหนือนะครับวันนี้เรา2คนนะครับพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
2: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
1: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเฮ็ดผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567

ทุกวันนี้นะครับแม้ว่าในจังหวัดปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมลายูนะครับนับถือศาสนาอิสลามแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายได้นะครับทั้งจีนไทยพุทธอิสลามไทยเชื้อสายจีน

ัสยิดก็เป็นวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมอยู่บนมัสยิดคนเราสมัยก่อนวัฒนธรรมใดก็ได้ค่ะอยู่ในมัสยิดมัสยิดเป็นสถานที่ของศาสนาแต่คนที่จะเป็นศาสนาอิสลามแต่เป็นมุสลิมนั้นไม่จำเป็นต้องคนมาลายูคนไทยพูดก็ได้คนจีนก็เข้ามุสลิมอิสลามได้รับได้ทุกวัฒนธรรมถ้าเราสังเกตที่ตั้งมัสยิดก็เหมือนเขาข้างหน้ามัสยิดเป็นนาข้างๆมัสยิดเป็นน้ำ

ชาวจีนนะครับได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนในปัตตานีเนี่ยตั้งแต่ประมาณเกือบ500ปีมาแล้วครับและเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานนะครับก็เลยมีการนำเอาวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของตนเองเนี่ยเข้ามาด้วยครับ

0: ในส่วนของปัตตานีเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่มีความเก่าแก่นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าสำหรับเมืองปัตตานีในอดีตเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่เป็นการเข้ามาของชนชาติต่างๆนะครับทั้งฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียเนี่ยที่เข้ามาตั้งสถานีการค้าแล้วก็ต่อค้าขายกับปัตตานีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้ปัตตานีเนี่ยนะครับเกิดการเข้ามาของผู้คนที่มีความหลากหลายซึ่งก็ถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ค่อยๆเกิดการหลอมรวมขึ้นมาของความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งต่อไปสู่ในเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนต่างๆรวมถึงประเพณีแล้วก็ศาสนาเป็นต้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นชุมชนจีนแห่งแรกในเขตเมืองปัตตานีซึ่งตั้งอยู่ถนนอาเนาะรูนะที่เนี่ยก็จะเป็นคนจีนที่เข้ามาโดยรู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยไม่ใช่เจ้าของพื้นที่กับการรับรู้จากเจ้าของพื้นที่ว่าผู้ที่มาอยู่อาศัยเนี่ยจึงทำให้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนจีนก็ดีคนมาอยู่ก็ดีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีกันนะครับความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนมาหลายๆอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับการที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเห็นได้ก็คือว่าถ้าเรามองในภาพปัจจุบันของตลาดปัตตานีเนี่ยเราจะพบจุดเด่นหลายๆอย่างที่เป็นการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อยู่ร่วมกันตัวอย่างง่ายๆเช่นตามป้ายร้านค้าในเมืองปัตตานีเนี่ยป้ายชื่อร้านค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่าแต่ละร้านจะมีทั้งชื่อภาษาไทยภาษามลายูภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งสิ่งนี้เราเป็นจุดสำคัญนะไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันเป็นการให้เกียรติระหว่างวัฒนธรรมระหว่างผู้คนด้วยกันที่จะเป็นการสื่อสารให้เห็นว่าการใช้ชีวิตในปัตตานีเหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะเอื้อนะครับสำหรับบุคคลทุกศาสนาทุกชาติที่อาศัยร่วมกันในปัตตานี
1: ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับตามประวัติก็สร้างมาตั้งแต่ปี2117 400กว่าปีแล้วแล้วคนมาอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังศาลเจ้านะครับแล้วก็ด้านหน้าครับก็จะมีคนมาอยู่นะครับก็มาแทรกมาอยู่คนจีนอยู่ตรงนี้แล้วก็คนงานอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเจมานิกอครับฝั่งหวังเจมานิกอหวังเจ้าเมืองเจมานิกอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเพราะตอนนี้เป็นร้านค้าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาลายูนะครับก็มาค้าขายนะแล้วก็แม่ค้าที่จะมาค้าขายก็เอาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรนะครับแล้วก็พวกอาหารมาขายนะครับซึ่งที่ตรงนี้ก็คนจีนก็เป็นลูกค้าของคนมาลายูคนมาลายูก็เป็นลูกค้าของคนจีนเพราะฉะนั้นด้านการค้านั้นเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับ
2: สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมมีเพื่อนมุสลิมเยอะผมเรียน

0: ที่ปัตตานีจนจบป.7ข้างหลังบ้านผมเนี่ยก็เป็นชุมชนของช้างซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมหน้าบ้านก็เป็นชุมชนอานอสุงาเพราะเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลังบ้านผมมันจะมีเป็นสวนกว้างเด็กๆในชุมชนแถวนี้ฮะจะมาเล่นที่หลังบ้านผมทุกเสาร์อาทิตย์เด็กจะเต็มไปหมดเลยครับ
1: จากถนนเส้นหลักที่อยู่ที่ถนนนานารูเส้นนี้เนี่ยซึ่งก็จะมีศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวเป็นศูนย์รวมทางจิตใจนะครับหรือว่าทางศาสนาที่เป็นความเชื่อคนจีนอยู่เนี่ยก็จะขยายไปยังถนนข้างๆที่มีชื่อว่าถนนปัตตานีพิรมซึ่ง2เส้นนี้เนี่ยก็จะมีอาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนค่อนข้างจะเด่นชัดแต่ว่าถัดไปอีกถนนเส้นนึงซึ่งขนานกับถนนปัตตานีพิรมคือถนนดีเนี่ยก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของเชิงสถาปัตยกรรมก็จะมีรูปแบบอาคารที่เรียกว่าชิโนโปรตุเกสหรือว่าการผสมผสานอาคารแบบตะวันตกเนี่ยผสมผสานกับความเป็นจีนและมาลายูมากขึ้นจึงทำให้เห็นความแตกต่างและผสมผสานกันแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงกันตามไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของสถาปัตยกรรมโดยรวมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือชุมชนนี้เนี่ยมาทำให้เห็นถึงความชัดเจนของปัตตานีที่ว่าเป็นเมืองแห่งภูวัฒนธรรมเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูและความเป็นไทยพุทธอย่างเดียวเต็มเรื่องความเป็นจีนเนี่ยผสมผสานกันไปด้วยครับ
2: สะท้อนผ่านศิลปะการออกแบบสถาปัตยกรรมและพิธีที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าศาสนาอิสลามจะแผ่ตัวมาพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อตามประเพณี
3: วัฒนธรรม2ภาษา2ศาสนาเดินทางไปมาหาสู่กันและ
4: คนไทยหรือพี่น้องเราที่ก็มีมาลายูนับถือศาสนาอิสลามก็มีก็ยังมีความรักใคร่ผูกพันกันก็ยังไปมาหาสู่กันจนถึงในปัจจุบันภาษาที่เหเป็นภาษาพลังก็ผิดแผกกันออกไปภาษาที่ใช้ดั้งเดิมมาเลยเป็นภาษาที่เราแยกไม่ออกว่านี่คือมาลายูนะนี่คือพุทธนะรวมกันหมด
2: ภาษาตากใบหรือภาษาเจ๊เหมาจากชื่อเรียกอำเภอหรือตำบลนี้ว่าอำเภอเจ๊เหตามชื่อตำบลซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้มีการเรียกว่าภาษาตากใบหรือภาษาเจ๊เหจนเท่าทุกวันนี้ครับ
3: ที่บ้านโตโมอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสผู้คนที่นี่มองเผินๆก็เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปใน3จังหวัดภาคใต้แต่จะใช่หรือเปล่า

0: แม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ว่าทอผ้าผ้า
0: ได้อ๋ออันนี้เป็นผ้าได้แต่ว่าฝั่งนั้นคือเป็นผ้าไหม
1: จ้ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: อ๋อทำนานไหมครับนี่กว่าจะได้ตรง
1: อันนั้นนี่ไม่นานอันนั้นมันหวีอันนี้มันไม่ได้หวีมันทองไง
0: เดี๋ยวนะครับทำไมอันนี้เราอยู่กันที่นราธิวาสแต่ว่า
1: ศาล
2: ทานกันมาอยู่ที่นี่สืบเนื่องมาจากทางกรมประชาสงเคราะห์ประกาศหาผู้ที่ยากจนไม่มีที่ทำกินจากเขตภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือนะครับให้มาสมัครคาลงมาอยู่ที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพ.ศ.2519โดยจัดสรรที่ดินที่สวนยางที่ปลูกสวนยางก็16ไร่และก็ที่ยกบ้าน2ไร่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ได้นำเอาประเพณี

0: ื่อกี้ตอนนี้ผมต้นทองกันเต็มแม่น้ำเลยครับ
1: แล้วลูกก็ไปทำบ่ได้เนาะคันแม่ของทำไหนเนาะแต่แม่ก็ร่อนท่องกินเลี้ยงลูกหาคนก็มีแต่ร่อนท่องกินเลยหลายท่องสื่อข่าวสารกินเนาะ
0: งานหลักจริงๆแล้วคืออะไรครับ
1: ตัดยางงานตัด
0: ทอผ้านี่ก็ถือเป็นงานรอง
1: ทุกอย่าง
2: รสลิมนะครับที่อยู่ด้วยกันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับอยู่ด้วยกันอย่างสงบมุสลิมนี่ยังขี่ซาเล้งพาพระไปบิณฑบาตเลยครับเมื่อก่อนสมัยเรียนหนังสือก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะอยู่ครับก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีอะไรทีครับที่เราผ่านออกไปข้างนอกก่อนถึงสุขุมวิทนี่ก็มีแต่บ้านอิสลามนะถ้าเราไปลดยางรั่วยางเสียอย่างไรเขาก็ช่วยทุกครั้งนะครับไทยพุทธมุสลิมคิดเนี่ยก็สามัคคีกันดีนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเวลาบวชคิดเขามีงานมีอะไรเขาก็ประชาสัมพันธ์ออกไปพวกเราก็ไปช่วยกัน
3: ในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งชาติพันธุ์มลายูนับถือศาสนา

0: จะร่วมกันกับต่างศาสนาซึ่งเราเป็นมิตรกันมากก็ไปมาหาสู่กันมีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันมีงานก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: เรามีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันเรามีความสวยงามในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายไทยพุทธจะมีวัดที่สวยงามจะมีประเพณีที่สวยงามคนมาลายูที่นี่ก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น
2: ประชาชนอันนี้ละเกยไอ้เล็กเปิดไม่ให้เล็กเปิดความรับผิดชอบหน้าที่ที่จะทำนี่จ้ะ
3: แม้ว่า3จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างนะครับจะมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายมีภาษามีขนบธรรมเนียมและมีวิถีในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าความผูกพันที่มีร่วมกันบนหน้าประวัติศาสตร์ได้เชื่อมผู้คนกับดินแดนและทรัพยากรท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันและถึงแม้ว่าความเชื่อทางศาสนาจะแตกต่างกันมากสักแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าความเชื่อที่พวกเราทุกคนมีร่วมกันก็คือความเชื่อในสันติสุขนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ๆชาวประมงตามพวกเขามาจับปลาครับและตอนนี้ก็อยู่บนเรือเกาะ

0: เจนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอ่ะเนื้อบอกราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยมาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนผิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบค่ะ
1: มิงแกอยากข่าวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ข่าวสมใจและข่าวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ่
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอ่ะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขังเกตดูร้านก่อนอ่ะไม่น่าเลยอ่ะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอดฟอลโลเวอร์มันลดมิงทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่

0: การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่เฮาสิได้รับความประทับใจแล้วกลับมาเยี่ยมอย่างเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569อ้ามหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: Everybody's trying to see what role they would enter in there for
4: We don't know what they are It is your ability to read
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมNational Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่1569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบ

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราม
1: งคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อมารับชมการถ่ายทอดสดเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้ในการนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองของศาสนาอีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจในหลักของศาสนาเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาต่อไปค่ะหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน8และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและในช่วงนี้ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: สถานที่แห่งนี้คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ในตำบลอานะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศเป็นประจำทุกปีเป็นมัสยิดที่มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาในการประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
0: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนั้นถือเป็นศาสนสถานสำคัญที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นทั้งพื้นที่ประกอบศาสนกิจแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการสื่อสารหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนานจากศาสนสถานแห่งศรัทธาสู่เวทีแห่งการเรียนรู้และเป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมเยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในหลักศาสนาและเชื่อมโยงผู้คนในสังคมด้วยพลังแห่งศรัทธานะคะติดตามได้จากในสารคดีชุดมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ

สยิดกลางจังหวัดปัตตานีศาสนสถานสำคัญที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากแต่เป็นศูนย์รวมศรัทธาและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมขณะนั้นเห็นถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานีนับถือจึงมีแนวคิดจัดสร้างมัสยิดขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในภาคใต้โดยใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ9ปีและประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2506

0: แบบตะวันตกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมีโดมขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญรายล้อมด้วยโดมบริวารและมีหออาสานขนาบทั้ง2ด้านด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนเงาของตัวมัสยิดกลายเป็นภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปัตตานีกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมามัสยิดแห่งนี้จึงทำหน้าที่มากกว่าศาสนสถานเป็นทั้งพื้นที่ประกอบศาสนกิจและเป็นสถานที่ประกอบละหมาด5เวลาละหมาดวันศุกร์และละหมาดในวันสำคัญทางศาสนารวมถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและการบรรยายธรรมซึ่งมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในพื้นที่และจากต่างถิ่นเดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมากหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนบทบาทของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาคือการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆได้แสดงความสามารถในการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาและการสืบทอดหลักคำสอนของศาสนาอิสลามจากรุ่นสู่รุ่นและในฐานะพื้นที่สำคัญของเมืองการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบมัสยิดกลางจึงเป็นอีกภารกิจที่เชื่อมโยงกับการดูแลคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของเมืองปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทในการร่วมดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้พื้นที่สำคัญแห่งนี้มีความพร้อมสำหรับประชาชนและผู้มาเยือน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกลับเรียนนะครับว่าผมก็ยินดีนะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ทางจังหวัดเองก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเทศบาลปัตตานีดูแลในฐานะเจ้าของพื้นที่ด้วยเราก็สิ่งแรกที่เราปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องเส้นทางการเสด็จในเรื่องความสะอาดการปักธงหรืออะไรต่างๆที่เป็นประจำตัวพระองค์ท่านรวมทั้งพื้นที่แห่งนี้ที่เราตัดแต่งต้นไม้ตามสภาพความจริงเพื่อความสง่างามและสมพระเกียรติของท่านและพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและพระราชินีของเราในอีกส่วนหนึ่งการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับเสด็จนั้นเราก็เตรียมในเรื่องของเราจัดการเรื่องห้องน้ำห้องผ้ารวมทั้งอาหารการกินและน้ำดื่มบางส่วนรวมทั้งอำนวยความสะดวกหลายอย่างผมก็ต้องขออนุญาตถึงความรู้สึกและที่ได้ยินเสียงพี่น้องประชาชนที่ท่านเสด็จมาปัตตานีมาทุกปีนั้น

0: ของท่านตลอดเวลาที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกชาติศาสนาวันนั้นเราใช้ศูนย์กลางเป็นมัสยิดกลางและวันนี้มันเป็นสะท้อนถึงความรู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่ปล่อยกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าหมู่เหล่าใดรวมทั้งทุกศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: จากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาศูนย์กลางศาสนาและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองปัตตานีสถานที่แห่งนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะศาสนสถานสำคัญแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันร่วมกันทำรงรักษาเพื่อส่งต่อเรื่องราวและความศรัทธาสู่คนรุ่นต่อไปและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: ปัจจุบันนะคะมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะคะก็มีผู้ไทยและจากต่างประเทศนะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เมื่อมาถึงจังหวัดปัตตานีควรค่าแห่งการมาเยือนและชมศิลปะความสวยงามของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยบรรยากาศนะคะบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความประทับใจของประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปัตตานีต่างเดินทางมาอย่างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องบางครอบครัวพาบุตรหลานมาร่วมเฝ้ารับเสด็จบางคนเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ของภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างแต่งกายด้วยความเรียบร้อยพร้อมนางและพระบรมฉายาลักษณ์มาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติค่ะ
1: โดยเฉพาะประสบนิกรชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะคะต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาอิสลามการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการได้มีโอกาสมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความทรงจำครั้งสำคัญนี้นะคะที่จะได้มีพระราชพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะบรรยากาศโดยรอบในวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยความตื้นตันและความปลื้มปิติหลายคนนะคะต่างเฝ้ารอด้วยความตั้งใจค่ะบางคนจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแม้จะต้องรอเป็นเวลานานหรือว่ามีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจในการมาเฝ้ารับเสด็จลดน้อยลงสำหรับประสบนิกรในพื้นที่ค่ะ
0: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะมายังจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้นับเป็นภาพแห่งความประทับใจและเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะได้มีมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและมีการตรวจฐานข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะซึ่งตามภารกิจแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลของจังหวัดปัตตานีในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลชุมชนศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้และทีมแพทย์หลวงจากสำนักพระราชวังนะคะโดยมีภารกิจในการตรวจคัดกรองนะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลประจำจุดหน่วยคัดกรองต่างๆค่ะ
0: มีรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนะคะปฏิบัติภารกิจในด้านช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยทีมแพทย์พยาบาลในการรักษาพยาบาลบริเวณภายในมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมีทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่พี่น้องประชาชนที่มาเฝ้าร่วมรับเสด็จหน่วยแพทย์พระราชทานภายในมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยทีมแพทย์หลวงจากสำนักพระราชวังศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆดังนี้สาขาจักษุสาขาหูคอจมูกสาขาอายุรกรรมทั่วไปสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจสาขาอายุรกรรมประสาทศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมออร์โธปีดิกโรคกระดูกและข้อกุมารเวชกรรมโรคเด็กต่ำกว่า15ปีสูตินารีเวชกรรมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การคลอดและโรคเพศหญิงและทันตกรรมโรคในช่องปากและฟัน
1: ซึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประสบนิกรได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงในช่วงนี้ค่ะจะมารับฟังความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้ใช้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองมาเป็นของแพทย์พระราชทานวันนี้ค่ะที่

0: มารักษาตัวนี้ได้เพราะว่าถ้าเราไปตามโรงพยาบาลนะรู้สึกว่ามันจานนะพอมันได้ตัวนี้การดูแลก็ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็ได้รับยาแล้วก็หมอก็จะนั่งอีกทีนึงให้ไปรักษาในโรงพยาบาลเขาก็ที่เขาท่านเองให้ยิงแค่แค่ทางอย่างนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะซักซึ้งในน้ำใจของพระองค์มากเลยค่ะ
1: น้องเขาเพิ่งป่วยนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกทำให้แม่ไม่ทันที่จะหาเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเมื่อมีโครงการนี้คือในเป็นคนไทยในพระบรมมาค่ะทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายกับลูกที่จะสู้รู้สึกขอบพระทัยขอบพระคุณมากๆที่มีโครงการแบบนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนที่แบบต้องหาเช้ากินข้ามอย่างเราอะค่ะค่ะต้องขอบคุณมากรู้สึกซาบซึ้งใจมาก
2: ค่ะ
1: พอรู้ว่าได้เป็นคนไข้ในสวนพระองค์ทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นที่เราจะสู้กับโรคร้ายกับลูกเพราะทุกวันนี้เราต้องสู้กับโรคร้ายของลูกแล้วก็เราต้องสู้กับการหาเลี้ยงชีพของตัวเองเพราะเราก็มีลูกอีกหลายคนที่ต้องเลี้ยงดูอะค่ะทำให้ในส่วนนี้ทำให้เราแบ่งเบาภาระของเรามากขึ้นค่ะบริการดีค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากค่ะ
0: รู้สึกดีใจมากเป็นโชคให้บอกว่าโอ้ต้องการหาเทียนดวงก็โชว์ดูจ้า
3: บิส
4: ซึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะนับเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆจะส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะได้นำบริการด้านสุขภาพมาให้ถึงประชาชนยกโรงพยาบาลมาบริการประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองดูแลรักษาและได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างครบถ้วนเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
5: ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุมนะคะกำหัวใจสำหรับผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นเจ็บหน้าอกไออายุรกรรมประสาทสำหรับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังบางระบบประสาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการด้านอายุรกรรมทางเดินหรือการตรวจรักษาเกี่ยวกับกระดูกข้อและกล้ามเนื้อศัลยกรรมทั่วไปรวมถึงบริการจากแพทย์ทั่วไปค่ะ
4: สำหรับครั้งนี้นะคะก็มีการเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะนอกจากการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนความห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบนิกรนั่นคือครัวพระราชทานทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆจะส่งให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นับเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนในทุกมิติไม่เพียงแต่เรื่องสุขภาพแต่ยังทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ

0: สำหรับในวันนี้นะคะมีการจัดตั้งครัวพระราชทานณโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานีมีการจัดเตรียมอาหารจำนวนกว่า 5,000 กล่องโดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่บุคลากรและยานพาหนะสำหรับขนส่งวัตถุดิบและอาหารนะคะเพื่อให้สามารถนำอาหารไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงในส่วนของการประกอบอาหารนะคะก็มีการประสานความร่วมมือจากร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงการจัดเตรียมอาหารกล่องอย่างเป็นระบบค่ะโดยมีการกำหนดจัดส่งอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับอาหารที่สดใหม่และเพียงพอต่อความต้องการนะคะ
1: เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของครัวพระราชทานในแต่ละครั้งไม่ได้มีเพียงผู้ประกอบอาหารเท่านั้นแต่ยังมีทีมงานอีกจำนวนมากนะคะที่ได้ร่วมการดูแลตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการจัดเตรียมสถานที่การไปจนถึงการแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนสำหรับครั้งนี้มีการเตรียมรถสำหรับขนส่งอาหารเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ได้ร่วมการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดเพื่อให้การแจกจ่ายอาหารนั้นเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและทั่วถึงและเมื่อเรามองภาพรวมของการปฏิบัติทุกด้านค่ะ
0: ภาพที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะจึงเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณะตั้งใจทำหน้าที่ทั้งหมดด้วยหัวใจซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ

นี่นะคะรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพรถยนต์ประทับที่นั่งเทียบทางขวาพลตรียุทธนามเพชรม่วงผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์กราบบังคมทูลรายงานนายชยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายนิอานุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวดิราแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายรอยะวันโสอิมามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายนิรันดร์

0: ์เอี่ยมฤทธิ์ประธานคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยข้าราชการผู้นำศาสนานะคะตลอดจนประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีค่ะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดีและอย่างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
1: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์นายเผ่าซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนายวิโรธวุฒประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกรวมผู้ได้รับถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกจำนวน36รายจากนั้นนายอรุณบุญชุมจุฬาราชมนตรีจะขอดูอา
0: พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่ทรงพระดำรงพระของประสบนิกรของพระองค์เป็นสำคัญซึ่งพระองค์นั้นนะคะมีพระราชปณิธานแน่วแน่และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สงบสุขแก่ปวงประชาและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าดังปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562เราจะสืบสานราชต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวมุสลิมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจสำคัญในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546

0: صدق الله العظيم
1: ผู้ทรงปราณีเสมอแท้จริงบรรดาบุรุษผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้ภักดีบรรดาบุรุษผู้มีสตรีผู้มีสัจจะบรรดาบุรุษผู้มีขันติธรรมและบรรดาสตรีผู้มีขันติธรรมบรรดาบุรุษผู้ทำทานและบรรดาสตรีผู้ทำทานผู้ถือศีลอดและบรรดาสตรีผู้ถือศีลอดบรรดาบุรุษผู้รักษาอวัยวะเพศของตนเองมิให้ล่วงกระทำความผิดทางเพศและบรรดาสตรีผู้รักษาสิ่งดังกล่าวบรรดาบุรุษผู้มันรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาสตรีผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์การนี้เป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์องค์การนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลลอฮ์โดยทรงคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงองค์การได้ระบุคุณงามความดี10ประการคู่กันระหว่างชายและหญิงเพื่อเน้นย้ำความเท่าเทียมในการเข้าถึงความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าได้แก่ผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์ผู้ศรัทธามั่นผู้ภักดีผู้สัตย์จริงผู้อดทนผู้ถ่อมตนผู้บริจาคทานผู้ถือศีลอดผู้รักษาอวัยวะเพศและผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างสนะดังกล่าวทั้งชายและหญิงจะได้รับการอภัยโทษมัฆฟิเราะห์และรางวัลอันใหญ่หลวงอัจรุนอาซีมจากอัลลอฮ์คำแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาไทยพระราชทานโดยในต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีพระดำรัสของอัลลอฮ์ตรัสสมจริงเสมอ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามของคณะข้าราชการประชาชนและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่ชุมนุมพร้อมกันณที่นี้มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จและราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลเชิญพระมหาคัมภีร์

อัลกุรอานระดับประเทศในครั้งนี้ข้าพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการทดสอบการอัญเชิญระดับประเทศโดยสังเขปดังนี้จังหวัดนี้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระระดับประเทศประจำปี2569ในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมพุทธศักราช2569ส่งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในการจัดงานทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวาระโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้ฝ่ายชายรางวัลชนะเลิศนายต่วนมูไฮมีนนิยามารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายจิรายุทธลิ้มนวลรองชนะเลิศอันดับสองนายนาวาวีอารวันรางวัลชมเชยนายรอมซูมามะรางวัลชมเชยนายฮับกีกาอาดามุงรางวัลชมเชยนายรัตภูมิอยู่เป็นสุขฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศนางสาวรัตนาสหมานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววิรยาเลาะและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวฮามินะเจเตรางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันรางวัลชมเชยนางรอซิดะดอมอลอผู้รับแทนโดยนางสาวสินีนาถโสพลสวรรค์รางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใจทองคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24รายดังนี้นายเจนรบนครสุดนายชัยพรนิยมแก้วนายธนะโชคพระสมบัตินายปรีชาบุญพงมณีนางสุภาพรนิยมแก้วนายธีรพัฒน์พรมนุษย์ชาติกนายคมอิฐจันทองนายนิพนธ์นิกาเจนายวิชัยดาโอนาย

ทิวกาศิวุฒนายปัญญาเทพเฉลิมนายอามะโดนายวสินเกียรติไพบูลย์นายเวฮาสันบำเพ็ญสมัยนายอัศรีอัสมะแอนายสุทธิศักดิ์โอรารินายนูมันหะยีมัสสาและนายรอยะหวันโซนายสราฮุนดินหะยียูโซนายเวหามะสิดานายอมรินมีสุวรรณนายสุกรีมะดากกุลและข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองด้วยกล่าว

0: นายอรุณบุญชุมนะคะจุฬาราชมนตรีได้ขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อศาสนาอิสลามในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามและทรงมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างลึกซึ้งทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและจะทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเคารพและความเข้าใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานค่ะ
1: เบื้องหลังความสำเร็จของผู้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569คือความมุ่งมั่นความศรัทธาและการฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อก่อนก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจกับโอกาสอันทรงเกียรติในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเส้นทางแห่งความเพียรพยายามนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรติดตามได้ในสารคดีชุดเสียงอัญเชิญแห่งศรัทธาสู่คุณค่าแห่งความภาคภูมิใจ

สียงอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เปล่งออกมาด้วยความศรัทธาสู่ถ้อยคำอันไพเราะที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569กิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากทั่วประเทศได้ถ่ายทอดความงดงามของการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาโดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนับเป็นส่วนสำคัญของการสืบสารและทำรงไว้ซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์และเป็นหลักธรรมสำคัญที่ชาวมุสลิมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการทดสอบครั้งนี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถหากแต่ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้และการถ่ายทอดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหลักคำสอนโดยผู้ชนะจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: การเตรียมตัวมาประกวดในครั้งนี้ผมตั้งใจเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจวัตรประจำวันครับเพื่อให้มีความถูกต้องและก็มั่นใจในการอ่านในครั้งนี้ครับผมศึกษากุรอานตั้งแต่เด็กๆครับโดยมีครูคนแรกของผมก็คือพ่อผมเองครับรางวัลในครั้งนี้มีความหมายกับผมและครอบครัวอย่างยิ่งครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผมใช้ความตั้งใจความพยายามอย่างมากครับแล้วก็มีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและก็คอยสนับสนุนมาโดยตลอดครับผมรู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มายืนในจุดนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาสหมานข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ค่ะสำหรับการเตรียมตัวในการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในครั้งนี้นะคะเนื่องจาก

0: ภารกิจหลักในการสอนในทุกๆวันนะคะก็ตัวเองเนี่ยจะทำการฝึกนะคะเต็มตัวในทุกๆวันในช่วงค่ำหลังจากเสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงของวันหยุดราชการค่ะเป็นการฝึกฝนเตรียมความพร้อมในด้านของการอ่านให้ถูกต้องตามหลักตัจวีตนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของแต่ละอายะค่ะตลอดจนถึงการใช้ทำนองเพื่อความนุ่มนวลความอ่อนน้อมและน้ำเสียงค่ะเพื่อให้การอ่านอัลกุรอานนั้นออกมาที่นุ่มนวลสุภาพและก็ทรงคุณค่ามากที่สุดค่ะค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็มีความหมายกับตัวเองนะคะและก็มีความหมายกับครอบครัวค่ะตลอดจนมีคุณค่ากับต้นสังกัดค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะของตัวดิฉันเองด้วยถ้าถามถึงความรู้สึกนะคะก็มีความรู้สึกตื้นตันใจนะคะมีความรู้สึกสุขใจเพราะถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่จะได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน
1: รางวัลที่ได้รับจากการทดสอบในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและการฝึกฝนเท่านั้นหากแต่เป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและครอบครัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมเป็นพลังสำคัญในการสืบสานการศึกษาและการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้คงอยู่

0: นั่นก็เป็นความปลื้มปิตินะคะของผู้ที่ชนะการประกวดการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะซึ่งการได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนจากการทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นเวลาแรมปีและสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตคือการที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งหลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลกการส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญซึ่งทางเทศบาลเมืองปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่19เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
1: และแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลายปีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรวมถึงทรงพระกรุณาให้ประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเสมอมาซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ80วิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะและมีความผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทั่วทุกแห่งทั่วโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินมายังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดจำนวน3โครงการค่ะได้แก่สายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีหน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีมทส.หน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนหน่วยงานรับผิดชอบคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี
1: ตลอดระยะทางในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะประสบนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

0: และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ซึ่งในนิทรรศการนะคะได้มีการจัดแสดงนะคะในส่วนของผลงานโครงการศิลปาชีพนะคะผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกและรางวัลหม่อมงามจิตประชัดรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: และภายในนิทรรศการนะคะได้มีการสาธิตการฉลุลายแจกันโดยนางสาวอาแอสะดาแลมามะสมาชิกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสการสาธิตการเขียนลายสีใต้เคลือบโดยนางสาวจารีเสนาสมาชิกบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสการสาธิตการตีลายเครื่องปั้นดินเผาโดยนายอาหามะสะเมาะกลุ่มปั้นหม้อสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของทะเลปัตตานีในการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้นานซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะคะจนถึงรุ่นหลังนะคะได้มีการสืบต่อในการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะซึมซับในเรื่องของเรียนรู้เทคนิคนะคะการทำเครื่องปั้นดินเผาจากการสังเกตจะเห็นถึงลวดลายนะคะที่มีความงดงามเป็นอย่างมากนะคะซึ่งศูนย์การเรียนรู้สาธิตการปั้นหม้อได้มีการเผยแพร่ความรู้นะคะไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นประจำทุกปีนะคะรวมไปถึงได้มีการนำผลผลิตนะคะอันงดงามนี้ไปจัดแสดงนะคะในงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ต่างๆค่ะเพื่อที่จะได้ขยายในเรื่องของการตลาดนะคะให้มากขึ้นและเผยแพร่นะคะความงดงามของภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
0: สำหรับกลุ่มปั้นหม้อดินเผาบ้านกูบังดาบอกอำเภอสกามอำเภอมายอตำบลสกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นกลุ่มปั้นหม้อดินเผาที่มีอายุมากกว่า200ปีนะคะโดยมีความมุ่งหวังความตั้งใจในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ให้คงอยู่และส่งต่อถึงคนรุ่นหลังนะคะโดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านกูบังบาดอกคือปั้นหม้อดินเผานะคะซึ่งอยู่ควบคู่กันกับคนในพื้นที่เป็นเวลากว่า200ปีนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นที่4ณปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดปัตตานีที่เดียวนะคะและจะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับคนในพื้นที่จะสานต่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีความรักถิ่นรักภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะ
1: โดยมีแนวคิดสำคัญนะคะต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นการอนุรักษ์การปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ท้องถิ่นตระหนักและรักที่จะร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเรียนรู้วิธีการปั้นหม้อดินเผาและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาและดูงานเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในชุมชนค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการแสดงผลความสำเร็จนะคะในการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนานิรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เมื่อวันที่24มกราคม2567นะคะณแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลฐานราบที่15ค่ะค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายฉบาปัตตานีพร้อมร็อกไม้ลายฉบาปัตตานีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
0: ขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีค่ะซึ่งรายละเอียดในนิทรรศการนะคะประกอบไปด้วยโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นนโยบายของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเตียงที่มีบ้านเรือนทรุดโทรมและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมโดยการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพร่างกายสามารถส่งมอบบ้านสุขภาวะโดยวัสดุซ่อมแซมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะ
1: ขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินค่ะส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในนิทรรศการนะคะมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีมทส.นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2552และต่อมา ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ในปีพุทธศักราช2553จังหวัดปัตตานีมีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานรวม18รุ่นปัจจุบันมีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน18คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว9รุ่นจำนวน18คนและมีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและในกรุงเทพมหานครจำนวน17คนทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อจำนวน1คนค่ะก็เป็นนิทรรศการนะคะที่บ่งบอกถึงพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรของพระองค์ค่ะขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะโดยมีการถวายรายงานโดยพันตรีประสานเหมือนพงศ์ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวงนะคะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ป่วยเข้าตรวจรักษาจำนวน787รายค่ะซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่ก็คือโรคข้อเข่าอักเสบนะคะโรคต้อกระจกโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรคทางทันตกรรมค่ะและนอกจากนี้นายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้นำผู้เข้ารับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวน6รายค่ะ
2: สำหรับผู้ป่วยรายที่1นะคะเป็นผู้ป่วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำอายุ2ปีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะโดยได้รับการระบายน้ำในสมองเดือนละ1ครั้งและรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
1: ผู้ป่วยรายที่2นะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์อายุ4ปีนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องขนาดนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดระยะที่3ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
2: ผู้ป่วยรายที่3ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาอายุ10ปีอยู่ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดปัจจุบันค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
1: ์ผู้ป่วยรายที่4นะคะผู้ป่วยโรค SLE ร่วมกับภาวะไขสันหลังอักเสบได้รับยาเคมีบำบัดและยากดภูมิคุ้มกันชนิดฉีดร่วมกับยาสเตียรอยด์และยากดภูมิคุ้มกันปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
2: ์ผู้ป่วยรายที่5ผู้ป่วยโรค SLE อายุ30ปีอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีอาการกำเริบบริเวณผิวหนังและข้อต่อปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี
1: และผู้ป่วยรายที่6นะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่อายุ59ปีนะคะรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัดได้ตรวจพบมะเร็งและกลับเป็นซ้ำเข้ารับการรักษาผ่าตัดครั้งที่2อยู่ระหว่างการรอรับยาเคมีบำบัดปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะส่งรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายและได้พระราชทานชุดเวชภัณฑ์ยาให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมตรัสให้กำลังใจค่ะ
2: วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยสีดำผ้าถุงสีดำตัดลายดอกไม้สีม่วงเข้มสลับอ่อนและดูสง่างามสมพระเกียรตินะคะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยค่ะ
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนะคะจะทรงใส่พระทัยและพิถีพิถันในการเลือกใช้ผ้าไทยสำหรับตัดเย็บฉลองพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความงดงามและความประณีตของผ้าไทยที่สามารถนำไปออกแบบชุดที่เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาสามารถสื่อความหมายถึงสถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะขนาดนี้นะคะประสบนิกรและในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
3: สำหรับสิ่งของที่นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกกวาดมือลวดลายกระเบื้องโบราณฝีมือของวิสาหกิจชุมชนบาราโฮมบราซานะคะผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าเตอราไตปาติกผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปะบนผืนผ้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานีผลิตภัณฑ์โรตีกรอบตราครัวอาชีวะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่จากกลุ่มเยาวชนบ้านดีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
1: ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกนะคะของทางกลุ่มบาราโฮมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและกลุ่มห้องหัตถกรรมนะคะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์กระเป๋าลูกปัดมโนราค่ะนอกจากนี้กลุ่มร้อยลูกปัดบ้านสายขาวนะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูประดับลูกปัดโนราค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์ผ้าจวนตานีจากกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีตำบลสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีผลิตภัณฑ์ข้าวแตนข้าวตางจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีผลิตภัณฑ์ส้มแขกแช่อิ่มจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผ้าบาติกลวดลายตูปะ

ซึ่งมีการคิดค้นสูตรต่างๆนะคะคาลูกหีกวนจนเป็นผลสำเร็จนะคะในรสชาติที่เป็นที่จิตใจในนามลูกหีแม่เลื่อนค่ะที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะขนาดนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเคลื่อนออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานโลกกิตติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกปีนั้นสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างมากนะคะซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้มาพร้อมใจกันนะคะอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้ชื่นชมพระบารมีและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้นานัปการเพื่อความสุขการกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นอีกภาพแห่งความประทับใจที่ประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะจะนำการบรรยายโดยนางสาวสุภานีแก้วทองคงและนางสาวสุชาดาดอล็อกค่ะ

0: นำคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขณะนี้ดิฉันสุภานีเก้าทองคงพร้อมด้วยคุณสุชาดาดอนเลาะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกอันมีความหมายถึงผู้ทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวงโดยเสริมเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกด้วยความเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและร่วมการสร้างสรรค์ทำความดีคือการก่อเกิดสังคมที่ดีนับเป็นเวลาหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมภ์

0: ดีครับก็รองดีพระบาทกล้าปกครองข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้าพุทธเจ้าข้าด้วยเจ้าคุณสมองขอเดชะ
1: ขอเดชะฝ่ายอนุทินพระบาทปกข้าปกครองข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทรัตน์โนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้าพระพุทธเจ้าข้าด้วยเจ้าคุณสมองขอเดชะ

หนึ่งในผู้ที่เข้ารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้นั่นก็คืออิหม่ามซึ่งเป็นผู้นำศาสนามีบทบาทหน้าที่ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและกฎหมายไทยซึ่งบทบาทของท่านมี3ด้านด้วยกันคือด้านศาสนา

0: ซึ่งบทบาทของท่านอิหม่ามมี3ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านศาสนาซึ่งท่านจะปฏิบัติหน้าที่และนำการประกอบศาสนกิจให้แก่สัพพบุรุษที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมละหมาดมีการสั่งสอนอบรมและนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาประกาศและได้บรรยายให้กับผู้ที่มาร่วมละหมาดรวมไปถึงการแนะนำสัพพบุรุษให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยอำนวยและคุณผู้ชมนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับอิหม่ามนักพัฒนาแห่งบ้านเบอร์เจาะจังหวัดยะลาผู้ที่ใช้ความศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามัสยิดและชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนจนได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
2: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือบอก
3: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านนะครับ
2: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
2: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานของปี2567นั้นด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานของปี2567เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์การศึกษาและการปกครองรวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปค่ะซึ่งมีปรากฏผลการพิจารณานะคะดังนี้ 1. ประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท 2. ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทและ 3. ประเภทรางวัลดีได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
0: สำหรับประกาศกรมการปกครองเรื่องผลการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผลงานปี2567โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผลงานปีพุทธศักราช2567โดยให้จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและจังหวัดสตูลพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆภายในจังหวัดละ5คนรวม25คนเพื่อนำมารับคัดเลือกเข้าเฝ้าธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลดังนี้รางวัลที่1โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 15,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่3โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 12,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลชมเชยโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทจำนวน2รางวัล
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ซึ่งการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562กำหนดให้ดำเนินการดังนี้ค่ะให้มีคณะกรรมการประเมินในระดับจังหวัดโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1จังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเป็นกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในแต่ละจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
0: กลุ่มที่2จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
2: ส่วนประเภทของโรงเรียนและขนาดโรงเรียนประเภทโรงเรียนโรงเรียนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562นั่นหมายความว่าโรงเรียนในระบบที่เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายในจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลาจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: สำหรับขนาดโรงเรียนพิจารณา

0: จากจำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณวันที่10มิถุนายนของปีการศึกษาที่ขอรับการประเมินและคัดเลือกโดยแบ่งออกเป็น3ขนาดดังนี้1โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน700คน2โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่701คนถึง 1,400 คนโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 1,401 คนขึ้นไป
1: และโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามค่ะ
0: และในปีนี้ค่ะโรงเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานคือโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้เด็กๆโดยไม่ทิ้งรากฐานทางศาสนาผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาจนกลายเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้อีกต่อไป
2: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความ

ากจะพูดถึงผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามค่ะอิหม่ามคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำหลักคำสอนและประพฤติปฏิบัติเรื่องของศาสนาให้ตรงหลักคำสอนซึ่งผู้ที่เป็นอิหม่ามจะต้องมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านศาสนาด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดและด้านการชุมชนและสังคมการปฏิบัติหน้าที่และนำประกอบศาสนกิจเป็นเรื่องสำคัญที่อิหม่ามจะต้องนำละหมาดและสั่งสอนอบรมและนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเผยแพร่ให้กับสัพพบุรุษประจำมัสยิดแนะนำให้สัพพบุรุษได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองส่วนด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดนั้นจะต้องปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงาน

เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาทจำนวน1รางเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทจำนวน1รางวัลและรางวัลที่3โลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาทจำนวน1รางวัล

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี้
1: ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในเขตการศึกษา2พุทธศักราช2504สาระสำคัญตอน1ระบุว่าปอเนาะใดที่จัดการศึกษาด้านการสอนได้ดีจะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการกล่าวคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาได้กำหนดวิธีการและจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นการสมนาคุณโรงเรียนที่ปรับปรุงกิจการดีเด่นให้ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพร้อมรับรางวัลพระราชทานเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2506และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่นโดยพระองค์ทรงมีพระราชปารภแด่พระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนั้นหม่อมหลวงปิ่นมาลกุลข้อความทรงพระราชปารภมีความว่ามีนักเรียนจำนวนมากมายซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให
2: ้ค่ะซึ่งโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ปี2553

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

คุณผู้ชมคะในส่วนของการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษานะคะโรงเรียนจะถูกประเมินด้วยปัจจัยกระบวนการและผลผลิตรวมทั้งหมด6ด้านนั่นก็คือด้านที่1คุณภาพของผู้เรียนด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการด้านที่3การบริหารการจัดการด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและด้านที่6ค่ะความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนนะคะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ปี2553ดังนี้1เปิดทำการสอนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า3ปีของการศึกษา2มีครูทำการสอนครบทุกชั้น3เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด4เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและ5ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งโรงเรียนที่คัดเลือกนะคะรวมไปถึงผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยเรื่องรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดการดังนี้ค่ะ

และทั้งหมดนี้นะคะคือภาพแห่งความปรับปลื้มปิติในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามการศึกษาและการส่งเสริมบุคลากรทางด้านศาสนาตลอดจนเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของสังคมสร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ในนามของทีมถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: ไม่พูดอยู่กับแม่ก่อน
3: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาเถอะลูกไม่ยากแม่แอบสิเรานะ
3: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: คนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: ๆแม่แม่อะไรเนี่ย
3: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ํา NBT นะครับค่ํานี้อยู่กับคุณปัทมาพรหานชันชัยผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์และทีมข่าว NBT ครับ
0: ค่ะข่าวค่ําวันนี้คงติดตามสถานการณ์น้ํานะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ค่ะพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขมีการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะสํารองทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างจุดที่จะต้องมีการเฝ้าระวังมากที่สุดในวันนี้นะคะคือจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักมากค่ะและในวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากจะขยับไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็มีฝนตกเช่นกันและหลังจากวันที่ 12-13 ตุลาคมนะคะฝนตกหนักเนี่ยจะเน้นไปที่ทางภาคใต้มากขึ้นโดยวันที่12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงก็คือตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงหลายจังหวัดภาคใต้ค่ะซึ่งก็รวมทั้งปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ฝั่งอันดามันบางพื้นที่ด้วยและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมกับจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึงเข้าใจง่ายขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นโดยประสานห้างร้านสมาคมขนส่งแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคือเป้าหมายสำคัญที่สุดการรักษาชีวิตของประชาชนค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรวีประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาสนับสนุนการเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ขุดคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อจะผันน้ำออกสู่ทะเลครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้เปิดเผยถึงการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งหากทำโครงการนี้สำเร็จก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้ามีระบบคลองเส้นใหม่นี้ขึ้นมาก็จะช่วยเบี่ยงน้ำออกสู่ทะเลทางอ่าวไทยได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโครงการนี้เป็นการขุดคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีและนครนายกตัดตรงออกสู่อ่าวไทยเลยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยแล้วในฤดูแล้งยังใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเกษตรได้อีกด้วย
2: ถ้าหากว่าเรามีคลองตัวนี้ในการช่วยระบายนะครับในการตัดน้ำจากเจ้าพระยามาเนี่ยทุกวันนี้รับได้อยู่เพียงแค่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือเขื่อนชัยนาทป่าสักเนี่ยถ้าเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำจากเจ้าพระยาจาก200มาเป็น900เราก็จะสามารถขยับการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึง 7-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: และเมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์นะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือว่าอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ค่ะแต่ว่าถ้ามองในความเป็นจริงนะคะเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเนี่ยถูกนำมาใช้ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะคะตั้งแต่การแพทย์การเกษตรอาหารไปจนถึงการตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมติดตามไปจากรายงานพิเศษค่ะ
3: นิวเคลียร์เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆระดับอะตอมและเมื่อแกนกลางของอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลงจับปลดปล่อยพลังงานออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งการแพทย์รังสีถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆเช่นการเอ็กซเรย์การตรวจด้วย TC สแกนและ PET สแกนไปจนถึงการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสีทำลายเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำด้านการเกษตรมีการใช้รังสีช่วยปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นเพิ่มความทนแล้งหรือเพิ่มผลผลิตรวมถึงใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชขณะที่อุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้การฉายรังสีเพื่อควบคุมเชื้อโรคจุลินทรีย์และยืดอายุการเก็บรักษาหรือแม้แต่ในชีวิตประ

0: จำวันรังสียังถูกนำมาใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระตามสนามบินและเครื่องตรวจจับควันไฟ
1: ก็คือเราก็มีกลไกในการควบคุมดูแลว่ามันไม่ต้องกลัวว่าไปทำพวกนี้แล้วจะอันตรายต่อร่างกายรังสีมันผ่านร่างกายเราในเชิงการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ว่าเราต้องมีเครื่องที่มีเรื่องของรังสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าแต่โรงงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รังสีต้องมีหน่วยงานกำกับด้วยในประเทศไทยเราก็มีสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพนะช่วยดูแลหรือถ้าสูงกว่านั้นอีกก็จะมี IAEA นะครับของสหประชาชาติช่วยดูแลอีกฉะนั้นทั้งหมดมันอยู่ในกลไกที่มีการควบคุมอย่างค่อนข้างเป็นทางการประเด็นสำคัญที่สุดคือว่าปริมาณที่รับสู่ไปเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเรารับมาค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าอยู่ห่างนะอยู่ห่างจากระยะที่จะมีผลต่อร่างกายเราหรือว่ามีฉากกั้นนะที่ใช้ป้องกันได้เนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวครับแล้วทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีนักรังสีวิทยาที่ช่วยในการดูแลควบคุมจัดการดูแลกำกับพวกนี้ให้ถูกต้องด้วยครับ
0: นอกจากการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาระบบพลังงานที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้แล้วโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่บุคลากรกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอาทิ Data Centerและมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช่เพียงทางเลือกด้านพลังงานแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่วิศวะมองขอเจ้าภาพในศึกกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9รวมพลังวิศวกร8สถาบันสารมิตรภาพต่อยอดเครือข่ายพร้อมโดนวงสวิงในเดือนหน้าครับนายรัชพลอาจปรุนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9ณสนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีปีนี้สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยได้เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มที่ครับเพื่อย้ำถึงหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือมิตรภาพความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาระหว่างพี่น้องทั้ง8สถาบันโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างวิศวกรจากหลากหลายสาขาและอุตสาหกรรมจากนั้นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และชมรมกอล์ฟจากทั้ง8สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์เชียงใหม่สงขลานครินทร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชมรมกอล์ฟบางมดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมแสดงความพร้อมและสีสันก่อนการแข่งขันจริงครับ
5: จริงๆเราได้เจอกันตลอดอยู่แล้วนะในงานเนี่ยแปดเกียร์เราผูกพันกันทั้งในการทำงานในการเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นพันธมิตรเป็นจริงๆเป็นคู่แข่งกันด้วยนะเวลาแข่งงานเนี่ยแต่ว่าเรามาใช้กีฬาเนี่ยในการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเพื่อลดแบเรียร์ในการทำงานต่างๆแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มนะครับในกลุ่มของแปดเกียร์ด้วยกันครับ
4: กอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9นอกจากการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรม8เกียร์ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องได้รู้จักกันมากขึ้นและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือการช่วยเหลือกันในอนาคตกิจกรรมจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ณสนามลำลูกกากอล์ฟคลับมีนักกีฬาจากทั้ง8สถาบันรวม144คนและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานอีกประมาณ300ถึง400คนครับพิกบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นกระแสตอบรับดีมีนักกีฬากว่า400คนร่วมลงชิงชัยครับสมาคมกีฬาพิกบอลจัดการแข่งขันพิกบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นพรีเซนเต็ดบายแฮปปี้เมดชิงรางวัลรวม 500,000 บาทได้เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายชนิดรัตน์จันทรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณทยาทิพย์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาพิกเก็ตบอล นะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันยกระดับนักกีฬาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและหวังว่าถ้าจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเร็วๆนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่จะส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ระดับนานาชาติแล้วก็พร้อมกับลุ้นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกบรรจุในเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตครับ
3: ว่าการแข่งขันก็เกิดขึ้นเยอะมากๆในต่างประเทศด้วยและจริงๆที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสมาคมแห่งประเทศไทยเราก็หวังว่าถ้ามีสมาคมแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้มีโอกาสส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ในหลายๆรายการเพราะว่าคนไทยเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกีฬาที่เราน่าจะมีหวังแหละแล้วก็หวังว่าจะเป็นกีฬาที่บรรจุลงไปในเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งในอนาคตเป็นโอลิมปิกต่อไปค่ะ
4: พิกเก็ตบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นกระแสตอบรับดีมีนักกีฬากว่า400คนทั้งจากไทยมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมชิงชัยรวมกว่า646แมตช์ครอบคลุม5ประเภทได้แก่ชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในรุ่นอายุ19 35 50และ60ปีพร้อมแบ่งทักษะเป็น3ระดับได้แก่ Open Advanced และ Intermediate ภายใต้กติกาสากลของ WPC แข่งขันวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครครับราชนกอินทนนท์ล่าสุดนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาชีพที่ฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวครับราชนกอินทนนท์มือหนึ่งของรายการมือ5ของโลกเอาชนะพีวีสินธุจากอินเดียได้นะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11 19ต่อ21และ21ต่อ18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กซึ่งล่าสุดราชนกอินทนนท์นั้นเอาชนะได้2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับส่วนชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกนะครับเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในเกมแรกกลวุฒิโชว์ฟอร์มการเล่นเกมบุกได้อย่างเฉียบขาดชนะ21ต่อ14แต่ในเกมที่2ทานากะแก้เกมมาดีครับปิดเกมชนะ21 13ตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมเกมตัดสินทานากะยังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าครับแม้ว่าวิวจะพยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาแต่สุดท้ายทานากะเป็นฝ่ายชนะ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนกลวุฒิก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับเด็กสเตอร์ BIC ซูเปอร์ไบค์สนาม3เตรียมจัดการแข่งขัน Endurance 2ชั่วโมงก่อนเกมล่าแชมป์อย่างเข้มข้นในวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ Nexter BIC Super Bike Championship เตรียมกลับมาดวลความเร็วสนาม3กลางเดือนตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ไฮไลท์พิเศษคือการกลับมาแข่งขัน Superstock 1000cc Endurance หลังจากสร้างความประทับใจในการแข่งขันสนาม4เมื่อปี2025ดวลกันยาว120นาทีเต็มวัดครบทั้งความเร็วความอึดทีมเวิร์คและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตเปิดพื้นเป็นพื้นที่ให้นักแข่งและทีมได้ฝึกฝนการทำงานในการแข่งขันระยะยาวเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันเต็มรูปแบบในอนาคต Nexter BIC Superbike ถือเป็นศึก200ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยรวมทัพนักแข่งและทีมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติจากอังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอิตาลีรัสเซียอินเดียจีนไต้หวันและญี่ปุ่นโดยสนาม3ของซีซั่นจะเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมในวันศุกร์ที่16ตุลาคมและก็จับเวลารอบควอลิฟายจัดอันดับออกสตาร์ทเสาร์ที่17ตุลาคมและปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศอาทิตย์ที่18ตุลาคมครับแท็กที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์วันนี้ไปชมปีแอร์กลายส์นักปั่นดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสครับก็เฉือนชนะคู่แข่ง 0.106 วินาทีผงายคว้าแชมป์จักรยาน BMX World Cup รุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับ

0: ส่งท้ายค่ะพระค่ำวันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการยาเมืองเอกของจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ก็ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองจนขมุกขมัวค่ะก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่เลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NDT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสารรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสารภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Win No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วง

เช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราวท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์เฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะสิทธิ์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่
วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อย

มาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางลดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรภาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีก

0: 2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานและครอบครัวที่ดีได้ต่อไปอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดต้นโครงการทวินเมื่อวันเนี่ยเกิดจากพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งพระองค์ท่านทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงมีพระราชดำริที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนรวมทั้งกลุ่มคนทั่วไปด้วยนอกจากจะป้องกันแล้วก็จะช่วยบำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยและผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยการสร้างคนหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนให้พ้นจากยาเสพติดก็ดีหรือพัฒนาตัวเองไปสู่คนเก่งหรือประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นยุทธศาสตร์แรกที่เราใช้ก็คือการรณรงค์เพื่อให้ได้สมาชิกเอามาจัดตั้งเป็นชมรมทวีนัมเบอร์วันเพิ่มเติมไปด้วยศูนย์เคลื่อนใจทวีนัมเบอร์วันต่อยอดคิดโครงการ To Be Number One Dance Society และเราก็จะมี To Be Number One Idol นั่นก็คือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One พระองค์ท่านยังทรงเป็นห่วงกลุ่มที่เสพและติดยาดังนั้นจึงก่อให้เกิดโครงการใครติดยายกมือขึ้นระยะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่ได้มานั้นก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ขยายเครือข่ายได้มากขึ้นเราได้พัฒนาเด็กๆไปเป็นจำนวนมากในหลากหลายสาขาเราทำแล้วเราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอ่ะเรารักลูกเราอ่ะพอมีแล้วเราก็รักแล้วก็เลี้ยงอย่างดีเราก็มานึกถึงลูกของคนอื่นถ้าเราเอาเข้ามาทำอะไรหรือไปทำอะไรร่วมกับเขาเราต้องนึกเสมือนว่าเขาคือครอบครัวของเราถ้าเขาเจ็บป่วยเราก็อยากรักษาถ้าเขาขาดอะไรเราก็อยากเพิ่มเติมหรือช่วยเขาอันนี้น่าจะเป็นโดยนิสัยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีในแบบฉบับของตัวเองอย่าไปลอกเลียนแบบใครแล้วก็ให้มีความคิดมีวิจารณญาณแล้วก็มีเหตุผลด้วยตัวของตัวเองเพราะตอนนี้ที่กังวลมากคือสื่อโซเชียลเราไม่ใช่แค่ร้องเล่นเต้นรำทำในเรื่องของการบันเทิงเท่านั้นแต่เราให้สาระความรู้เพิ่มทักษะและคุณภาพให้เขามากมายไม่น่าเชื่อว่าจากคนที่ติดยาปัจจุบันก็ไปเป็นอาจารย์ได้ออกจากเรือนจำแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เลิกติดยาแม้กระทั่งไปเป็นผู้นำชุมชนไปเป็นในอำเภอปลัดอำเภอหรือแม้แต่นายตำรวจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราปล่อย

างไปเฉยๆไม่ได้ควรที่จะนำตัวอย่างดีๆเหล่านี้มาให้สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสารคดีที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามามันน่าจะมีประโยชน์กับเด็กที่อยู่ที่บ้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือจะไปเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจเราวางไว้3ทศวรรษอันนี้ผ่านไปแล้ว2ทศวรรษที่3คือปีที่30ถ้าเราไปถึงเนี่ยเราคิดว่าถึงจุดนั้นเนี่ยเด็กผ่านมาอายุ30เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานและครอบครัวที่ดีได้ต่อไปถ้าทุกคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตมันก็เพียงพอแล้วอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดป้ารู้สึกตัวเองว่ามีหน้าที่ให้กำลังใจเขาแล้วก็เคยบอกพวกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่เข้ามาทำงานโครงการทวีนวันเนี่ยต้องมี attitude หรือมีทัศนคติในเชิงบวกถึงจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นมันท้อกว่าจะเห็นผลเนี่ยมันใช้เวลาเพราะนั้นสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือเมื่อเราเจอหน้ากันเนี่ยเหมือนกับว่าเราต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันป้าไม่ได้แค่ให้กำลังใจพวกเขาแต่เวลาป้าไปทุกที่ทุกจังหวัดป้าก็มักได้รับกำลังใจกลับมามันทำให้เราเหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับเทปแรกนะป้าก็จะฝากให้กับเครือข่ายทวีนัมเบอร์วันทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับเด็กผู้ใหญ่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือคนทำงานหรือผู้บริหารระดับสูงป้าขอเป็นกำลังใจให้อยากให้ทุกคนทำงานด้วยความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

0: เกี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนาะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ถ้าเหมาะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกละเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาบ่เผาเผาเผาก็เผาโอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผา
1: โอ้โหแบบแก้วคงลงไอ้บ้ามเรื่องจะเผาอย่างแน
0: ่ก็มันเหี้ยเมื่อเหี้ยเบอร์เนี่ย
1: ไอ้บ้ามหูการประเด็นมาเปิ้ลแฮมเผากันนะไอ้บ้ามหูกับฝุ่นควันพีเอ็ม 2.5 มันนักอย่า
0: หูแต่มันนักที่เหี้ยมันนัก
1: แล้วเผาเนี่ยไอ้บ้ามหูก่อแทนที่ไปก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บ้ามหูก่อแบบหมุนเนี่ยมันสามารถละก่อประโยชน์ได้นะ
0: แล้วมันเนี่ยใดล่ะ
1: นี่หนึ่งแอบสามารถเอาไปแปลงอาหารซอสได
0: ้
1: สองไอ้สามารถเอาไปแปลงปุ๋ยมักได
0: ้
1: สามไอ้สามารถเอาไปแปลงพลังงานชีวมวล
0: พลังงานชีวมวลสะอาด
1: แม่นลดการก่อให้เกิดภาพฝุ่น PM 2.5 ได้ตัวและเขินมะพร้าวอยากมั่มมั่มมั่มไปถูกยายไอ
0: ้เอ๊บ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืชผักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใช้นักท่องเที่ยวก็จะลังหลายมาแถม
1: หวนนะกันนี่นะ
0: โอ้ยยิ่งกะขอบคุณเนอร์ลูกหลานเนอร์ขอบคุณเนอร์
1: ขอบคุณเนอร์แอนเนอร์ที่บะเพรานะขอบคุณที่บะเพราเจ้า
0: โอ้ยเป็นแบบมันเกิดประโยชน์นักน้อยังอี้บ่ได
2: ้ยาเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน
3: ว่าอนุรัติธีรพันธ์ประธานชมรมทูวีน้ำมันชุมชนตำบลจำปาหล่อค่ะปัจจุบันอายุ17ปีมีรายได้ต่อปีหลักล้านบาทค่ะตอนเริ่มแรกเลยคือค่าขนมโรงเรียนค่ะที่แบบหลักร้อยนี่แหละค่ะพี่ยังไม่เคยขอเงินพ่อกับแม่ลงทุนเลยค่ะก็ขายไปแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะสำหรับจุดเด่นที่ลูกค้าซัพพอร์ตอุดหนุนเลือกเราเพราะว่าหนึ่งเลยเราเป็นแม่ค้าสายเรียวกล้องสดโนพิมเตอร์แล้วก็แบบถามมาตอบแล้วก็ใช้ความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเราที่แบบเต้นหรือว่าเป็นเรื่องอายุน้อยด้วยแล้วเขาก็อุดหนุนซัพพอร์ตเราค่ะของหนูสต็อกเลยค่ะแบบหลักพันชิ้นร้อยชิ้นบางทีก็ถึงหมื่นชิ้นอะไรเงี้ยค่ะต่อเดือนขายทั้งปลีกและส่งเลยค่ะมีทั้งรับตัวแทนรายใหญ่รังสิตเลยใครที่แบบอยู่รังสิตก็จะแบบนึกถึงแบบน้องวาวคือว่าเงินทุนเป็นปัจจัยเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลักร้อยอ่ะคือสามารถขายของออนไลน์ได้แล้วค่ะมันจะมีเปิดบินแบบขั้นต่ำ10ชิ้นเงินแค่นี้สามารถทำเป็นเงินล้านได้แต่อยู่ที่ว่าใจเราอ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นไหมพร้อมที่จะสู้ไหมเพราะว่าไม่มีใครขายได้ตั้งแต่วันแรกที่เราขายคือทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าต้องมีตัวตนก่อนดึงเอกลักษณ์ตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะลองมองย้อนกับตัวเองว่าชอบอะไรเอาความชอบตัวเองตรงนั้นนะคะออกมาทำธุรกิจมันจะทำได้ยาวนานเราทำไปมันจะไม่เบื่อมันจะไม่ท้อต่อให้แม้ว่าขายไม่ได้แต่เราทำในสิ่งที่เราชอบทุกวันทุกวันมันจะอยู่ได้แล้วมันจะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะสำหรับโครงการทูบีน้ำวันหนูทำมาตั้งแต่ป.5เริ่มที่จำปาหล่อค่ะจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านเกิดหนูเองค่ะตอนนั้นอายุแค่11ปีเราอยากลองมันเป็นโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเราเห็นพี่ๆที่เขาอยู่ในชมรมอะค่ะประสบความสำเร็จจากชมรมทูบีน้ำวันเขามีความกล้าแสดงออกเขามีการตัดสินใจที่ดีเขาไปในทางที่ดีค่ะตอนนั้นก็คือเราเด็กอะแล้วอยากเก่งแบบพี่คนเนี้ยพอเขามาจากชมรมอะเราอยากลองเข้าไปว่าเขาจะปั้นเราได้จริงไหมเราจะไปในทางที่ดีได้จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกันคือไม่เคยออกงานไม่เคยแข่งขันไม่เคยเลยแต่พอได้มาอยู่ชมรมเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเราอะอย่างแรกเลยคือความกล้าแสดงออกมากขึ้นมากๆมันทำให้เรากล้าตัดสินใจกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะบอกอะไรต่างๆชอบมากขึ้นเรากล้าแสดงออกมากขึ้นบางทีมันทำให้เราคิดได้เยอะกว่าเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยว่าเราเจอสังคมอย่างนี้เราต้องไปในทางไหนค่ะรู้สึกว่าหนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากการเข้าชมรมนี้ได้ประสบการณ์ได้การทำงานจากผู้ใหญ่ต่างๆค่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะนำมาปรับใช้กับชีวิตการทำงานตอนนี้ได้มากมากการบอกน้อง สอนในบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดหรือการแสดงหรือการใช้ชีวิตประจำวันว่าต้องมีสตินะต้องแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยคือวัยรุ่นมันอยากรู้อยากลองใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบบอกว่ามันไม่ได้ดีคือมีตัวอย่างเยอะในชุมชนตำบลจำหล่อมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการตกงานการติดยาการคลั่งการทำร้ายร่างกายคือมันมีเยอะมากในสังคมปัจจุบันเรามีตัวอย่างให้เห็นเยอะเราอยากเป็นแบบนั้นไหมเราก็ให้เขาใช้กระบวนการคิดว่าโอเคถ้าเราใช้ยาเสพติดหรือว่าเราใช้อะไรที่มันแบบผิดเราก็จะเป็นแบบนี้แบบนั้นมันมีตัวอย่างให้เขาดูให้เขาเห็นค่ะหนูอยากจะบอกว่าขอบคุณโอกาสตอนนั้นที่ผู้ใหญ่ในชุมชนดึงหนูตอนอายุ10ปีเข้าไปทำทูวีนัมเบอร์วันแล้วมาเรื่อยๆ11 12 13 45จนตอนนี้17ปีหนูอยากจะบอกว่าหนูว่าการตัดสินใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราตัดสินใจผิดแล้วก็จะผิดพลาดไปเลยถ้าเราตัดสินใจถูกเราเดินทางถูกเราก็จะหาหนทางตัวเองที่เจออยากขอบคุณชมรมทูวีนัมเบอร์วันที่ปั้นเด็ก10ขวบตอนนั้นที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณที่มอบโอกาสให้หนูขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็อยากให้น้องๆหรือพี่ๆคนใดที่แบบตัดสินใจไม่ถูกหรือว่าไม่มีหนทางในตัวเองแล้วอยากค้นพบตัวเองเจออยากให้ลองเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันดูค่ะเพราะโอกาสที่เข้าไปในชมรมทูบีนัมเบอร์วันในวันนั้นมาสู่วาวที่ประสบความสำเร็จ

0: โหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: มาฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างฮันน่ะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้กอ
0: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ่นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายตี้ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: สวัสดีค่ะสุธินวุฒิธรรมโมหรือเจนี่ค่ะปัจจุบันเป็นประธานชมรมทวีนวสันตงานคุ้มครองจังหวัดตากค่ะเจนี่เคยติดคุกมาแล้ว6ครั้งค่ะเราก็เห็นเพื่อนใช้เราก็เลยอยากลองบ้างอะไรเงี้ยใช้อยู่นานมากค่ะตั้งแต่ประมาณอายุ25แย่ที่สุดเลยหาเงินไม่ได้คือก็ต้องโกหกหรือว่าหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยใช้มาจนถึงเมื่อปี62ค่ะก็คือจะเดินเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นเลยนะครับพี่ทั้งหมดตอนนี้รวมด้วยก็ประมาณ 5-6 รอบค่ะใช่ค่ะจะเป็นเศษทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยจะไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานที่สุดคือ2ปี6ที่เรือนจำแม่สอดคือมันเป็นอะไรที่เราลำบากมากคือเขานั่งเฝ้ากันมันจะสุดจะนั่งเฝ้ารอย่ำย่าเราจะนั่งฟังชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ต้องเลยก็คือแอบฟังเหมือนกันค่ะแอบฟังเหมือนจริงใจเยี่ยมไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมีพี่สาวทั้งหมด4คนค่ะเป็นน้องคนสุดท้องตั้งแต่เข้าเรือนจำเอาไว้เลยเขาก็เลยตัดออกจากที่บ้านเลยก็คือแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ให้ขึ้นบ้านเลยไม่ให้เข้าเลยถ้าเราจะไปตรงนั้นก็คือเราจะได้ไปนอนกับบ้านพี่อีกคนนึงแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเราเหมือนแต่ก่อนอ่ะพี่เขาก็ยังระแวงเราอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้เราอยู่ยากแล้วอยู่ลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องออกไปข้างนอกแล้วมีความรู้สึกเสียใจมากเลยนะตอนนั้นพี่ร้องไห้มากเลยร้องไห้จนแบบเฮ้ยเราไม่ดีขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย
5: 1, 2, 3 There's a boy with big brown eyes and daddy loves him so
4: จุดเปลี่ยนของซินนี่เลยก็คือน่าจะครั้งประมาณที่ครั้งที่6แล้วมั้งคะก็เป็นเสพและส่งบำบัดส่งมาเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ได้มาเข้ากระบวนการของคุณหมอพืชก็พอมาเจอผอ.นะผอ.ก็แนะนำให้เข้าทูบีก็เลยได้เข้าทูบีนั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนของซินนี
6: ่ส่วนใหญ่เราจะเป็นกลุ่มผู้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ 80-90% ของทุกสำนักงานอย่างกรณีของน้องเจนนี่จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเขาผ่านเข้าสู่กระบวนการแล้วในโครงการได้มีการทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถที่จะดำรงตนให้ห่างไกลยาเสพติดจนถึงทุกวันนี้ได
4: ้คนที่เขามากันเขาไปกันหมดแล้วเขาจบจากตรงนี้เขาก็ไปกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับทูบีเราผูกพันกับที่นี่เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็คือบ้านอีกหลังนึงอ่ะที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอ่ะเราต้องอยากจะเดินเข้ามา
6: เจนนี่เขาจะมาในฝ่ายของบริการในการดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่ๆแล้วก็ดูแลเพื่อนๆที่เข้าค่ายเป็นวิทยากรด้วยถ่ายทอดประสบการณ์แม้ที่ผ่านมาเราให้ถ่ายทอดกับเด็กๆเยาวชนและผู้ถูกคุมของเราที่เขากำลังเดินตามรอยเจนนี่มาซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ค้ำจุนให้เขาอ่ะจะคงความเป็นคนดีห่างไกลยาเสพติดแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วก็ดึงคนอื่นให้ห่างไกลขึ้นไปเรื่อยๆตรงกับปณิธานของโครงการ To Be Number 1เป็นอย่างยิ่ง
7: อยากจะให้น้องอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็ก น้องๆรุ่นต่อๆไปให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเจนนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเจนนี่เองแล้วก็รวมถึงพี่ๆก็มีความสุขที่เห็นน้องมาร่วมงานด้วยค่ะ
4: เจนนี่มีความรู้สึกว่าเจนนี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีผิดกับเมื่อก่อนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าพบปะผู้คนเราไม่กล้าเจอผู้คนแต่ตอนนี้ได้ไประดับ5เราต้องได้ไปเจอเพื่อนใหม่จากหลายๆทีมเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันเราได้ขึ้นเวทีระดับประเทศที่มันดูทรงเกียรติและมีค่ามากๆแต่ว่าก่อนเราไม่เคยได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวนี้เราได้ใกล้ชิดผู้ว่าเราได้ใกล้ชิดทูลกระหม่อมเราได้รับเสด็จแบบทุกที่อะพี่มันมีค่ามากนะคะกว่าที่คนคนนึงจะได้เจออะไรแบบนี้ค่ะสายตาของคนรอบข้างที่เคยมองหนูไม่ดีเหรอคะเดี๋ยวนี้นะคะก็เปลี่ยนไปอ่ะแม้กระทั่งครอบครัวนะคะที่เคยมองไม่ดีเลยไม่เอาเราเลยตัดเราเลยมันทำให้ครอบครัวได้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงอะค่ะพี่เราอะคนนะที่เคยทำผิดมาแล้วได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งอะเขาทูบีจริงๆพี่มีนามสกุลใหม่แล้วด้วยก็คือเจนนี่ทูบีค่ะ

0: ำต้องทำก่อนถ้าผู้นำไม่ทุจริตลูกน้องหรือทีมงานก็ไม่กล้าที่จะทุจริตที่ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเราทำงานเนี่ยขอให้ทำด้วยความโปร่งใสซื่อตรงต่อหน้าที่และระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรารางวัลที่เราได้รับมันสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่และการงานไม่มีการทุจริตไม่ฝักใฝ่ในฝ่ายเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการประชาชนก็ฝากน้องๆที่ทำงานในอายุของรับราชการยังยาวนานอยู่ถ้าเราทำไม่ดีมันตาชื่อไว้ไปอยู่องค์กรไหนก็อยู่ยากจงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1: คิดดีทำดียืนหยัดที่จะทำงานด้วยความสุจริตผลประโยชน์ต้องตกแก่พี่น้องประชาชนการทำงานอะไรก็ตามเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องทุจริตเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆถ้าเกิดเราทำแล้วก็จะไม่สบายใจไปตลอดแล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสดีที่สุดหลักๆเลยก็ต้องไปดูระเบียบออกนอกระเบียบมันส่งผลเสียยังไงทำแล้วมันขัดกับระเบียบก็ไม่ให้ทำเราได้รางวัลนี้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจก็เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับประเทศทุกภาคส่วนราชการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการป้องกันการทุจริตในองค์กรยังไงก็ยืนหยัดไปได้ยาวนานแน่นอนค่ะ
2: ข้าราชการไทยใสสะอาดไร้สินบนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

ปัจจุบันนะครับทำงานเป็นตำรวจนะครับประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตากจังหวัดตากครับอ๋อตำรวจฝ่ายสืบสวนครับออกไปจับปลาอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ที่จับก็จะเป็นตะเคียนใหญ่นะครับก็จะเป็นตะเคียนยาอะไรเงี้ยครับถ้าเราคุยให้เขากลับใจได้ก็จะเป็นการดีครับหน้างานจับก็คือการจับอะครับเราจะมาแบบอ่อนไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าจะป้องกันก็คือเราจะคุยกับเด็กๆมากกว่าเหมือนไปหาไปพบเด็กๆแล้วก็คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยมันไม่ดีเพราะถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะออกมายากอย่างเงี้ยจะช่วยเตือนพวกวัยรุ่นมากกว่าวัยรุ่นที่กำลังจะหลงทางซะมากกว่าแต่ฝันเราจริงๆที่อยากจะทำก็คืออยากจะเป็นศิลปินนักร้องอยากจะเป็นนักเต้นที่เก่งๆระดับประเทศอะไรเงี้ยแต่ด้วยความฝันกับชีวิตจริงมัน ชีวิตจริงมันก็ต้องไปอีกทางนึงเราก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้แต่เราก็ไม่ลืมที่เราจะทำฝันตัวเองไงครับเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ลืมว่าเรายังมีความฝันตรงที่ต้องทำอยู่นะเข้ามาประมาณช่วงอายุ16ปีที่รู้จักโครงการนะครับแต่ก่อนก็เป็นเด็กเงียบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับแต่พอได้แบบได้เข้ามาทำโครงการทูบีเมื่อวันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเราทำให้เราเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้เรารู้ตัวว่าเราชอบที่จะเต้นชอบที่จะร้องอะไรเงี้ยครับพอเวลาทำแล้วมันมีความสุขแล้วก็เลยเดินทางด้านสายนี้มาตลอดสื่อในยุครุ่นผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาจะเต้นจะอะไรบางทีมันต้องค้นหาหนักมากเวลาเหมือนจะแกะท่าเต้นอะไรแต่ละทีเหมือนจะเต้นเพลงเกาหลีเนี่ยครับผมก็ต้องไปดูคลิปแบบที่ภาพแตกๆเลยไม่ค่อยชัดๆแล้วก็ต้องมานั่งดูท่าแบบจ้องเขม่งแล้วมันจะทำให้เราแบบมึนบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับทำให้เด็กแบบเหมือนถ้าอยากจะเต้นเนี้ยก็เปิดดูใน YouTube ไปเลยมีสื่อมีอะไรที่พร้อมจะสอนให้เด็กได้หมดเลยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันง่ายกว่าแต่ผมว่าเป้าหมายของทุกคนก็เหมือนกันแหละคืออยากจะเต้นเต้นเก่งนะแต่ก่อนครับที่จังหวัดผมเนี่ยมันไม่ได้มีการโรงเรียนสอนเต้นโรงเรียนสอนอะไรเงี้ยพวกผมจะต้องพยายามด้วยการซ้อมด้วยตัวเองทุกวันอย่างเงี้ยครับพอหลังจากพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามาเห็นน้องๆที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเราอ่ะแต่เขาไม่มีโอกาสอ่ะเราก็เลยไปช่วยสร้างให้เขาดีกว่าช่วยสอนให้เขาดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้มีลู่ทางในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตว่าเขาอยากจะเลือกอะไรชอบสิ่งไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะร่วมงานกับทางสาธารณสุขครับก็คือทางสาธารณสุขเขาจะเชิญมาให้มาช่วยในการเทรนน้องๆการวางบุคลิกภาพยังไงให้น้องๆแต่ละคนนั้นดูมีเสน่ห์ที่สุดเวลาขึ้นเวทีครับผมจะไปตามโรงเรียนนั่นแหละช่วงที่แบบที่ต้องไปตรวจตามโรงเรียนเนี้ยผมก็จะดูว่าตรงนี้มีกลุ่มเด็กที่ชอบเต้นไหมนะพอเห็นเด็กที่ชอบเต้นปุ๊บผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องเลยว่าน้องเต้นอะไรกันอยู่หรอเต้นอะไรอย่างงี้ให้พี่ช่วยสอนไหมพี่ช่วยดูไหมอะไรเงี้ยพี่พอเต้นเป็นนะแล้วตอนนี้ก็เนียนสอนกับน้องไปเลยครับแล้วคนมันเหมือนมีความฝันเดียวกันนะครับทำในแบบโครงการกิจกรรมคล้ายๆกันพอเราได้เจอกันเราก็จะคิดกันง่ายขึ้นเหมือนถ้าอยู่ดีเจอกันแล้วคุยกันว่าเอ้าทำ 2B มาเหรอพอเราได้รู้จักกันปุ๊บเราก็ช่วยกันได้เลยยืด10ย่อ8 3 4ฝากถึงน้องๆที่ดูโครงการนี้อยู่นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับมีเป้าหมายในฝันของตัวเองที่ชัดเจนเพราะถ้าเป้าหมายและฝันของน้องอ่ะมันชัดเจนมากอ่ะน้องจะไม่มีวันหลงทางเลยน้องจะไปตามฝันได้ถูกเส้นทางของน้องจนจบจนถึงเส้นชัยได้เลยครับขอบคุณทูลกระหม่อมนะครับแล้วก็โครงการ 2B นะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยนะครับที่จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาทำให้เด็กเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับ

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
4: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้า
3: เ
4: ราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
3: อ
4: ๋
3: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
4: แสนหนึ่ง
3: ฮะ
4: แสนหนึ่ง
3: แสนเลยจ้าโอ้ยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังค์ไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
4: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
3: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะเฮาต่างไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ลูกผ่านก่อ
4: สอบเอาเจ้า
5: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดํารงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: คเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาลองลิ้มชิมรสและทำความรู้จักกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่ค่ะเขามีชื่อว่าข้าวพันธุ์พญาลืมแกงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามได้ในรายการโชว์เหนือวันนี้ค่ะ

0: และคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณสุวิทย์เทพวงค่ะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พญาลืมแกงขอต้อนรับคุณสุวิทย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพี่สุวิทย์คะ
1: ครับผม
0: ต้องขอสอบถามหน่อยว่าข้าวพันธุ์เนี้ยเขามีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าชื่อเขาอะน่าสนใจมากเลยค่ะ
1: คำว่าพญานะครับพญาก็คือผู้ครองเมือง
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็น่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชาวน้ำหนาวเราชาวน้ำหนาวเราก็ทำอาหารข้าวหวานไว้ต้อนรับท่านหนึ่งในนั้นก็คือการนึ่งข้าวที่เป็นข้าวพญาปัจจุบันนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านเขานึ่งข้าวให้ท่านผู้ว่าก็พักผ่อนแต่พอดีความหอมของข้าวพญาเนี่ยไปติจมูกท่าน
0: ค่ะ
1: ท่านก็เลยเดินตามกินมา
0: ฮะ
1: มาชิมข้าว
0: ค่ะ
1: ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหรือว่าความหิวไม่รู้นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการเดินทางสัญจรไปอำเภอลมเก่าเนี่ยส่วนมากจะเดินอย่างน้อยต้อง2วัน
0: ค่ะ
1: อย่างดีสุดก็มีม้านะครับที่จะเดินไปกลับวันเดียวได้ท่านอาจจะเหนื่อยท่านอาจจะหิวท่านก็ชิมข้าวพญาลืมแกงน่ะชิมไปจนท่านอิ่มอาหารข้าวหวานที่ชาวบ้านเตรียมมาท่านก็ไม่ได้กินชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเป็นข้าวพญาลืมแกงเพราะว่าท่านลืมกินแกงกินแต่ข้าว
0: ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของชื่อของข้าวพันธุ์นี้ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเท่าที่ทราบข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวดั้งเดิมพื้นเมืองของที่นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: เขามีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างคะ
1: ความโดดเด่นตั้งแต่เป็นต้นข้าวเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวเขาจะมีลักษณะคือเป็นป้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ต้นข้าวเขาจะต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะครับส่วนเวลาที่เราเอามานึ่งให้มันสุกแล้วเนี่ยข้าวมันจะหอมมีความนุ่มละมุน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอีกด้านหนึ่งถ้าเอาไปทำเป็นข้าวกล้อง
0: ค่ะ
1: ข้าวกล้องนี่มันจะมีความหอมความนุ่มบวกกับความกรุบของไอ้เยื่อเมล็ดหุ้มมันนะครับเวลาเคี้ยวเข้าไปประมาณกรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ก็ยังคงความนุ่มความหอมไว้อยู่อันนี้คือข้าวกล้องนะครับนี่คือความโดดเด่นของข้าวพญามันคือความนุ่มความหอม
0: การเพาะปลูกนี่ยังใช้วิถีตามโบราณ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
1: สมัยปู่ย่าตายายที่ท่านปลูกข้าวเนี่ยจะไม่มีการไถจะไม่มีการใช้สารเคมีนะเพราะว่าแต่ก่อนสารเคมีมันหายากจะไปซื้อตลาดที่ลมเก่านี่มันต้องใช้เวลาหลายวันท่านก็หาไอ้ถ้าข้าวมันเป็นโรคเนี่ยท่านก็หาสมุนไพรแถวบ้านมาฉีดไอ้พวกยาสูบพวกอะไรก็มาทำปัจจาชาวบ้านเขาทำกันนะครับก็ไม่ค่อยใช้สารเคมี
0: เท่าที่สังเกตค่ะที่นี่ภูมิประเทศเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเทือกเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเหมือนการทำนาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: ไอ้ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พญาลืมแกงนี่มีอายุ120วัน
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนา
0: ประมาณต้นเดือนมิถุนา
1: ใช่ครับปลูกไป
0: เพราะว่าต้องรอฝนเหรอคะ
1: ใช่ต้องมีฝนก่อนครับ
0: มันมีความยากยังไงบ้างในการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์เนี้ยค่ะ
1: ความยากของมันผลผลิตครับได้ผลผลิตที่ต่ำต่อไร่เนี่ยประมาณอยู่ที่250กิโลถึง300กิโลต่อไร่ครับ
0: ถือว่าน้อยมากนะ
1: ใช่ๆครับแต่ในความยากมันก็มีความง่ายความง่าย
0: คือ
1: เราปลูกไปนี่ไอ้ช่วงศัตรูพืชหรือโรคเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าปีนั้นฝนดีนะครับแต่ถ้าแล้งฝนทิ้งช่วงไม่นานเนี่ยก็โอเคแต่ถ้านานเป็นเดือนนี่ก็มีบ้างแต่ดูจากชาวบ้านเขาถ้าเป็นโรคนี่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาก็รอฝนพอฝนตกลงมาโรคมันก็หายแต่ว่าผลผลิตมันก็ได้ไม่เต็มที่แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยใช้สารเคมีในการพ่นนะครับเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถึงเวลาเจ็บเกี่ยวเขาก็ไปเจ็บเกี่ยวมันก็ผลผลิตก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีส่วนได้บ้างเขาก็พอเพียงกับ พอใจกับ
0: ผลผลิตที่ได้รับ
1: นะครับ
0: ในแต่ละปี
1: ใช่ครับสำหรับการเก็บเกี่ยวสำหรับข้าวไร่ของเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แรงงานคนอย่างเดียว
0: โ
1: อ้ครับเพราะว่าเครื่องจักรอะไรก็ไม่สามารถมาเก็บเกี่ยวได้ด้วยสภาพพื้นที
0: ่ค่ะ
1: สภาพพื้นที่แบบนี้รถเกี่ยวมันคงทำงานไม่ได้ใช่ครับ แล้วก็ถ้าข้าวมันแก่เต็มที่เนี่ยมันร่วงง่าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับต้องใช้คนเกี่ยวเท่านั้นคนก็ค่อยๆเกี่ยวไปอะครับต้องใช้คนเยอะ
0: ไร่หนึ่งนานไหมคะ
1: ไร่หนึ่งที่ทำอยู่นี่จ้างคนมาช่วย20คนก็2วันครับ
0: อ๋อในการเก็บเกี่ยว
1: ใช่เฉพาะเกี่ยวนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การรวมแล้วก็ขึ้นรถไปสีนี้ประมาณอีกวันนึง
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สวิทมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเราก็รู้ที่ไปที่มาของข้าวพันธุ์พญาลืมแกงแล้วค่ะจากไร่นาทีนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรท้องถิ่นกันค่ะ

คุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณเสลียงยศสุพงศ์ค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นที่นำพืชผลการเกษตรท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่สเลียงนะคะ
1: เลยค่ะ
0: คุณแม่คะต้องขอให้คุณแม่อธิบายหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือข้าวอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นข้าวพญาลืมเกงนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเราค่ะที่มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะมีสองสายพันธุ์คือนี่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมค่ะ
0: ค่ะ
1: ของพันธุ์พื้นเมืองของเรานี้อันนี้จะเป็นของที่กรมการข้าวค่ะไปพัฒนาสายพันธุ์มาให้ใหม่ค่ะ
0: เขาแตกต่างยังไงคะระหว่างดั้งเดิมกับที่ถูกพัฒนามาใหม่ค่ะ
1: อันนี้จะดูเปลือกภายนอกก็จะเนี่ยค่ะเขาจะมีแดงด้วยนะคะพันธุ์พื้นเมืองตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะ
0: รสชาติ
1: มันก็นุ่มหอมอร่อยเหมือนกันค่ะ
0: แทบไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สีสัน
1: สีสันค่ะ
0: แล้วตรงนี้ทำไมมีข้าวหลายแบบคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นข้าวขัดขาวค่ะใช้นึ่งค่ะตัวนี้ใช้นึ่งเป็นข้าวเหนียวกินค่ะส่วนนี้เป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องอันนี้ก็ใช้หุงค่ะเป็นเหมือนข้าวเจ้าของเราข้าวสวยถุงเป็นข้าวสวยของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราไปรวบจากข้าวพญาลืมเกงก็คือนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวหลามนะคะเป็นข้าวหลามก็มีสีขาวนี่จะทำจากข้าวพญาลืมเกงล้วนส่วนข้าวสีดำก็ทำจากข้าวกำลูกเคยล่าซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเราอีกพันธุ์นึงค่ะที่ลูกค้าชอบเพราะว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วข้าวหลามตรงเนี้ยเรามีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้มันมีรูปแบบที่ทันสมัยหรือว่ามีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นไหมคะ
1: เมื่อก่อนแม่เคยทำค่ะแต่ว่าลูกค้าคือเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาเคยกินมาหลายๆที่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันไม่เพอร์เฟกต์เหมือนอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามเปล่าๆหรือว่ามีถั่วข้างในด้วยคะ
1: อันนี้ก็มีถั่วด้วยก็ได้ครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยใส่ถั่วเพราะว่าให้ลูกค้าเลือกก็คือบางคนไม่ชอบกินถั่วอย่างเงี้ยก็ให้เลือกข้าวดำไปไม่มีถั่วค่ะ
0: ไม่มีถั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: แบบแต่นี่ก็จะมีถั่วแดง
1: ใช่ค่ะมีถั่วแดง
0: สังเกตค่ะว่ากระบอกไม้ไผ่มันแปลกจากที่อื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีแบบขนาดที่พอดีทานมากนี่เป็นไม้ไผ่อะไรคะ
1: ไม้ไผ่เปาะค่ะ
0: ไม้ไผ่เปาะ
1: ค่ะใช่คือเป็นไม้ไผ่พันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเรา
0: ทำไมถึงเอาไม้ไผ่เปาะมาใช้
1: ตัวนี้คือความชอบของแม่คือกระบอกเขาพอเหมาะค่ะเยื่อของเขาล่นดี
0: แต่ว่าจริงนะเพราะว่าทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าขนาดพอดีคำ
1: ใช่ค่ะลูกค้าจะชอบเพราะว่าทานหนึ่งกระบอกนี่พอดีเลยอิ่มพอดีอิ่มอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเราอยากทานเพิ่มแล้วก็เอาเพิ่มจำนวนกระบอกเข้าไปได
0: ้คุณแม่บอกได้ไหมคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่คุณแม่หยิบข้าวพญาลืมแกงมาทำแปรรูปเป็นข้าวหลามน้ำหนาวอะค่ะ
1: ค่ะข้าวพญาลืมแกงก็เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเรานะคะที่มีคนพื้นถิ่นรู้จักแล้วก็นักท่องเที่ยวก็รู้จักด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยได้นำเอามาแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนของเราค่ะเพื่อได้นำเป็นให้เขารับรู้ถึงรสชาติที่หอมนุ่มอร่อยของข้าวคือเขามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือเม็ดกลมโตเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะอันนี้เมฆเลยเอามาอยากให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงรสชาติและคุณค่าทางวัฒนธรรมของเราและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราด้วยค่ะค่ะ
0: แล้วข้าวหลามน้ำหนาวเนี่ยค่ะอะไรคือเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของน้ำหนาวบ้างคะ
1: นี่แหละค่ะภายนอกคือกระบอกข้าวหลามเลยเนาะค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยกระบอกข้าวหลาม
1: กระบอกข้าวหลามค
0: ่
1: ะใครเห็นอยู่ไหนก็รู้เลยว่าเป็นข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยงค่ะเพราะว่าเราจะใช้ขายเพียวๆอย่างนี้เลยใช้เทคนิคการทุบขายอย่างเงี้ยค่ะเรียกลูกค้าแล้วก็พาเข้ามาเนื้อในข้าวเนื้อข้าวหลามก็จะล่อนดีค่ะข้าวก็จะนุ่มเหนียวหอมอร่อยค่ะรสชาติกลมๆค่ะ
0: นอกจากไม้ไผ่แล้วก็จะมีตัวพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของที่นี่ใช่ไหมคะ
1: อย่าลืมเก
0: มีที่นี่ที่เดียว
1: ค่ะ
0: ไม่มีที่อื่นเลย
1: มีค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลผลิตเหมือนอย่างเราคือทางเพชรบูรณ์ก็เคยเอาไปปลูกแต่ว่าเม็ดเขาจะได้เล็กค่ะ
0: คุณแม่มีวิธีการยังไงที่จะแบบรักษาให้เป็นการซื้อขายที่ยั่งยืนแล้วก็เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบของคุณแม่ด้วยค่ะ

0: อันนี้ของเราก็ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรมันครอบครัวเดียวกันเลยค่ะคือให้ความรักความจริงใจจริงจังในการทำงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะอันนี้เราก็ทำงานกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยค่ะ
1: ก่อนที่จะให้คุณแม่เสลียงสาธิตวิธีการทำข้าวหลามน้ำหนาวสูตรเด็ดของที่นี่นะคะขอให้คุณแม่ฝากร้านเล็กๆน้อยๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะอันนี้แม่ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลียงนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะคะติดตามเพจค่ะข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลียงแล้วก็ในการออกบูธเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านประจำนะคะจะออกบูธตามหน่วยงานราชการทั้งท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนทางเกษตรอย่างเงี้ยค่ะของวัฒนธรรมนะคะไปทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ถ้าอยากได้ข้าวหลามเบอร์โทรของเราก็คือ0896984118ค่ะโทรได้ตลอดเลยนะคะ

0: นี้เรามาอยู่ในขั้นตอนการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำหนาวค่ะวันนี้คุณแม่เสลียงจะมาเผยเคล็ดลับความอร่อยให้ทุกคนได้ดูค่ะและขอต้อนรับคุณพี่สร้อยฟ้าด้วยค่ะหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคุณแม่เสลียงค่ะวัตถุดิบในการทำอะค่ะมีอะไรบ้างคะเราต้องใช้สัดส่วนอะไรเท่าไหร
1: ่ค่ะที่สำคัญก็คือมีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวพยาลืมเกงนะคะที่เรานำมาใช้แล้วก็เป็นมีกระบอกไม้ไผ่นะคะที่สำคัญกระบอกไม้ปอกนี่นะคะผสมข้าวใส่กับน้ำกะทิก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มถั่วลงไปค่ะแล้วก็ตักกกใส่กระบอกเลยค่ะนี่ง่ายๆนะคะอันนี้น้ำกะทิของแม่ก็เคี่ยวมาอย่างดีแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ใส่กะทิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เอาวิธีการเคี่ยวนี่ก็คือเคี่ยวตามปกติ
1: เคี่ยวตามปกติ
0: ข้าวเหนียวก็นึ่งตามปกติน
1: ึ่งปกติค่ะนึ่งให้สุกเลยค่ะ
0: แล้วถั่ว
1: แดงเราก็ต้มให้สุกทุกอย่างสุกหมดเลยค่ะ
0: ทุกอย่างสุกหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะจะได้ข้าวหลามที่มีเนื้อนุ่มหอมอร่อยค่ะ
0: แล้วก็เราก็มาเตรียมกรอกใส่กระบอกไม้ไผ
1: ่
0: ขั้นตอนในการเตรียมกระบอกไม้ไผ่อะค่ะไม้ไผ่ต่อนี้มีขั้นตอนการเตรียมยังไงบ้างคะ
1: อันนี้เราสั่งไม้ไผ่มาก็ตัดเขาตัดมาให้อย่างนี้เลยนะคะเราก็มาล้างกระบอกความสะอาดอย่างดีเลยค่ะเพราะจะได้ไม่มีสิ่งเจือปนในข้าวหลามของเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ตักกรอกได้เลยค่ะ
0: ตักกรอกได้เลยใช่ไหมคะ
1: กรอกได้เลยค่ะ
0: ข้าวเหนียวนี้นึ่งนานไหมคะหรือว่ายังไง
1: ก็นึ่งพอสุกประมาณ 20-30 นาทีได้ค่ะค่ะกรอกให้เต็มกระบอกไม่ถึงกับว่าเต็มค่ะเอาไว้ประมาณสักครึ่งนิ้วของเรานะคะเพราะว่าข้าวมันจะ
0: ขยาย
1: ตัวกระบอกของเราก็เป็นกระบอกใหม่นะคะมันจะหดตัวเข้าไปค่ะเวลาเราเผานะคะทำให้ข้าวเรา
0: เหลือประมาณเท่าไหร่คะครึ่งนิ้วประมาณ
1: ค่ะ
0: ว่าของฟ้าต้องเทออกสิใช่ไหมคะ
1: ต้องเทออกนิดหน่อยถ้าว่านี้จะลดให้เพิ่มความหอมอะค่ะความหอม

0: ผู้ชมคะและตอนนี้เรามาอยู่กับท่านเกษตรอำเภอน้ำหนาวค่ะท่านสุรชัดศรีลับซ้ายค่ะสวัสดีค่ะท่านคะต้องขอสอบถามก่อนเลยค่ะว่าในพื้นที่ของท่านนะคะโดยปกติมีผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของพื้นที่อำเภอน้ำหนาวนะครับเกษตรกรนะครับก็มีการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวนะครับทั้งพืชไร่นะครับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับข้าวไร่นี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับต่อเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวนะครับ
0: ข้าวพันธุ์พญาลืมแกงค่ะไม่ทราบว่าหน่วยงานของท่านหัวหน้าเนี่ยมีการให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะ

0: ครับในส่วนของบทบาทนะครับของสำนักงานเกษตรและพันธุ์หนาวนะครับก็จะร่วมบูรณาการนะครับกับหน่วยงานภาคีนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างเช่นกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับของกรมการข้าวนะครับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนะครับออกพื้นที่นะครับลงพื้นที่ออกสำรวจนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสภาพการผลิตข้าวนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มานะครับก็จะนำมาใช้ในการวางแผนนะครับส่งเสริมนะครับพัฒนาการผลิตนะครับข้าวของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือมีการจัดตั้งนะครับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนะครับเพื่อการเก็บรักษานะครับอนุรักษ์นะครับพันธุ์ข้าวพญาลืมแกงไว้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในการเกี่ยวกับการคัดแยกนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนะครับเหมาะสมในการเก็บไว้ในการใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป
1: ในส่วนของข้าวพญาลืมแกงที่เป็นข้าวพื้นเมืองอะค่ะนำมาแปรรูปเป็นข้าวหลามซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของน้ำหนาวอะค่ะทางหน่วยงานของท่านมีทิศทางหรือแนวทางในการส่งเสริมอย่างไรบ้างคะในอนาคต
0: ช่วยนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีตกต่ำบ้างนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจของบุคคลในชุมชนนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าสุรชาติมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะ

ผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของการเดินทางข้าวพันพยาลืมแกงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้าวเท่านั้นค่ะแต่คือรากฐานซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอาหารของอำเภอน้ำหนาวที่นี่ค่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณได้ลองลิ้มรสข้าวหลามก็ขอให้นึกถึงตำนานลืมแกงนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำหนาวค่ะสำหรับวันนี้เรารายการโชว์เหนือหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: 2569
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปป้ากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทางเอ็นบีทีภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องของการดูแลธรรมชาติร่วมกับชุมชนที่มาที่ไปของวัดผาลาดนี่เป็นจะได้ฟังครับพระอาจารย์ครับ
1: วัดผาลาดเนี่ยเนาะถ้าถามเอาที่มาที่ไปนี่จะหนังเรื่องยาวไปฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเต้าที่โฮเนี่ยวัดเคยเป็นที่อยู่ของฤาษีคือท่านสุเทพฤาษีเนาะประกอบเป็นที่มาปฏิบัติธรรมของเจ้าบ้านพ่องทุกเจ้าพ่องมาตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วเพราะท่านสุเทพฤาษีนี่สมัยหาลิพุนชัยเน
0: า
1: ะ
0: พันสามร้อยปี
1: ใช่แล้วก็มาเป็นวัดในสมัยราชวงศ์เมงลายประมาณ653ปีแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาเป็นวัดที่ตั้งหลักจะเอาเป็นเหมือนกับสวนโมกพลารามเมื่อประมาณปี2524แล้วก็เริ่มมีการวางแนวทางพัฒนาวัดคู่กันกับวัดอุโมงค์เพราะหลวงพ่อวัดอดีตเจ้าวาดเนี่ยกับหลวงพ่อวัดอุโมงค์ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและก็เคยไปอยู่ที่วัดสวนโมกก็เลยเอาแนวทางนั้นมาพัฒนาแล้วก็รักษาป่ารักษาต้นน้ำอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็มาถึงยุคของพระอาจารย์ปี2542แล้วก็มาเริ่มหาแนวทางในการพัฒนาวัดก็ได้รับความคิดจากหลวงพ่อที่ท่านเคยปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าวัดผาลาดมันเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้าจะพัฒนาก็ควรเอาวัดกลับไปเป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมือนสมัยโบราณก็พระอาจารย์ก็เอาแนวคิดนี้ไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสถาปนิกเป็นไงเพราะพระอาจารย์อยากได้มาสเตอร์แพลนในการทำงานท่านก็บอกว่าวัดผาลาดเนี่ยถ้ามันจะพัฒนาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันควรมีแนวทางในการวางมาสเตอร์แพลนแนวทางในการดำเนินการ4คำ
0: ครับ
1: แบบล้านนาเนาะ
0: ครับ
1: สะอาดสง่าสงบเรียบง่ายแล้วก็อันนี้กับมาสเตอร์แพลนก็วางแนวทางแบบนี้การปฏิบัติงานของวัดก็เป็นแบบนี้แล้วก็วิถีการประเพณีวัฒนธรรมอะไรของวัดก็ตามเนี่ยต้องเน้นที่สะอาด
0: ครับ
1: สะอาดตาเนาะสง่างามก็คืออย่ารบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดถึงโบราณสถานจนเกินงามเกินพอดีต้องฮึเปิ้ลเนี่ยสง่างามอยู่เสมอเมื่ออยู่กับเราเหมือนเจดีย์อยู่กลางบ้านเนาะโยมนครลองเหลียวไปตั้งหลายนะจะเห็นว่าเจดีย์กับวิหารเนี่ยแม้ว่าจะหลังไม่ใหญ่และดูเก่าแก่เนาะแต่เปิ้ลเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่ที่อยู่กลางบ้านเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยท่านสำคัญที่สุด
0: แ
1: ล้วก็มีต้นไม้เป็นปู่ย่าตายายเพราะนั้นปู่ย่าตายายกับพ่อแม่เนี่ยเมื่อเราอยู่ในบ้านเราต้องไม่มีใครสำคัญกว่าท่านดังนั้นก็พ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยต้องสง่างามที่สุดในวัดนี้นะแล้วก็สงบเงียบต้องไม่เปิดดนตรีต้องไม่เปิดธรรมะตลอดเวลาหรือมีเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมนั่นร่วมนี้ห้ามเด็ดขาดแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียบง่ายวิถีของล้านนาคือธรรมดาและเรียบง่ายไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนหรือเพราะว่ายิ่งธรรมดายิ่งเรียบง่ายอันนั้นหมายถึงวิถีแบบพุทธและล้านนาวัดก็เลยล้ำลึกถึงแนวทางที่เคยอยู่เคยเป็นแล้วก็วันนี้แนวทางของเราก็คืออยากให้วัดกลับไปเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมที่อยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลางดอยสุเทพเหมือนสมัยโบราณ
0: อยากจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาแอลหรือว่ามาเยี่ยมชมวัดเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติความสงบความเรียบง่ายของวัดรวมถึงสถาปัตยกรรมที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นล้านนาแต่เลยนะครับครับ
1: ได้อาจารย์อดุลเหรัญญะที่เป็นอยู่ที่เวียงกุมการเป็นคนที่ชอบงานแบบล้านนาแล้วก็ทีนี้เพิ่นชอบวัดแบบญี่ปุ่นก็เลยเอาล้านนากับญี่ปุ่นผสมกันน้อยนะแล้วก็มีความเป็นล้านนาแต่มีกลิ่นอายแบบเซนแบบญี่ปุ่นอยู่น้อยนึงก
0: ็
1: คือตรงความธรรมดาและเรียบง่ายซึ่งถ้าโยมก่อนดูเสาเนี่ยเสาของวัดเนี่ยมันเป็นใจคำว่าเสาทุกต้นเหมือนคนมาวัดเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องบังคับว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนี้นะคุณต้องแต่งชุดแบบนี้นะ ทำผมแบบนี้นะถืออุปกรณ์แบบนี้คือถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเสาทุกต้นจะเหมือนกันนะแต่เสาที่นี่เพิ่มว่าเสาแต่ละต้นมีที่มาต่างกันแล้วก็ผ่านประสบการณ์การแบกรับภาระในการดูแลบ้านในการดูแลลูกหลานต่างกันเพราะนั้นร่องรอยของเสาเนี่ยมันคือร่องรอยของการเคยแบกรับภาระมาแม้แต่เสาบางต้นเคยแบกรับภาระแต่นอนอยู่แล้วปวกหินแต่เมื่อเขายังแข็งแรงสามารถมาปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในวัดได้ก็มาเพราะนั้นวัดจะต้องไม่แสดงท่าทีในการปฏิเสธเสาที่เขาไม่สมบูรณ์มันเหมือนกับเราสร้างวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบปฏิเสธว่าคุณแต่งตัวแบบนี้เนาะคุณจะต้องมาปฏิบัติแบบนี้อยู่ในกิริยาแบบนี้เนี่ยอันนี้ปัจจัยอันนั้นก็เลยว่าถ้าเราสร้างวัดแล้วเนี่ยวัดจะต้องเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่การฝึกปฏิบัติธรรม
0: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวคนส่วนใหญ่จะคิดว่าปฏิบัติธรรมจะต้องมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์
1: แต่เดี๋ยวสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนพระธุดงค์เข้าป่า
0: ครับ
1: พอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยในนั้นไม่มีอาจารย์ในนั้นไม่มีหลักสูตรในนั้นไม่มีคนสอนและในนั้นไม่มีคนสอบงั้นพอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยป่าจะเป็นคนสอนธรรมะถ้าอาจารย์เคยถามหลวงพ่อที่ท่านให้คำแนะนำนะว่าหลวงพ่อครับแล้วเราบอกว่าให้คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเฮาเนาะแล้วใครจะสอนก็ว่าเชื่อเต้ว่าต้นไม้กับสายน้ำอ่ะสอนธรรมะได้ดีกว่าคน
0: คือได้อยู่กับตัวเก่า
1: ใช่
0: เมื่ออยู่กับธรรมชาติก็คือธรรมะแต่เลย
1: ละอ่อนมาเพื่อนกับต้นฮับละอ่อนได
0: ้
1: คนแก่มาเพื่อนกับต้นฮับคนแก่ได้เฮามานั่งอู้กันสองคนเพื่อนกับต้นฮับเฮาได
0: ้ครับ
1: ในที่เพิ่นสามารถที่จะต้อนรับทุกคนได้อย่างทัดเทียมและเท่าเทียม
0: ครับเป็นแฮมเรื่องนึงที่แบบได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเออมีความสุขดีครับในเรื่องของธรรมชาติแบบนี้นะครับพระอาจารย์ครับแล้วบัดเดียวนี้ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับคนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนาะบ้านเฮาก็จะเป็นการเผาธรรมชาติของคนที่วิถีชีวิตนะครับป่าไม้ในช่วงไฟป่าแบบนี้ครับวัดก็มีบทบาทเหมือนกันเห็นว่าวัดผาลาดก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่ส่งเสริมเมื่อชุมชนรักและก็ห่วงแหนธรรมชาติอย่างนี้ครับ
1: พระอาจารย์อยู่กับคืออันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากตอนที่เราจะเริ่มพัฒนาวัด
0: ครับ
1: อาจารย์นครพงน้อยคือกลุ่มสถาปนิกนะอาจารย์นครอาจารย์วิลักษ์อาจารย์อดุลอาจารย์อู๊ดลิปิกรเพื่อนก็จะบอกพระอาจารย์ต้องทำความรู้จักวัดตัวเก่าให้ดีก่อนแล้วพระอาจารย์ถึงจะพัฒนาวัดได้ถ้าเฮาบ่รู้จักวัดเฮาเนี่ยเฮาก็จะพาเพิ่นไปทางหน้าโดยที่เฮาบ่รู้ที่มาที่ไปของเพิ่นเนาะมันก็ลําบากพระอาจารย์ก็เลยต้องกลับไปศึกษาเรื่องราวต่างๆจนทําให้รู้ว่าวัดผาลาดก็ดีดอยสุเทพก็ดีเนี่ยมันคือแก้วมณีที่งดงามของแผ่นดินคือดอยสุเทพเนี่ยมันถูกเลือกตั้งแต่สมัยรั้วในการเป็นที่อยู่และเมืองเนาะมันมีเมืองเจ็ดลินมันมีเมืองสวนดอกมันมีเมืองลพบุรีเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเป็นเมืองสมัยพระเจ้ากาวิละแถมมาเป็นเมืองในยุคของปัจจุบันแถมก็บัดทิ้งเมืองเหล่านี้ไปไหนก็คือยังอยู่ที่เดิมดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเพราะคำวันหนึ่งเนาะวันที่700ปีมีการประกวดว่าคำขวัญของแต่ละจังหวัดคืออะไรเฮากับดอยสุเทพเป็นสีและในยุคนั้นเราคิดว่าดอยสุเทพเป็นสีคือพระธาตุแต่พอพระอาจารย์มาอยู่ได้คุยกับครูบาอาจารย์เพิ่งก็บอกไม่ใช่นะพระธาตุเลือกมาอยู่กับดอยนะฤาษีเลือกมาอยู่กับดอยแล้วก็คนมาปฏิบัติธรรมก็เลือกมาอยู่กับดอยถามว่าเลือกมาเพราะอย่างเพราะที่นี่มีน้ำมีป่าที่อุดมสมบูรณ์วันใดที่เรามีพระธาตุยิ่งใหญ่วันใดที่เรามีสิ่งก่อสร้างเดี๋ยววัดผาลาดนักแปลงสิ่งก่อสร้างงามแต่วันนั้นกลับกล่าวถึงว่าวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติเราเผาเราทำลายป่าไม้จนกระทั่งว่าน้ำหายไปต้นไม้หายไปกลายเป็นภูเขาหัวร้อนยอมคิดว่าดอยสุเทพยังจะคงเป็น
0: มันมีสง่าราศีแล้วข้าม
1: ดอยสุเทพเป็นสีนี่มันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราพอมาที่ดอยมันก็จะแห้งแล้งเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้แห้งแล้งแต่พอเราพอมาที่ดอยมันก็ชุ่มใจอยู่นะมีสีเขียวมีต้นไม้มีอย่างอยู่เพราะฉะนั้นพระจังก็เลยคิดว่าเมื่อวัดเราอยู่กลางดอยเราควรเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทำให้คนได้รู้ว่า การฮักดอยสุเทพที่ถูกต้องคือรักความเป็นเขา อย่าเปลี่ยนแปลงเขา
0: คร
1: ับแล้วนะเขาก็ชวนชาวบ้านในการช่วยกันดูแลรักษาป่าในวิถีที่เปิ้นอยู่ในวิถีที่เปิ้นเป็นแล้วก็อันใดที่ชาวบ้านเปิ้นอยู่แล้วก็เปิ้นมีแล้วก็เปิ้นช่วยดูแลเนาะอย่างชาวบ้านทำฝายชาวบ้านช่วยกันทำแนวกันไฟชาวบ้านช่วยกันป้องกันไฟป่าเนี่ยพระอาจารย์ก็จะถามชาวบ้านเหล่านี้ว่าที่ผ่านมาทำงานเป็นอย่างไรพ้องแล้วก็ขาดเหลืออะไรต้องการให้เราทำอะไรบ้างพระอาจารย์ก็ทำตัวเองเนาะกับวัดผาลาดเนี่ยให้เหมือนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมให้โยมมีความรู้สึกว่าพวกเราหายใจได้อย่างสะดวกเพราะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหลายๆกลุ่มเป็นแนวหน้าป้องกันไฟเหมือนไปลบเลยอ่ะยังตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ม
1: ูเฮากำลังซ่อหาแมสป
0: ้
1: องกันเนาะแต่มีชาวบ้านหนึ่งกลุ่มหนึ่งกำลังเตรียมเครื่องมือเครื่องมือในการว่าเกิดควันเกิดไฟที่ไหนเขาต้องบุกไปทันทีนี่คือแนวหน้าของเขาที่เขาไม่ได้หันนั่นพระจังก็เลยว่าเมื่อเขาได้อยู่กับชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องทำให้วัดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมให้โยมที่มาทำบุญกับเราได้รู้ว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ยเขาที่ผ่านมานะพระอาจารย์ก็เอาวันประเพณีส่งน้ำพระธาตุเดือน5ของวัดเนี่ยซึ่งเป็นรอยต่อของช่วงหนาวกับฤดูแล้งเป็นช่วงที่เอาปัจจัยที่โยมมาทำบุญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการไปสนับสนุนกิจกรรมให้กับชาวบ้านปีที่แล้วซื้ออุปกรณ์ปีนี้เอาไปเป็นค่าน้ำมันค่าอาหารเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่เพิ่นช่วยกันดูแลป่าแล้วก็ที่ทำแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือเมื่อก่อนไฟไหม้ที่บ้านโป่งไฟไหม้ที่โป่งแยงไฟไหม้ที่ดอนแก้วหลังสารกลางนี่เนาะมันคือที่ไผ่ที่มันนะชาวบ้านแถบนั้นใครมีหน้าที่ก็ขึ้นไปดับไฟของไผ่ของมันมาเกี่ยวข้องกันแต่ปีที่แล้วพระอาจารย์ได้เอาวัดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโดยให้ชาวบ้านสุเทพหรือหน่วยงานในดอยสุเทพเนี่ยประสานกับอุทยานลองดูว่ารอบดอยสุเทพเนี่ยมีกี่หน่วยงานมีแก่ชุมชนมีกี่ชุมชนนะที
0: ่
1: มีจิตอาสาในการป้องกันไฟเอาท่านเหล่านี้มาเป็นหมู่เดียวกันมาเป็นหมู่เฮาเพราะดอยสุเทพ
0: รวมน้ำใจกัน
1: อาจารย์เรียกว่าในคำสอนในพุทธศาสนาคือลดอัตตาเนาะคือลดอัตตาคือไม่มีคิงกับฮาดอยสุเทพเป็นเจ้าของคิงอันนั้นของคิงอันนี้ของฮานี่แบบ
0: แบ่งแยก
1: แต่เป็นของเฮา
0: เป็นของเฮาทั้งหมด
1: เป็นของเฮาเมื่อดอยสุเทพเป็นของเฮาเฮาก็ต้องช่วยกันแล้วก็หลังปีที่แล้วพอเฮามอบอุปกรณ์ให้แม่เฮียบ้านปงปงแยงดอนแก้วช้างเผือกแล้วก็สุเทพนะอำเภอเมืองช่วยกันปรากฏว่าสิ่งที่มันปรากฏการณ์ที่มันหันปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านโป่งควรขึ้นโทรบอกกันเลย
0: เป็นเครือข่าย
1: ควรขึ้นมาพอกันมาพอนี่คือเอาโดนบินไปแต่ก่อนนักกรเคยได้ยินก็ว่าโอ้กว่าจะเข้าไปหาที่ไฟป่าได
0: ้ต้องเดิน
1: ลำบากมาก
0: บ
1: ัดเดี๋ยวเพิ่นจะบอกกันพอเดินนี่ไปปุ๊บอ๋อมาตั้งมาขึ้นมาตั้งถนนเส้นขวาเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาไฟได้เลยบอกพี่กัด
0: ได้เลยครับ
1: ใช่ก็เลยทำให้ไฟเกิดควันกำเดียวแล้วเพื่อจะรายงานกันดับได้แล้ว
0: คร
1: ับแล้วก็ที่ปงแยงที่แม่ลินเนาะควรขึ้นปุ๊บก็โทรบอกกันมาพอการเข้าทางใดสะดวกเนี่ยเพิ่นกลายเป็นว่าการทำงานดอยสุเทพเนี่ยมันเกิดการประสานและการทำงานอันนั้นอาจารย์ก็เลยว่าเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ได้รับการดูแลจากชาวบ้านมาตลอดนั้นเราก็เลยเอาประเพณีของวัดเนี่ยช่วงนึงเป็นการเอาเงินเอาปัจจัยที่โยมมาทำบุญเป็นโอกาสคืนให้กับสังคมชุมชนโดยเฉพาะดอยสุเทพที่เราอาศัยอยู
0: ่
1: ให้ชาวบ้านที่เขาช่วยกันปกป้องดอยสุเทพเนาะให้โยมได้รู้ว่าโยมที่มาทำบุญกับเราก็คือผู้ที่มีส่วนสนับสนุนชาวบ้านที่เป็นอาสาแนวหน้าลบกับไฟแทนพวกเรา
0: ครับอันนี้เป็นความสุขแถมอย่างหนึ่งที่ชุมชนวัดและเกาะธรรมชาติได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะเราได้ช่วยกันพูดท้องว่าเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเราตัวม
1: ี
0: ความสุขแต่ๆเลยครับ แล้วอย่างช่วงที่จัดกิจกรรมประเพณีเดือน5เองครับ
1: เดือน5
0: เป็งมีประชาชนมาห่วมงานนักขนาดเลยเป็นคู่ปีเลยครับ
1: ปีนี้เป็นปีที่3
0: ครับ
1: ปีแรกนี่ตั้งใจว่าอยากจะให้คนเห็นว่าตอนเปิ้นเสียงทายเอาพระธาตุขึ้นหลังจังแล้วปล่อยเข้าป่าเนี่ยมาอย่างไรว่าปีนั้นก็ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์โคชบาล ช้างที่ลำปางเอาช้างมาเตียวในขบวนที่เราได้หันนะฮะ
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้ามามันก็เลยหันได้ภาพว่าอ๋อเปิ้ลเอาช้างเตียวแบบนี
0: ้
1: มาเจ้าใส่หลังช้างแล้วปล่อยที่เราเพื่อนนะเปิ้ลมีเปิ้ลเป็นช้างทรงมันจะมีเพื่อห้องว่าจะตุลงขบาทเนาะกับคนอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยค่อยๆปาพระธาตุไปเอาจ้างมันอิดว่าปีที่สองเปิ้ลเอาจ้างมาสองตัว
0: ครับ
1: ถ้าจังกว่าถามว่าอย่างถึงปามาสองปีนี้อย่างเอามาสองเปิ้ลบอกว่าปีที่แล้วจ้างมาตัวเดียวเนี่ยมันง่อม
0: ม
1: ันเครียดมันเครียดแล้วปีนี้เอาหันเลยว่าพอมาสองเนาะแล้วมันกลัวหมาแล้วบางครั้งมันตกใจเนี่ยมันจะมีตัวที่คอยประคองอ่ะพระจังก็เห็นมันเอางวงฮัดกันเนาะแล้วก็แตะกันนี่นะ
0: ปลอบกันนี่นะคร
1: ับ ปลอบกันเป็นหูเป็นอยู่ในจังแล้วเป็นหูเนาะแล้วก็เดินเข้าป่าเข้าอย่างมาก็ทำให้เห็นภาพว่ามันมีขบวนจังนี่แค่สองตัวสองเชือกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้หูว่าสมัยเจ้าดารารัศมีเนี่ยบริษัทบอร์เนียวเบอร์มาเคยเอาจังให้เจ้าดาราเนี่ยประทับขึ้นดอยขึ้นมา 5-6 เจือก
0: ค
1: นนั้นเป็นขบวนขึ้นมาเลยแล้วว่าโอ้แต่ความนี้หนทางนี้กับบัตรใจยันน้อยๆเป็นหนทางใหญ่เหมือนกันแล้วก็ที่สุดแล้วก็พอปีที่2พระจันทร์ก็เลยถามชาวบ้านว่าเขาอยากได้อย่างนี้เนาะพอชาวบ้านบอกพระจันทร์ก็เลยชวนชาวบ้านตั้งแต่ชวนเป็นกิจลักษณะคือชวนปีที่แล้วว่าเอาประเพณีของวัดเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงรอยต่อตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านตำบลสุเทพทั้งหมดนี่เนาะทุกหมู่บ้านมาช่วยเฮาพัฒนาวัดเพื่อวัดเพื่อวาทำแนวกันไฟปลูกป่าช่วยกันมาตลอดทีนี้ชาวบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์อยู่ได้เปิ้ลจนรู้ว่างานหนักของเปิ้ลคืองานหน้าแล้งนี่แหละในขณะที่พวกเราอยู่แล้วก็เฮาระวังฝุ่นควันนะคนเหล่านี้กับบุกไปอยู่กับไฟกับป่ากับฝุ่นควันเป็นเดือน2เดือนโดยที่ใช้เงินส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีงบจากราชช่วยพ่องพระจังก็เลยว่าเอาประเพณีของเฮานี่เนาะตอดพระป่าสามัคคีแต่นที่มันจะเป็นเรื่องงานก่อสร้างเฮาก็ไปส่งเสริมชาวบ้านที่เป็นแนวหน้าของเฮา
0: ค่ะที่สำคัญเพื่อนจะต้องทำแนวกันไฟทำฝ่ายระบายกันครับหรือว่า
1: เพราะว่าช่วงฤดูนี้ป้องกันไฟป่าเนาะแล้วก็ทำแนวกันไฟแล้วก็พอช่วงหมดหน้านี้มีฝนมาก็จะมีการปลูกป่าทดแทนปลูกต้นไม้ทดแทนแล้วพอประมาณตุลาพฤศจิกาจะมีการติดตามผลดูว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเป็นอย่างไรบ้าง
0: แล้วจะมีแหมยางนึงก็คือเป็นฝายชะลอน้ำครับที่ทำให้ดินมันชุ่มก็ช่วยได้
1: เพราะว่าฝายบกฝายบกก็คือเขาใช้วิธีการเอาไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่เนาะตอกหลักแล้วก็เอาไม้ไปวางขวางไว้แล้วก็เอาก้อนหินวางไว้เพื่อคือน้ำเวลาที่มันไหลมันมีที่พักไอ้แล้วช่วงพักเนี่ยได้ฟังจากแนวพระราชดำริเนาะจุดพักของน้ำคือช่วยให้น้ำลงใต้ดินมากขึ้นมีจังหวะพักเพื่อที่จะลงพื้นดินคือถ้ามันไหลไปเนี่ยโอกาสลงพื้นดินเนี่ยน้อยฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการที่ในหลวงท่านให้คำแนะนำมาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ที่เราเห็นว่ามันแล้งแล้วก็ทำฝายตัวนี้ทำฝายตัวนี้คือการทำฝายป้องกันดินสไลด์เศษใบไม้เนี่ยอัดลงไปแล้วก็พอถึงฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่ปัญหาเรื่องดินสไลด์บริเวณดังกล่าวเนาะหายไปอาจารย์ก็เลยอู้กับชุมชนว่าบริเวณที่เราเห็นดินสไลด์นักๆเนี่ยถ้าเรามาใส่ใจเขาเนาะแหมมเมินมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะน้ำเนี่ยมันจะกัดซะมันไม่มีที่หยุดเนี่ยถ้าเราต้องการเนี่ยแทนตอนแรกๆก็ยังคิดว่าหาไม้มาตอกเพื่อที่จะสร้างให้มันช่วยได้เนาะอันนั้นคือคิดแบบงานก่อสร้างเน
0: ี
1: ่ยแต่แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจการเดินทางของน้ำและทรายมันจะทำเฮากระจายธรรมชาตินี่แหละให้เขาค่อยๆเยียวยาตัวเองและในที่สุดเนี่ยประมาณ 1,000 สาเนี่ยสมมติว่าเฮากั้นตอนนี้เฮาเอาไม้ไปตอกทิ้งไว้1เมตรมันเป็นนะไม้ที่น้ำไปได้เนาะแต่ว่าดินและหินเนี่ยมันจะเริ่มอัดและส

0: สูงขึ้น1เมตร
1: ครับ
0: ถ้าปีหน้าเขาก็ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวดินนั้นสามารถที่จะช่วยป้องกันฝั่งที่มันเป็นร่องลึกและทำให้ดินข้างบนสไลด์ลงให้อาจารย์คิดว่าแนวทางเหล่านี้มันเป็นแนวทางที่ต้องบอกว่าเพราะเราดูงานที่ในหลวงรัชกาลที่9อ่ะพระองค์ทำไว้กับดินและน้ำเราก็อาศัยองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านให้ไว้มาเป็นแนวทางในการทำงาน
1: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระครูแล้วได้รู้ถึงเรื่องของธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติจะมีความสุขแล้วยังได้เรียนรู้ถึงประทองว่าวัฏจักรของธรรมชาติตัวที่จะทำให้คนวัดและก็สิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้เนาะสุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากนะครับให้ประชาชนชุมชนน่ะฮักและก็ห่วงแหนในเรื่องของธรรมชาติและก็การที่จะอยู่กับมันยังมีความสุขในปัจจุบันนี้ครับ
0: เอาวัดเนี่ยเหมือนพื้นที่ในการเยียวยารักษาใจนะแล้วเราก็เข้ามาแล้วเอาธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นผู้ให้วัคซีนทางจิตเราอาจารย์คิดว่าละอ่อนก็ดีคนใหญ่ก็ดีผู้เจ้าก็ดีไผ่ที่มาเนาะเพื่อเข้ามาที่นี่น่ะมันเหมือนกับเราเข้ามาที่พอเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยแล้วพอเราเข้ามาอยู่แล้วเราเปิดใจเนาะรับเอาความว่างรับเอาสายลมรับเอาเสียงน้ำเข้ามาหาใจเราเนี่ยมันเต้ากับเราเปิดใจแล้วก็ให้ธรรมชาติเนี่ยมอบวัคซีนทางจิตนะให้เราเกิดสติเราเกิดปัญญาในการที่จะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป
1: สาธุครับแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายนี้ก็อยากให้พระอาจารย์เชิญชวนให้ประชาชนมาเยี่ยมชมศาสนสถานในวัดอาราธแห่งนี้ครับมีอะไรอย่างพ้องก็ครับที่วัดแห่งนี
0: ้ก็มีอันใหญ่ของวัดเนาะก็คือการเข้ามาแล้วก็มาช่วยมาดูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นี่แล้วก็ลองดูว่าการรักษาต้นไม้ที่วัดเนี่ยมีแนวทางอันหนึ่งคือต้นไม้และสายน้ำเป็นปู่ย่าตายายคนเฒ่าเหล่านี้บ่เคยห้องหาปุ๋ยบ่เคยห้องหาน้ำจากลูกหลานแต่สิ่งที่เขาได้เนี่ยคือเขาได้ร่มเงาจากเปิ้นตลอดได้ความชุ่มเย็นจากปู่ย่าตายายตลอดแต่เปิ้นคอยอย่างเดียวว่าเวลาที่เครือเขาขึ้นช่วยดูแลเปิ้นหน่อยเวลามีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นตามต้นไม้ก็ช่วยทำความสะอาดเปิ้นหน่อยตัดเล็บตัดผมให้คนเฒ่าเนาะแล้วก็พ่อแม่อยู่กับบ้านนะก็เขาก็ดูแลเปิ้นตามที่เปิ้นอยู่แบบคนมีอายุบดีไปยับเปิ้นแต่งตัวหรือไปทำอย่างที่มันลดความสำคัญของเปิ้นเวลาที่เขาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็หมู่เฮาที่เป็นลูกหลานก็มาอยู่มาช่วยกันพอคอยดูแลวัดวาอารามเมื่อวัดมันเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะก็เข้ามาช่วยกันรักษาความสงบรักษาความสะอาดความเรียบร้อยให้กับวัดด้วยแต่อีกก็เป็นการทำบุญที่ดี
1: ค่ะที่นี่จะมีเห็นจะมีเป็นเจดีย์ที่เป็นตะไคร่มีความเก่าแก่อายุกว่า700ปี
0: 653ปี
1: มีโอกาสก่อมาวัดแห่งนี้เนาะขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดพัด

ตั้งแต่ท่านประชวรก็ได้เฝ้าอธิษฐานขอให้ท่านหายวันหายคืนแต่เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนม์ก็สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานของท่านในการทำความดีช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: แหละคุณเราให้แหละพอค
0: ุณว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะ
2: เสียงเดียวกันหมดเลยจะ
0: คือข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและทรงทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงตามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จทีสมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
4: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทำให้ความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้นมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้นห้องเจ้าของร้านตั้งแต่บนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะ
3: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดกระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBD ภาคนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพื่อที่จะได้ให้คนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์สืบสารฮื้อได้คงอยู่ต่อไปนะเจ้าวันนี้มาอู้จ๋าในเรื่องของภูมิพยาคนเมืองพิธีกรรมอายังต่างๆซึ่งได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือจะได้มาอู้จ๋าฮื้อความฮู้กับเฮาในเรื่องนี้ต่อยนะเจ้าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการตึง2ท่านต่อยเจ้าท่านแรกเจ้าพ่อครูศรีลาวเกตพรมปราดล้านนาด้านพิธีกรรมภาคเหนือเจ้า

0: ท่านที่สองนะเจ้าป้อครูมานพปิยวงศ์เจ้าปราชญ์ล้านนาด้านพิธีกรรมจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมภาคเหนือเหมือนกันนะเจ้า
1: ครับสวัสดีเจ้าปีในน้องที่เคารพทุกท่านครับ
0: สวัสดีป้อครูทั้งสองท่านเลยนะเจ้า
2: สวัสดีเจ้าม
0: าปะกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้ อยากจะมาเรียนรู้ป้อครูนี่เป็นปราชญ์ด้านพิธีกรรมล้านนาภาคเหนือของเฮาไผ่ติ้นใหม่ได้หมดต้องเชิญป้อครูไปนะเจ้าแล้วก็ในเรื่องของความรู้ต่างๆตอนนี้เนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยบอกค่อยพิธีการพิธีกรรมอะไรต่างๆของทางภาคเหนือก็มีนาคบอกว่าจะเป็นประเพณี12เปงประเพณียี่เปงเป็นในเรื่องของบุญทำบุญศาสตร์ทำบุญอะไรต่างๆนี่นะเจ้าต้องมาขอความรู้จากป้อครูนะเจ้าแต่ก่อนที่จะทราบในเรื่องของพิธีกรรมของล้านนาภาคเหนือของเฮานะเจ้าตอนนี้อยากจะฮือป้อครูได้แนะนำถึงสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเจ้าว่าตังสมาพันธ์เองเนี่ยมีป้อครูมีแม่ครูที่จะช่วยส่งต่อในเรื่องขององค์ความรู้ด้านล้านนาภาคเหนือเนี่ยอย่างใดพ่องเจ้ามีบทบาทในเรื่องนี้อะไรอย่างอยากจะใดพ่องเจ้า
1: ครับก็ขอได้ก่อตั้งสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือครับคือดังนี้ครับในปี2558เนี่ยได้มีแนวคิดเกิดขึ้นที่บ้านที่ดอยสะเก็ดหมู่3ตำบลป่าล้านว่าเอ๊ะเป็นคนเก่าแก่อยู่กับวัดกับวาแล้วก็ได้เสียดายมรดกของคนเฒ่าคนแก่ในเรื่องของมุขปาทะอันได้แก่จ้อยซอกระอือกระโลงกาบฮะกำห่ำหมดเนี้ยแน่เสียดายมากมันจะสาบสูญไปก็เลยได้ พอเป็นสูญไปได้สัก2ปีปี60นะครับวันที่8ธันวันที่8ธันวานี่ก็ได้ปากันมาเปลี่ยนเป็นสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาโดยมีแม่ครูนางฟ้าชาลีหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณเมืองจาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็คือ1รักษามรดกทั้งด้านวรรณกรรมล้านนาต่างๆพิธีกรรมอะไรต่างๆของล้านนานี่เลยนะครับคือ8จังหวัดนะครับเนาะล้านนาภาคเหนือเฮานี้ก็และเสร็จแล้วก็ได้ส่งเสริมแหมข้อหนึ่งก็คือคนเก่งเราเนี่ยนะครับคนเก่งคนเฒ่าคนหนุ่มอย่างกระจ่างที่เปิ้นเก่งดังสิ่งที่เป็นมรดกวรรณกรรมล้านนาเขาเนี่ยมีที่ยืนก็คือมีที่ยืนมีส่งเสริมได้รับรางวัลนี่โน่นนั่นนะครับอันนี้ก็จึงมีวัตถุประสงค์นี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มีวรรณกรรมมีสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาเนี่ยที่น้องกิฟได้อู้ตะกี้นะก็ได้เฮาก็ได้ทำงานแพร่ขึ้นมามีระบบการสอนนะครับมีการถ่ายทอดนะฮะมีการถ่ายทอดออกไปสู่ประชาชนทั่วไปหรือว่าเยาวชนเนี่ยครับแล้วก็ต่อมาก็ได้ต่อมานี่ก็มีการฝึกจ้อยมีการฝึกเฮียนเขียนกระโลงตอนนี้ขนาดแม่ครูเองก็ยังไปเฮียนเขียนเพื่อนท้องเขียนกระโลงกำลังไปอบรมทุกวันเสาร์ตอนเช้าตอนบ่ายขอโทษตอนบ่ายครับอย่างนี้ครับก็ถือว่าสมาพันธ์กวีวรรณกรรมนะเป็นศูนย์รวมนี้มีองค์ประกอบก็คือ1มีกลุ่มบริหาร2มีวัตถุประสงค์ในการที่สมาพันธ์จะทำ3มีสมาชิกนี่เป็นน่าจะเป็นปันนะครับเพราะว่าเฮาเนี่ยถ้าเฮาอู้ว่าล้านนาภาคเหนือเฮาบ่ได้มีแค่ภาคเหนืออันจังหวัดเชียงใหม่นะครับเฮามีที่เชียงไฮ้ตัวเฮามีที่ลำปางมีที่เมืองแป้และมีที่ลำปูนมีที่แม่ฮ่องสอนนะครับเป็นตัวแทนหนึ่งครั้งสุดท้ายนี่เฮาก็ไปแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปางซึ่งพ่อครูเพิ่นก็ไป

0: ตุ๋ยอันนี้ก็นับว่าเป็นผลสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะที่ได้เกิดทางด้านสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาเนี่ยทั้งวัฒนธรรมจังหวัดก็เชิญไปห่วมงานตุ๋ยนะครับบุคลากรเหล่านี้ก็ก้อยแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มที่สำคัญของจังหวัดนะครับอันนี้ก็ขอเล่าย่อๆเน
1: า
0: ะครับผม
1: ก็เป็นในเรื่องของการส่งต่อสืบสานอนุรักษ์ในเรื่องของภูมิพยาปัญญาล้านนาต่างๆของเฮารวมมดเลยนะเจ้าบ่เพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนาะก็คือทั่วทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเป็นศูนย์รวมพ่อครูแม่ครูที่จะร่วมกันส่งต่อในความเป็นล้านนาของเฮาฮือลูกฮือหลานของเฮาเนี่ยได้ฮู้จักแล้วก็จะได้เฮียนฮู้ตอยนะเจ้ามีการไปสอนตำฮงเฮียนตอยแม่นกับเจ้า
0: แม่สอนตำฮงเฮียนนี่ยังบ่มีแต่ว่าไปที่เทศบาลไปที่เทศบาลต่างๆนี่มีเพิ่นเจิญมาที่เทศบาลต่างๆนี่นะ
1: เจ้าซึ่งทางเทศบาลเพิ่นก็ได้มีรวมประชาชน
0: ประชาชนที่ว่าอย่างเฮียนคนเฒ่าคน
1: ภัยสนใจก็มาเฮียนฮู้ได้คือในเรื่องของต้องบอกเลยว่าอือกะโลงเด็กหลายคนรู้จัก
0: แม่นรู้จัก
1: อันหยังเอ้นะเจ้าจ้อยกะข้าวกะเปิ้นยังบ่ค่อยล่ําได้ฮู้นะเจ้าส่วนมากเปิ้นก็ยังรู้จักซอนี่เปิ้นยังพอฮู้อยู่เนาะแต่ว่าอย่างจ้อยกะข้าวกะอือกะโลงนี่คือเปิ้นจะต้องอือกันตอนไหนมันคืออันหยังเอ้นะเจ้าวันนี้เดี๋ยวจะฮือได้พ่อครูได้เล่าคร่าวๆว่าอือกะโลงเป็นจะใดแล้วภูมิพยาปัญญาล้านนาของคนเมืองของเฮาเนี่ยพ่อครูบอกหนักเนอะอู้วันค่ำบ่จบบ่เสี่ยงวันนี้พ่อครูจะมายกตัวอย่างมีอะหยังพ่องเจ้าวันนี้ที่พ่อครูขะอยากจะมาบอกคือลูกหลานวันนี้ขอยกคือพ่อครูได้ยกตัวอย่างคือฟังกับเจ้า
0: อันนี้ต้องเชิญพ่อเพิ่นยกตัวอย่างเพราะพ่อเพิ่นค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญ
1: ในเรื่องของพิธีกรรม
0: ในเรื่องของ
1: เจ้า
0: การแยกว่าอกระลงตอนไหนงานซบใกล้อย่างเงี้ยเปิ้น
1: เจ้าเจ้าเป็นจะได้เจ้าพ่อครูเจ้า
0: เดี๋ยวผมจะได
2: ้คำกระลงเนี่ยเดิมนี่มันเป็นคำประพันธ์ประพันธ์แต่ใจทำนองเพราะจะทำนองเจียงแสนหรือว่าจ้อยเจียงแสนนั่นแหละก็มาปรับเป็นแต่งบทประพันธ์เป็นขึ้นมาเป็นเพลงทำนองจังหวะเหมือนกับจ้อยจังแสนโบราณแล้วกะโลงมันก็มีหลายสำเนียงหลายไอ้ทำนองแล้วแต่จะเอื้อนหรือธรรมดานี่นะแต่กะโลงนี่โดยมากตั้งแต่โบราณนี่ก็ในงานมงคลที่จะนิยมกันเพื่อความอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยในงานฉลองในงานเฉลิมในงานที่มีการทำและสำเร็จแต่ต่อมาเขาก็มาปรับมาใช้แม้แต่งานจะเจิญสรีระของพระสังฆเจ้าที่เสียชีวิตลงสู่ปราสาทก็มีการกระลงคำว่าเป็นประพันธ์ที่เจิญ ลงมาปราสาททำให้มันเกิดความตื่นใจตื่นมีความศรัทธาของคนที่ได้ฟังอันนี้เป็นการเลือกการกระลงแต่ที่จะมาอู้กันเรื่องวันนี้นี่มันก็จะอู้กันเรื่องหี่ทอยของเมืองเชียงใหม
1: ่เจ้า
2: หี่ทอยเช่นอย่างน้องกิ๊ฟว่าตะกี้เขาจะอู้กันเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยง
1: คนเมืองนี่เปิ้นจะมีการนับถือเทวดาอาราธนับถือผีเอ็นะเจ้าก็เลยใครรู้ว่ามันไม่อย่างคนเมืองเนี่ยก่อนจะเนี่ยอันอย่างเนี่ยอันดับแรกเลยเลี้ยงก่อนอย่าเจ้าคือต่างกันจะได้เลี้ยงเทวดาอาราธ ก็มีหลายแบบหันพ่อครูบอกว่าก็มีหลากหลายแบบก็เลยใครรู้ก่อนว่าเลี้ยงเทวดากับเลี้ยงผีนี่ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะเจ้าอันดับแรกเลี้ยงเทวดาอาลังนี่เป็นจะได้เจ้าป้อ
2: คือเขาอู้ถึงคนเมืองเขาเนี่ย
1: ที
2: ่ทอยของคนเมืองเขาที่คนเมืองเนี่ยยังฝังใจอยู่กับที่ทอยต่างๆนี่มีหลายคนหลายท่านที่อยากจะคือทิ้งไปอย่าพ้อง

0: ันนั้นมันแบบเหมาะสมกับการละเวลาขว้างไปเยอะเพื่อสืบลึกสืบสืบลูกสืบหลาน เพราะว่าหี่ทอยนี่เป็นของเฮามาแต่เดิมเขาก็จะรักษาบ่เฮือหี่ทอยนี่เมื่อปี2000ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดาขันดอกไปที่ครูบาราชครูช่วยสั่งสอนเจ้าเมืองที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองใหม่เนี่ยทำเป็นแล้วราชครูวัดสวนดอกเพื่อนบอกชัดว่าการเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่หนึ่งต้องมีทศพิราชธรรม10ประการเพื่อแสดงแล้วเพราะว่าประการหนึ่งเนี่ยหีดทอยที่ควรจะรักษาไว้เนี่ยเพื่อนว่าหีดม่านก็ปอหีดม่านหีดใต้ก็ปอหีดใต้หีดลาวก็ปอหีดลาวหีดคนเมืองก็ปอหีดคนเมืองจะขอให้เจ้าเมืองเชียงใหม่จะไปละอย่างนี้ล่ะแล้วก็ขอให้เจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยปกครองบ้านเมืองเนี่ยขอให้พอไปไกล ถ้าเทียบปัจจุบันเหมือนกับว่าต้องมีวิสัยทัศน
1: ์
0: ที่กว้างแล้วพวกก็จะบอกว่าคือมีคือมองไปไกลเหมือนกับแห้งบินบนอากาศมองหาอาหารตั้งลุ่มเพราะแห้งนี่มันอยู่บนอากาศนี่มันจะหันกว้าง อาหารอยู่ตั้งใดมันหันหมดจะไปหื้อมองไปหื้อพอเหมือนกับแมวติหนูนี่มันจะพอกับบริเวณรอบๆหนูนะมันแบบพอไปไกลละอันนี้การที่ราชครูวัดสวนดอกเป็นสอนเพราะนั่นที่ทอยของเขานี่เขาต้องควรรักษาไว้เขาไม่อยากจะทิ้งจะขว้างมันอยู่ไปได้ทีนี้มาถึงการที่ทอยเลี้ยงผีเลี้ยงเทวดาเพราะว่าคนเมืองเขานี่ในล้านนาเขานี่เนี่ยเขามีตึงพุทธตึงพราหมณ์ตึงผีเขาบอกขว้างสักอย่าง
1: เป็นพระหูวัฒนธรรม
0: ใช่
1: เจ
0: ้าอันที่ใหม่มาเขาก็เอานอกในเวียงเขายังมีอยู่ประจำเลี้ยงผีปู่ย่าผีปู่ย่าหนึ่งเขาจะเลี้ยงกันเตือนหนึ่งผีเจ้าที่ที่รักษาเชียงใหม่ได้เป็นเรื่องเป็นจุดกลางของบ้านเมืองคำว่าอารักษ์นี่มันเป็นที่ดูแลคุ้มครองเมืองเชียงใหม่ทั้งคนและแผ่นดินฝากฝังไว้กับเทวดาอารักษ์ช่วยดูแลรักษาอันใดที่เป็นสิ่งที่เอาพอนาดทางเจ้าบ้านเจ้าเมืองราชการช่วยกันดูแลแต่อันใดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่จะทำลายบ้านทำลายเมืองโดยเฮาพ่อบ่หันโบช่วยกวยปกปักรักษาคือเฮาดังนั้นเมืองเชียงใหม่เฮาก็จะมีการบูชาเทวดารักเรียกเทวดารักนี้อย่างน้อยปีละครั้งนอกนั้นก็ยังจะซอยแยกไปเป็นส่วนๆเช่นบางคนนี่วัดอยากจะบูชาสิ่งทรงตัวหัวเวียง อันที่เป็นอารักษ
1: ์สิ่งก็เป็นอารักษ์
0: เหมือนกันสิ่งทรงตัวหัวเวียง
1: เจ้า
0: บางคนก็อยากจะบูชาช้าง8ตัวที่รอบมหาเจดีย์หลวงซึ่งก็เป็นอารักษ์แล้วก็บางคนก็อยากจะบูชาช้างเผือกหัวเวียงทรงตัวอันนี้ก็เป็นอารักษ์แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่เขาทำรวมหมดเลยว่าอารักษ์รวมทั้งหมดเขาจะเลี้ยงโมเจิญเปิ่นมาเสวยเครื่องแก้มเลี้ยงต่างๆตั้งแต่อารักษ์คำแดงอันเป็นเก้าอารักษ
1: ์
0: คืออารักษ์คำแดงอยู่ที่จังดาวแล้วก็มีลูกของเปิ่นชื่อโจรณีก็เขาก็จะเจิญเปิ่นมารับเครื่องแก้มเลี้ยงเสวยเจิญมาหมดถึงผาบ่อง

0: องค์ดำอารักษ์อย่างกลางแบบเนี้ยมันจะมีชื่ออารักษ์อยู่เป็นหลายชื่อ เนี่ยปู่แซะเนี่ยแซะปู่จามเนี่ยจาม
1: ใช่หมดแม่นหมด
0: ปู่จามเนี่ยจามอยู่เจียงดาวปู่แซะเนี่ยแซะอยู่หางดงเฮาก็เจอมาหมดอันนี้เรียกว่าอารักษ์ของเวียงเจียงใหม่นอกจากอารักษ์ตรงนี้แล้วเฮายังมีอารักษ์ที่เป็นบรรพกษัตริย์ตั้งแต่ลวดจังกลาดมาถึงมังลายมังคลามติโลกปยาแก้วอันนี้เปลี่ยนเฮาถือเป็นอารักษ์หมดปีหนึ่งเชียงใหม่เขาก็ถึงจะต้องมีการปูชาถวายเครื่องเส้นเลี้ยงเทวดาอารักษ์ต่างหลายหมดเนี้ยเพื่อให้มาคุ้มครองช่วยคุ้มครองเมืองเชียงใหม่และคนในล้านนาเนี่ยคืออยู่เย็นเป็นสุขบ่ให้มีอุปทวะกังวลอันตรายบ่ให้เกิดความร้ายแรงแก่บ้านแก่เมืองคือได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าอารักษ
1: ์อันนี้ก็เป็นพิธีกรรม
0: ของ
1: คนล้านนาของเฮานะเจ้าในการไหว้ต้องบอกว่าความเชื่อเนาะของเฮาที่เฮาอยู่ล้านนามาได้จนถึงทุกวันนี้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขก็เกิดจากการ ที่เฮาได้มีการบูชาแล้วก็ไหว้สาบรรพบุรุษของเฮาที่ปกปักคุ้มครองรักษา มันเหมือนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเนาะคือกับบรรพบุรุษของเฮาโดยต้องบอกว่าอันเทวดาอารักษ์ที่เปิ้นปกปักรักษาเนี่ยเป็นความเชื่อที่มันซึมเข้าไปของคนล้านนาของเฮาเนี่ยเจ้าก่อนจะเนี่ยอันหยังเพื่อความเป็นสิริมงคลของเฮาการไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บรรพบุรุษเนี่ยความเชื่อของเฮาคือสิ่งที่ดีที่สุด
0: ที่สุด
1: ที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วนะเจ้าก็มันจะช่วยส่งเสริมเมื่อเฮาเนี่ยเนี่ยอันหยังก็ก้าวหน้าเข้าไปแล้วในช่วงนี้เจ้าประเพณีแห่งหนึ่งประเพณีที่หลายๆคนก็สงสัยเพราะว่าป้าแต่แล้วคือมีทั่วทุกภูมิภาคแต่ยังบ้านเหนือตังเหนือของเฮาเนี่ยเจ้าฮ้องว่าประเพณี12เป็งเดือน12เป็นจะได้เจ้าป้อ
0: เดือน12ถ้าทางใต้เรียกว่าเดือน10เนาะ
1: เจ้า
0: ตกอยู่ประมาณเดือนกันยายนกันยายนนี่นะ
1: เจ้า
0: เดือนกันยายนนี่ตั้งแต่โบราณมาเนี่ยเป็นเดือนที่ถึงอดอยากเพราะว่าข้าวสารข้าวเปลือกในหลองก็เริ่มจะหมดละ จะต้องรอข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็ยังมาออกเตื้ออยู่ในช่วงที่ว่าข้าวใหม่กำลังตั้งท้องกำลังจะออกเม็ดข้าวเก่าที่มีในหลองก็เริ่มจะหมดอาหารการกินพืชพันธุ์ธัญญาหารก็น้อยลงเพราะว่านาที่เคยทำสวนช่วงหน้าแล้งเขาเอาไปปลูกข้าวนั่นที่เขาจะชิงพื้นที่ที่จะมาทำปลูกเต้าปลูกแตงปลูกที่ว่าจะเอาไปขึ้นไปขายนี่มันบ่มีเมื่อบ่มีเงินทองก็น้อยลงบางคนถึงพูดกันว่าเดือนกันยากอยอนี่คือเดือนกันอยากกันอยากเพราะว่ามันเป็นเดือนดังนั้นคนเมืองก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเดือนถ้าคนเท่ากันอยากผีก็จะกันอยากเหมือนกันญาติพี่น้องต่างๆก็จะกั้นยากตัวที่ตายไปเนี่ย
1: กึดไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ก็จะลำบากตัว
1: นี่สุดยอดนะเจ้า
0: อันนั้นเพิ่งก่อนถึงหลังในเดือนกันยา
1: เ
0: ช่นว่าสารกพัดก็จะเกิดขึ้นเดือนกันยาเนี่ย
1: เจ้า
0: แต่พอดีมาถึงเดือน12เปงนี่มันเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาบอกหูเพิ่งไปเกิดเป็นอย่าง
1: เจ้า
0: แต่ถ้าไปเกิดเป็นเพศถ้าเกิดเป็นเพศนี่ก็ความเชื่อของคนเมืองที่เฮาสืบต่อกันมาเนี่ยปีนึงเพิ่นจะปล่อยเพศงาครั้งเดียว
1: เจ้า
0: วันกับคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเพิ่นจะปล่อยเพศ
1: เจ้า
0: คือวันเดือน12ปีนะเมื่อคืนแล้วก็ถึงเมื่อวันอันนั้นเดือน12ปีนี่ก็ลูกหลานญาติพี่น้องที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายปีหน้าอาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะไปเป็นเพศอันนั้นก็จะเอ๊ะเมื่อเพิ่นปล่อยเพศมาแล้วก็เขาควรจะทานเข้าป่าอาหารต่างเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่ออุทิศไปถึงเพศเหล่านี้ซึ่งจะออกมารับจากสถานที่อยู่ของเพศเปิดปล่อยให้มารับวันขันเข้ากันป่ายังวันที่12ปีแล้วก็พวกก็ยังเชื่อว่าถ้าเฮาบ่ตานไปหลงไปลืมพ่อแม่ต่างๆ

0: ความกตัญญูหลงลืมว่าบ่ได้ตามพี่น้องก็จะมาเสาะหาของตามคุกคือเพศทุกตัว
1: เจ้า
0: ที่วันนั้นจะปากันออกมาล่ะมาเสาะบางคนโขดใดไปหอบไปลูกปืนตาลหาโตแบกขันเข้าปิก
1: เจ้าม
0: ีเพศจำพวกหนึ่งที่ลูกหลานมาดูแลใจใส่ก็จะมาเสาะหาไปปันขำคืนหุ่งกับ
1: เจ้า
0: ห้ามให้โมลูกหลานนี้เกิดกันตำนี้ข้าเป็นคนข้าก็ได้ละสมบัติไถ่นาปาตาเงินคำไว้ฮือแต่พอข้าตายไปในลูกหลานมาได้มาทำบุญให้ข้าเลยข้าเลยบ่ได้อย่างปิกสักอย่างเวลากำหนดก็ถึงเนี่ยข้าจำเป็นต้องปิกโดยบ่ได้อะอย่างไปกินสักอย่างบางเพศบางตนบางตัวเนี่ยถึงกับแจ้งลูกแจ้งเต้านะเพราะว่าบ่ได้คือถึงบุญคุณของพ่อของแม่ดังนั้นเดือน12ปีนี้จึงเหมือนที่น้องคิดว่าเหมือนกับเป็นเดือนที่แสดงถึงความกตัญญูกับพ่อกับแม่ที่เปิ้นเฮือเขามาก่อนทั้งการเลี้ยงดูทั้งทรัพย์สมบัติท้อเปิ้นตายไปเฮาบ่ได้ดูแลเปิ้นดังนั้นคนเมืองจะต้องตาน
1: ค่ะอู้จ๋ากันมาก่อนคือเกือบท้ายรายการของเฮาแล้วนะเจ้าเรื่องอย่างที่พ่อครูได้บอกว่าพิธีกรรมล้านนาเนี่ยหนักขนาดแล้วเรื่องเล่าเนี่ยเหมือนยาวแก่นะเจ้าเพราะว่ากว่าจะมาเป็นเรื่องนึงเนี่ยมันมีประเพณีมีวัฒนาการมีหลายๆอย่างความเชื่อสะสมมาเมินนะเจ้าเดี๋ยวท้ายนี้คือป้าครูได้จอยปิดท้ายรายการของเฮาในวันนี้ตวยนะเจ้ารายการก็แป๊บเดี๋ยวจะคือป้าครูจอยแล้วก็จะรวดปิดท้ายรายการของเฮากับจอย12เปงนะเจ้าป้าครูเจ้าวันนี้เดี๋ยวขอบคุณท่านป้าครูทั้งสองท่านก่อนนะเจ้ารวมไปถึงท่านผู้รับชมรายการของเฮานะเจ้าติดตามรับชมรายการของเฮาแน่นอนเฮาบ่จบเพียงเท่านี้รอบหน้าจะต้องเชิญป้าครูมาอู้กันแหมในเรื่องนี้นะเจ้ายังมีแหมหลายประเพณีที่จะได้มาอู้จากันเฮายังไม่ได้ฟังอือกะโลงจากป้าครูยังไม่ได้ฟังข้าวนะเจ้าแต่ว่าท้ายรายการนี้จะฮือป้าครูได้จอยฮือเฮาปิดท้ายรายการกับประเพณี12เป่งนะเจ้าขอบพระคุณป้าครูทั้ง2ท่านตวยนะเจ้าขอบพระคุณเจ้า
2: ครับ

ปิกแม่เหมือนเดิมนะลูกเปิดแอร์หือเปิดนั้นมาตามนั้นในโอกาสดีบ่มีบีบกันหมู่เพศสู่เจ้าจงลงสู่เมืองมนุษย์จงยุดไหลลงหมู่เพศเจ้าจงลงไปโลกลาบุญกินบุญตาลของหวานเสื้อผ้าที่ลูกหลานมาส่งน้อมของข้าวของหวานกินตาลครบพร้อมด้วยจิตเจตจำนงฮือผู้ล่วงลับฮับตามประสงค์ที่เพศนั้นลงตรงเสาะพอเฝ้าหากญาติบ่ตานอาหารและข้าวของหวานของเฮาผ้าปกหากถึงเวลาคาปิกนะฮกหากตกจากเส้นกินตาลจะเป็นเปเพนทุกอยู่ทุกสาธาการมองเศร้าละเหเววนมองมนทนเฝ้าอนาถแต่เฮาคราวนี้ลูกหลานหลานลูกหลานไผ่บอกไก่ลีกลีทำบุญอย่างอี

0: สัมภาษณะที่ว่าไว้หันแล้วแต่บุญกินบุญตานวานญาติไผ่ญาติมันตานไว้คนเมืองล้านนามีมาแต่ไทยเป12เป่งได้ทำบุญผู้ล่วงลับคนดับหายสูญคนอยู่ปลายลุ่นเกื้อหนุนทรงฮือจะไปละเลยเฉยเมยจื้อกือบ่ฮือบ่อือบ่ฮู้ผลบุญผลกรรมน้อมนำทรงยู้ขอจบกรรมโอ้ล้ำนำขอจบกามข้าวห้ำเต่าอีเต่านี้วาดวางลงก่อนแลนายเฮ้ยครับขอบคุณครับ
1: พระเจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอี่ยวสุรชัยได้มาจากอู่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิ๊กมาปากันกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในยามพักผ่อนของใครหลายๆคนเนาะจะได้มาติดตามการอู้ภาษากำเมืองมีเพลงฮื้อได้ฟังกันโต้ยนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่านะครับมาอู้มาจ๋าสปะเรื่องตะแต้เลยนะครับกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นจะได้พ่องนะครับฝนหมอกค่อยมีแล้วเนาะความเย็นแผ่ลงมาหรือยังครับโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกของทางภาคเหนือบ้านเฮานะครับทั้งเจียงไฮ้ทั้งน่านนี่เนาะพะเยาเนี่ยนะเป็นจะได้พ่องนะครับความเย็นเริ่มแผ่มาพ่องหรือยังแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกลงมาอยู่นะครับนะยังหมอมดไปเสียทีเดียวนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับวันนี้ไอเอียวสุรชัยก็มีหลากหลายมาให้ได้ติดตามกันนะครับเพลงกำเมืองวันนี้ชื่อเพลงว่าใจบวมบวมนะครับของ HL Music เดี๋ยวถ้าติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่านะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เป็นจะได้กันพ้องรวมถึงตังแม่ฮ่องสอนเปิ้นมีการห่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านเปิ้นก็มีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอปัวหลังจากที่เปิ้นผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมมานะครับจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ทุกข์ยากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเปิ้นไปบุกทลายปาร์ตี้ยาอีโอ้ยังคงมีคนเสพยากันอยู่เนาะส่วนในช่วงของ NBT Review นะครับวันนี้จะมีแกงแค่กบนะจากโอเป้คนเมืองนะครับจะน่ากินสักมกใดเดียวถ้าพอถ้าก่อยกันนะครับและส่งท้ายกับสุภาษิตกำข้าวกำบากาลนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีถ้าพอในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับช่วงนี้ไปพอมิวสิกวิดีโอฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับจาก HL Music ชื่อเพลงว่าใจบวมๆนะฮะจะเป็นจะได้ติดตามนะครับ

0: ขอให้มีความสุขขอให้ม่วนงานกันนะครับในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ในลักษณะจะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันพ้องไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามเป้าหมาย1ล้านดอกโดยผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำไปถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพให้ได้ตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมนำทีมเชียงใหม่ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งกำลังพลเครื่องมือการให้ความดูแลประชาชนในช่วงปลายฝนต้นหนาวให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนโดยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมแถลงข่าวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติและเป็นกรณีแรกของประเทศไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในขั้นตอนการดำเนินการด้านประกันภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้นางมอนอินขาวสวยอายุ86ปีหมู่ที่4ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญและกำลังใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งท้องที่ท้องถิ่นได้ติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการรักษาพยาบาลจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดซึ่งผู้ว่าทศพลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนให้สมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่านครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมโดยจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน2ปีซ้อนเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอียวสุรชัยก็จะประมวลนำมาเสนอเพื่อได้ติดตามกันนะครับถึงช่องทางสื่อออนไลน์นะครับรวมไปถึงทางหน้าจอ NBT ภาคเหนือช่อง11อยู่ในตอนนี้นะครับเอาละในช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันพ้องนะครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะโอ้ต่างปุ้นเปิ้นก็มีการห่วมประดิษฐ์ประดอยดอกไม้จันทร์นะครับเป็นการร่วมจิตร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะประแปงดอกไม้จันทร์นะครับถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตัวนะครับพี่น้องจิตอาสาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปนิห่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จัดตัดตี้ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็ได้ไปพบปะเฮือกำลังใจพี่น้องประชาชนจิตอาสาแม่ฮ่องสอนครับมาแปลงดอกไม้จันทร์ด้วยกันเนาะเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้มีทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แก่พี่น้องประชาชนเปิ้นก็มีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบครูกอจากถึงมด7อำเภอนะครับเพื่อที่จะขยายผลการเรียนไปสู่ระดับอำเภอและก็ระดับชุมชนนะครับก็ถือเป็นการร่วมพลังแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบิ้นก็อยากจะเชิญชวนกู้มูเหล่าเลยนะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยมาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทุกวันอังคารคือเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะได้เข้าร่วมพิธีนะครับเป็นการมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันต่อยนะครับเนาะจากกันพ้องครับหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมมานะครับหลายๆพื้นที่ก็กำลังฟื้นฟูกำลังปัดเพียวกันก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่าเปิ้นก็ยังขาดสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ผ่านมาทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะครับเปิ้นก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวครับไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องตันฮันนะครับท่านผู้ชมครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่เปิ้นเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดลงไปนะครับเปิ้นไปจัดมอบกันที่หอประชุมอำเภอปัวครับเปิ้นก็มีการรวบรวมจัดเกียมสำหรับส่งมอบ

เพื่อกับผู้นำหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่เปิ่นประสบกับภัยธรรมชาติเนี่ยเนาะตามข้อมูลจากการสำรวจเนี่ยนะครับจากนั้นเปิ่นก็ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบเพื่อกับพี่น้องประชาชนถึงบ้านตัวนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับมีการติดตามความเป็นอยู่การให้กำลังใจนะครับคือพี่น้องประชาชนได้ฟื้นตัวได้ฟื้นฟูกันนะครับยังพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยนะครับเปิ้นกับป้าว่ามีครัวเรือนประสบภัย 2,429 ครัวเรือนนะครับอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 1,853 ครัวเรือนนะครับในพื้นที่5ตำบลบอกว่าจะเป็นที่ตำบลวรนครตำบลชัยวัฒนาตำบลศิลาแรงตำบลปัวแล้วก็ตำบลแงงนะครับโดยมีความต้องการความช่วยเหลือนะเป็นชุดเครื่องนอนเนี่ย 1,853 ชุดแล้วก็ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวน 1,853 ชุดเหมือนกันนะครับก็หันอกหันใจแต่แท้เนาะเปิ้นก็ยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครมีศักยภาพนะก็สามารถที่จะร่วมไปช่วยเหลือเปิ้นได้นะครับความต้องการเท่าใดก็ถึงบ่เพียงพอนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนาะมาพอแห่งหนึ่งความช่วยเหลือนะครับคนตุกยากในบ้านเฮาเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะหลายๆคนก็บอกว่าเออตัวเก่าเนี่ยตุกนะครับแต่แท้แล้วยังมีคนอื่นๆที่เปิ้นตุกกว่าเฮาแห่งนะครับที่ผ่านมาหน่วยทหารครับเปิ้นก็ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆไปแปลงบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะจะเป็นที่ไหนลองไปพอไปก่อยกันนะครับท่านผู้ชมครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32นะครับเปิ้นได้ร่วมกับจิตอาสาแปลงบ้านให้กับคนที่ทุกข์ยากที่ยากไร้เนาะไปมาปอก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกันตัวนะครับยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยนะเปิ้นก็จัดกำลังพลจำนวน10นายไปร่วมมือกับวัดแม่อีดชมรมกำนันป้าหลวงบ้านตำบลเจียงดาวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเจียงดาวดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายกองคำจันแดงบ้านแต่นดอกไม้ตำบลเจียงดาวอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวครับก็มีตึงผ้าตั้วผ้าห่มข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุขวดก็หวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารยารักษาโรคมีอุปกรณ์ดูแลสุขภาพไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะนอกจากนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อได้รับพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยนะก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันตัวนะครับเพราะว่าได้ห่วงไม้ห่วงมือกันทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจกันนะครับส่วนพื้นที่ใดนะครับที่ลำบากที่ทุกข์ยากท่านก็สามารถแจ้งปหลวงบ้านกำนันรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเพิ่นมีโครงการดีๆเพิ่นก็จะได้มาช่วยเหลือในลักษณะนี้หรือว่าเพิ่นจะได้ประสานต่อความช่วยเหลือต่างๆเหล่านั้นตัวเองนะครับเนอะมากันที่เรื่องของยาเสพติดกันพ่องนะครับนะที่ผ่านมานี่นะโอ้มีปาร์ตี้เสพยาเสพติดกันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ต้องเร่งต้องปราบต้องปรามนะครับอย่างกรณีนี้นะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5ปั้นบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในพื้นที่บ้านพักอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวบได้ตึงป้อใจตึงแม่หญิง21คนเถอะกันครับรวมตัวกันจัดงานวันเกิดนะเออจัดงานวันเกิดดีๆกับบ่เป็นหยังนะอันนี้ไปเสพยาไอซ์ยาเคยาอีนะครับเอาซุกซ่อนไว้เนี่ยกะเปิ้นก็ไปค้นบ้านพักในตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากที่สืบหูมาว่ามีกลุ่มบุคคลร่วมตัวกันจัดปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเปิ้นก็ได้รับร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มที่ลักลอบจัดปาร์ตี้เป็นประจำแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ลบเลี่ยงการยับของเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เลยมีการติดตามสืบสวนมาเมินกว่า3เดือนแล้วนะครับจนสืบหูมาว่าสถานที่อยู่ตัดใดอย่างใดเองนะครับเปิ้นก็เลยเข้าควบคุมตึงป้าจายตึงแม่หญิงเซเอสคนนะครับได้ของกลางเป็นไอซ์ยาเคแล้วก็ยาอีซึ่งพบยาเสพติดที่ใช้แล้วกระจายอยู่เต็มบ้านเลยนะบางส่วนก็ซุกซ่อนโดยมีการดัดแปลง power bank หลอดห้อยสายไฟ

0: ไปแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลางตาเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่หูมอดนะครับเปิ้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองควบคุมตัวตึงมดไปกวดเยี่ยวนะครับหาสารเสพติดแล้วก็จะได้ขยายผลถึงที่มาของยาเสพติดมันอยู่ตัดไหนยังได้กะนะครับจะได้เงียบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับอันสอดส่องดูแลลูกๆหลานๆของท่านให้ดีเนอะนะครับยังคงมีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันในลักษณะนี้ทำลายที่อยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยครับเอาละมาถึงช่วงของเมนูของกินของว่ากันพ้องนะครับ NBT Review วันนี้จะมีตำฮาของโอเป้คนเมืองนะเปิ้นแกงแคกบนะจะเหมาะขนาดไหนมีวิธีทำกันเนี่ยจะได้เอาไปติดตามกันนะครับ
1: จับพอดีวันนี้พี่อ้ายไปยิงกบมาเนาะมันใจกบบ่ได้นะมันเป็นกบเนี่ยเป็นห้องกบภูเขากบดอยกบเนี่ยฮู้สักอย่างเนี่ยขาโตขาอุ้ยเนี่ยว่าเมาขาไกลน้อยเนี่ยว่ายังหลวงทีแรกก็ว่าจะไปเนี่ยกบอัวอัวกบเนาะก็ขี้ข้านเกียมครัวสุดท้ายจบที่เมนูนี้ดีกว่าเนาะนี่แกงแคกบเนี่ยละง่ายดีแต่ว่ามันง่ายก็มันก็ง่ายอยู่นะแต่ว่าเนี่ยมันผักเนี่ยมันจะย่อยน้อยแต่เอาแต่ๆมันก็ใจผักหยังได้หมดลักๆก็ผักกาดผักละผักแคหาง่ายสุดละแล้วก็มูมาเคียพอยมาแข้งมาทั่วฟักแง้วอย่างมื้อเนี่ยนะมันก็เหมาะเอนะผักที่เฮาจะมาแกงแคกคั่วแคเนี่ยนะสุดท้ายก็จะเป็นกบเนาะกบเนี่ยผมเฮาผมครัวมาเสร็จเรียบร้อยมาเตรียมเคียงเตรียมครัวเตรียมหยังเสร็จหมดเรียบร้อยกับนี่ก็จะไปตั้งกระทะตั้งหม้อขังเยาะน้ำมันให้หน่อยแล้วก็แม่นเดิมบ่ต้องไปตำพริกตำเคียงมันเปียงเวลาชีวิตหน่อยใจพริกแกงเมียงโอเป้ได้เลยเอาลงไปผัดไปคั่วไปเจ้ามันหอมนี่กันก่อนแล้วก็กับมันเฮาจะเอากบที่เฮาเตรียมไว้คนได้จะใจไก่ก็ได้นะใส่ลงไปต่อด้วยข่าจะไข่ไปบักกิ่วแล้วก็ผักที่มันสุกอย่างๆเอาหมูมาเคียพอยมาแข้งมาทั่วฟักยาวอย่างนั้นนะรอบแรกนี่แต่เฮาจะคั่วจะผัดไปสักกามสักจำลำเนี่ยแล้วก็จะเตรียมน้ำล้างคกน้ำเปล่าน้ำบ่ได้น้ำสะอาดใส่ลงไปแล้วก็เฮาจะทำการรับฝาหม้อขังทางหื้อกบแกงมาเคียมาแข้งอย่างมันสุกก็ถือว่าได้ละหลังจากนั้นเฮาก็จะผักแกงแค่ที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็จะปรุงรสก็จะใส่ผงปรุงรสซูรสน้ำห้าแต่อีนะแล้วก็อันนี้แต่จะเป็นผักหอมป้อมเปอร์ก็ว่าผักจีใบเลยนะเปิ้นบอกว่าบิดใส่เอามันจะหอมหวานแต่บ่แต่เล่นบ่เล่นฮู้เนาะคนเฮามื้อนี้จุกันฮู้เนาะนะครับว่าสุดท้ายก่อนที่จะดับแก๊สปิดไฟปดหม้อขังเนี่ยเฮาจะอ้อยนี่เนาะมาแค่นแกนหอมป้อมตามละเอียดนะแล้วก็ข้าวคั่วน่ะข้าวคั่วสักเล็กน้อยน่ะจะไปใส่นักน่ะบ้านนี่เหนียวตุ้ยเนาะน้ําจะเป็นห่อนึงเหรอล่ะเฮาก็จะอ้อยให้มันหอมเข้าคั่วให้น้อยอ่ะกะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงแคกบคั่วแคกบนะคนได้จะห้องจะได้ก็ได้หมดนะแต่ว่าบางตีบางตังนะคั่วแคกบนี่มันจะเนี่ยแบบแห้งนะเอากบไปซับเนาะซับละเอียดแล้วก็มาคั่วนะครับเนาะมันก็แล้วแต่บางพื้นที่ที่จะห้องจื้อมันนะแต่จื้อมันนั่นแต่จ้างมันเด้อเนาะเฮามากินนี่กับกันนี่นะขาอุ้ยขาโตกบนี่พอเราเมาขาไก่น้อยแต่นุแล้วก็พอจีนพออย่างมาหันกะว่ามันถึงยังแน่นงั้นนี่มีคําเคี้ยวแน่นอนแต่ว่าที่ได้ซิกนี่เจอของกบมันอยู่ตัดเนี่ยเนาะปุ่มมันต้องมันตับมันเนี่ยนี่จ้อนหลวงๆก็ล็อกเข้าปากได้เลย
0: ขอบคุณโอเป้คนเมืองตวยนะครับเนอแต่ปันสร้างสรรค์คลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมนูการกินการอยู่ของเมืองเหนือบ้านเฮานะครับบอกสอนหมดเลยวิธีทำเนี่ยจะได้พ่องนะครับนะลำเนาะแกงแคกบเนี่ยชิ้นกบมันล่ามนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเออบอกกล้ากินกบกลัวนะอันนี้ก็แล้วแต่เธอนะครับเนอะติดตามกันได้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับจะไปติดตามสุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีวันนี้จะมีสำนวนใดมาสอนจิตสอนใจมูเฮาไปติดตามกันนะครับ
2: สุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าตุ๊กจะไปหนีมีจะไปอวดเกิดมาเป็นคนเวียนวนยอกย้อนนักเบาหลิ่งค่อนแน่นอนบ่มีล่างเตื้อคนตุ๊ก

อยเลิศฟ้าเตื้อบานเตื้อโหยเตื้อโวยเตื้อจ้าเตื้อต้องก้มหน้าด่าทนมีสุขมีตุกทุกทั่วตัวตนวนเวียนเวียนวนจู่คนจู่ผู้โบราณเปิ้นตอนสังวรเอ่ยอู้พินิจคิดดูถูกแต่ตกตุกเมื่อใดอย่าได้ป้ายแป้หาหนต่างแก้จักดีเมื่อข่าวปะตุกจะไปฟั่งหนียามเมื่อมั่งมีไปฟั่งอวดอู้จะหลอนปะตุกจะไปฟั่งถอยปะสุกเลิศลอยไปฟั่งอวดอู

จะไปหนีมีจะไปอวดความหมายปะอุปสรรคอย่าฟังท้อถอยปะความสำเร็จอย่าฟังหลงละเริงอุปมาเหมือนดั่งโบราณว่าอย่าเมื่อตกทุกข์ยากไร้บ่ดีฟังลบหนีอย่าเมื่อมั่งมีสิ่งทรัพย์เข้าของเงินคำก็บ่ดีฟังอวดอู้

0: ทิศกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ควัญชัยสุรินทร์ศรีโตยน้อโอ้ตุ๊กจะไปหนีมีจะไปอวดนะครับนะคนเฮานะเวลามีนี่นะอวดปันหูโมดเองนะครับ นะฮะเฮาก็อยากให้มีกระเพิ่นพ่องเนาะอาจจะลองฝึกว่าบ่อวดได้ก่อนนะงวดนี้ไอเอลสุรชัยขอเนี่ยสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขอถูกรางวัลที่1สักเตื้อเหรอจะลองหักห้ามใจตัวเก่าว่าบ่อวดเนี่ยจะได้ก่อนนะนะครับฝากติดตามกันต่อยครับนอกจากรายการโทรทัศน์แล้วรายการวิทยุไอเอลสุรชัยก็จัดอยู่เนี่ยเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับจัดกุวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับมีเพลงม้วนๆมาให้ได้ติดตามกันตัวนะหลากหลายเรื่องราวแท้ๆเสียดายครับวันนี้เวลาตั้งหน้าจอโทรทัศน์หมดเสียงเห็นแล้วครับเฮาปิกมาติดตามกันได้นะกุวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่าย 3:00 ถึงบ่าย 3:00 ครึ่งยามค่ำคืน4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับทางช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงแต่แล้วนะครับขอให้โชคดีกู้คนกู้ท่านเนอร์แล้วปิกมาติดตามกันใหม่นะครับสวัสดี

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารน้ำจังหวัดสุโขทัยพร้อมผลักดันโครงการคลองส่งน้ำทุ่งหนองคล้อวังทองแดงกระจายน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมกว่าหมื่นไร่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงเขตเชียงรายยึดยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดก่อนกระบวนการลำเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่ศาลเจ้ากรุงเถากงเชียงใหม่จัดงานเทศกาลกินเจ2569ครบรอบ150ปีศาลเจ้ากรุงเถากงละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์
1: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณสุภัทรเหล่ากมลและดิฉันจันเจราอ่อนอ้นค่ะ
2: ครับเช่นเคยครับรับชมกันสดๆผ่านทางดิจิตอลทีวีช่องหมายเลข11และอีก1ช่องทางการรับชมก็คือ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือของเราสามารถสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะติดตามรับชมพวกเราพร้อมกับรับชมย้อนหลังได้นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเป็นช่องของ NBT ภาคเหนือนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มเทศกาลกินเจค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันล้างท้องใช่ไหมคะ
2: ค่ะเป็นวันเริ่มต้นนะครับทำเริ่มที่จะรักษาจิตใจรักษาศีลนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนะครับตลอด9วัน9คืนซึ่งก็วันนี้มีบรรยากาศอย่างที่คุณจันทิราได้บอกไปรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดซึ่งก็วันนี้มีข่าวของการปราบปรามล็อตใหญ่เช่นเคยทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ด้วย
1: ครับใช่ค่ะ
2: ครับก่อนอื่นเราจะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดเรื่องยาเสพติดนะครับไปเริ่มต้นข่าวแรกกันครับองคมนตรีได้เปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรเชื่อมโยงเรื่องของงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจร
1: บ้านชาและกาแฟได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมจัดแสดงเรื่องราวของชาและกาแฟโครงการหลวงตั้งแต่แหล่งผลิตกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีเครื่องคั่วกาแฟต้นแบบเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความสำคัญของกระบวนการคั่วที่ส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นและรสชาติของกาแฟให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวง
2: บ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงจึงเป็นมากกว่าสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเรื่องของงานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนเปิดให้บริการทุกวันในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางค่ะจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินพลตรีสันติสุขศรีเมืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกพงศธรเมืองแก่นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช13ตุลาคม2569และโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมิน
2: ทางนี้เป็นการส่งมอบโลหิตให้กับคลังโลหิตจังหวัดลำปางเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในคลังเลือดและธนาคารเลือดของโรงพยาบาลลำปางสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาพยาบาลผ่าตัดฉุกเฉินและผู้ประสบอุบัติเหตุโดยได้ยอดบริจาคโลหิตรวมจำนวน 5,200 ซีซีณห้องธนาคารเลือดโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทางด้านของมณฑลทหารบกที่33นะครับได้รวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งใช้ชื่อว่าดอกชบาทิพย์ 2,000 ดอกเป็นการน้อมถวายและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารอเนกโกศลค่ายกาวิระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีธำรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงมนัชนกบุญทักษ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่33นำคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกและกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่33ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย
1: ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของข้าราชการสมาคมแม่บ้านทหารบกและกำลังพลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได
2: ้ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่33ตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ดอกเพื่อส่งมอบให้แก่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับนำไปใช้ในการประกอบพิธีพระราชพิธีถวายพระบรมศพต่อไป
1: ดอกชบาทิพย์นี้ก็เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะส่วนดอกไม้ที่เป็นช่อแทนของจังหวัดนะคะที่ส่งไปที่ทางกรุงเทพหรือว่าที่กระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือดอกทองกวาก็จะมี1ช่อค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับ
1: ค่ะไปกันที่จังหวัดลำปางค่ะในเรื่องของการสร้างการรับรู้งานของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะที่จังหวัดลำปางได้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้งานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่นายอำเภอนายกเทศมนตรีและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย
2: จังหวัดลำปางมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจำนวน412กองทุนและในปี2569ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน20กองทุนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กาปางและมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง20หมู่บ้านชุมชนเพื่อนำไปใช้เป็นต้นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอได้ปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ69เพื่ออัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงไปยังหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินและเสริมสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: มาดูที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกันบ้างนะครับทางด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้มีการร่วมส่งต่อเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นางสุวาพรจิตปรีชีพรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเปิดงานรณรงค์มะเร็งเต้านมซาบีน่าเซฟวิ่งคับเซฟวิ่งฮาร์ดเย็บด้วยใจส่งต่อด้วยรักจัดโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงรายร่วมกับบริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้สตรีไทยตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมและร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วย
1: ภายในงานมีการให้ความรู้ในหัวข้อการรู้เท่าทันและการป้องกันมะเร็งเต้านมกิจกรรมเวิร์กช็อปเย็บเต้านมเทียมโดยความร่วมมือของจิตอาสาและผู้เข้าร่วมงานก่อนจะทำพิธีมอบเต้านมเทียมให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
2: โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่20เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเช็คเต้านมด้วยตนเองพร้อมทั้งเติมเต็มกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่ค่ะนับล้านเม็ดเลยที่จังหวัดเชียงรายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: มาดูที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยทางด้านของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่น้ำโขงเขต

0: เชียงรายได้มีการตรวจจับขบวนการขนยาเสพติดซึ่งครั้งนี้สามารถยึดยาบ้าได้กว่า6ล้านเม็ดที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงค่ำวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานาวาโทวรวิทย์นพเก้าหัวหน้าสถานีเรือเชียงแสนร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบตามแนวชายแดนไทยสปป.ลาวติดแม่น้ำโขงด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับรายงานว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่
1: ซึ่งขณะลาดตระเวนพบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลสีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนจก.42เชียงใหม่จอดอยู่ริมฝั่งโดยไม่พบบุคคลใดอยู่บริเวณดังกล่าวคาดว่าคนขับไหวตัวทันหลบหนีไปได้แต่บริเวณใกล้กับรถพบถุงพลาสติกสีดำกองอยู่ภายในเป็นกระสอบฟางสีรุ้ง21กระสอบโดย20กระสอบแรกมียาบ้ากระสอบละประมาณ 300,000 เม็ดส่วนกระสอบที่21มียาบ้าประมาณ 100,000 เม็ดรวมยาบ้าของกลางทั้งหมดประมาณ 6,100,000 เม็ด
0: ซึ่งภายในรถนะครับยังพบโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องและเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ1ตัวจึงได้ตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางเบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายเพื่อเป็นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กล็อตทีเดียว6ล้านกว่าเม็ดนะครับ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้วิธีการใช้เส้นทางลำแม่น้ำโขงครับเพื่อที่จะเข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการตรวจยึดไอซ์ถึง200กว่ากิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ค่ะได้ปิดล้อมตรวจค้นหอพักย่างสันพระเนตรสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์287กิโลกรัมพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการให้พลตำรวจตรีพงศกรรัศมีโรจน์สกุลผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5เข้าปิดล้อมตรวจค้นหอพักย่านวัดแม่ข่าวหมู่2บ้านแม่ข่าวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บริเวณห้องพักชั้น2พบเสพติดเป็นไอซ์ประมาณ287ก้อนซุกซ่อนภายในกล่องพลาสติกจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: จากการสอบถามเจ้าของห้องพักนะครับทราบว่าเจ้าของห้องนี้ชื่อว่านายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้เปิดเผยถึงพฤติการเครือข่ายผู้ต้องหาโดยนายจายจะทำหน้าที่รับคำสั่งจากเจ้าของไปนำยาเสพติดจากนักบินที่ลำเลียงมาจากชายแดนทางภาคเหนือมาพักไว้ในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อรอทีมนักบินมารับช่วงลำเลียงต่อไปพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนายจายคาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้แล้วก็จะได้มีการขยายผลให้ถึงเจ้าของยาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการต่อไป
0: ครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กล็อตที่มีการเอาของมาพักไว้ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่เช่นเคยนะครับเอามาติดตามที่เรื่องของการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าสงวนกันบ้างในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งทางด้านของกรมป่าไม้ได้มีการเปิดยุทธการที่ชื่อว่าพิทักษ์ป่าชัยปราการเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการรื้อถอนทำลายแปลงปลูกขิงรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในส่วนของอำเภอชัยปราการหลังจากพบการบุกรุกเนื้อที่รวมแล้วกว่า258ไร่นายพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยนายปราบเหมสุทินันท์ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและนางรักษวรรณพวงไม้มิ่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ร่วมเปิดยุทธการพิทักษ์ป่าชัยปราการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรื้อถอนทำลายพืชผลอาศินหรือพืชล้มลุกที่ปลูกขึ้นใหม่เพื่อยึดครองพื้นที่ดินตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2507ในพื้นที่สวนป่าชัยปราการตำบลแม่ทลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่
1: โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบพื้นที่รวมถึงมีการออกคำสั่งทางปกครองและปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนนอกจากนี้ยังพบว่าขิงในพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาเชื้อราซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ป่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ทลบซึ่งมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
0: รองอธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าเป้าหมายดำเนินการกับแปลงปลูกขิงจำนวน3แปลงเนื้อที่ประมาณ258ไร่โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ320นายพร้อมรถไถฟาร์มและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเตรียมส่งคืนพื้นที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไปครับ
1: น่าจะเรียกว่าเขาเกือบทั้งลูกก็ว่าได้นะคะ250กว่าไร่นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องบอกว่าหลายๆฝ่ายต้องจับตามองแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าใครพบเบาะแสของการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเพื่อที่จะยึดครองพื้นที่ดังกล่าวซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้โลกร้อนแล้วก็เกิดภาวะวิกฤตอย่างในปัจจุบันด้วย
1: ระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะค่ะมาดูอีกหนึ่งงานค่ะทางกงสุลใหญ่สหรัฐค่ะได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลอง250ปีสหรัฐนางสาวคีเลียคัมมินส์กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาภาคเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์งานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือในมิติต่าง
0: ๆครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องของงานอเมริกันแฟร์ที่จะเป็นการขยายความร่วมมือในหลายมิติอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจที่เริ่มต้นขึ้นแล้วต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มมีความคึกคักเช่นกันครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกับเราทั้งสองคนกันต่อค่ะ
1: ครับช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของเทศกาลกินเจในปีนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันคิกออฟวันแรกโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมเช่นกันโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดงานเทศกาลกินเจเดือน9ประจำปี2569สืบสานประเพณีเสริมสิริมงคลส่งเสริมสุขภาพที่พุทธสถานเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลกินเจเดือน9เก้าอ่วงเจประจำปี2569เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับการงดบริโภคเนื้อสัตว์และการชำระกายใจและความคิดให้บริสุทธิ์ควบคู่กับการละเว้นความชั่วรักษาศีล5และประพฤติตนเป็นคนดีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตลอดจนสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคม
0: สำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างความสามัคคีปรองดองและส่ง

0: เสริมสุขภาพผ่านการบริโภคอาหารจากพืชผักและธัญพืชที่มีประโยชน์โดยอาศัยความศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจด้วยการถือศีลงดบริโภคเนื้อสัตว์และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมเพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมสุขภาพที่ดี
1: ครับสาระสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตต่อชีวิตนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศอีกหนึ่งจุดของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลกินเจค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นไฮไลท์แล้วก็ถือว่าคึกคักเช่นเดียวกันนะคะที่ศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วาระครบรอบ150ปีศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์ที่ศาลเจ้าปุงเถากงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสวัสดิ์เจริญสุขประธานมูลนิธิส่งเสริมปุงเถากงเชียงใหม่และประธานศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมพิธีสักการะปุงเถากงปุงเถาม่าก่อนเปิดเทศกาลกินเจประจำปี2569วาระครบรอบ150ปีศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่และมอบทุนการศึกษาให้กับวงดุริยางโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ
1: ์นายสวัสดิ์ระบุว่าเทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่ช่วยชาวไทยนะครับเชื้อสายจีนซึ่งปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า400ปีเชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และของคาวสมาทานศีลให้มีจิตเมตตามีคุณธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและสร้างกุศลร่วมกันโดยศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่จัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วาระครบรอบ150ปีศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่โดยมีเจ้าภาพร่วมเทศกาลกินเจทั้งหมด168ท่านจัดงานแจกอาหารเจตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าปุงเถากง2ช่วงเวลานะครับคือ11นาฬิกาและ16นาฬิกาครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: ส่วนอาหารเจวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแจกโดยการตักทุกท่านก็จะมีกระป๋องมาหรือว่าจะส่วนมากจะเอาปิ่นโตหรืออะไรมาใส่อาการนี้ก็แจกหมดก็หมดเท่านั้นเองครับรอบเย็นก็จะมี250กล่องเท่านั้นเองตั้งแต่4โมงถึง5โมงเย็นก็ท่านที่มาแจกเราก็ยินดีเต็มที่นะครับไม่ว่าท่านใดไม่มีการว่าจะต้องคนนู้นเยอะคนนี้น้อยแล้วก็เสมอภาคด้วยกันยินดีต้อนรับทุกคน
0: ทั้งนี้เทศกาลกินเจประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมโดยผู้ถือศีลกินเจจะงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดรวมถึงผักกลิ่นฉุน5ชนิดโดยเชื่อว่าเป็นการถือศีลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสักการะพระพุทธเจ้า7พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์2พระองค์
1: ครับสำคัญก็คือเรื่องของการถือศีลด้วยนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนะครับยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โอท็อปที่ต้องบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนำของดีของทั้ง25อำเภอของจังหวัดมารวมไว้ที่เดียวครับจังหวัดเชียงใหม่เดือนหน้าซอฟต์พาวเวอร์เปิดเวทีโอท็อปสู่สากลยกของดี25อำเภอเชื่อมชุมชนสู่ตลาดและการท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่สากลภายใต้โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการระดมของดีจากผู้ประกอบการและหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนจากทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มาจัดแสดงและจำหน่ายโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถที่จะนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและอัตลักษณ์พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
0: สำหรับงานโอท็อปสู่สากลจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2569ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตตลอด3วันนักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก25ของอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

0: ิ่นสลากหลวงเมืองแพร่2569สืบสานประเพณีล้านนาส่งเสริมการที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพร้อมด้วยนายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงเตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีล้านนาให้คงอยู
1: ่นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนภายในงานมีขบวนแห่จากคณะศรัทธาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงขบวนเทวดานางฟ้าจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติและคณะศรัทธาจากทั้ง8อำเภอเคลื่อนขบวนจากตลาดแพร่ปรีดาไปตามถนนเจริญเมืองเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพร้อมการฟ้อนการฟ้อนกลองนะครับกลองอืดเป็นการต้อนรับขบวนแห่ครั้งนี้ครับ
0: ทั้งนี้จะมีการนำกันสลากมาจัดตั้งที่บริเวณสองฟากถนนและพื้นที่โดยรอบวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารรับฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนตานเส้นสลากตามประเพณีโดยประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีบุญของชาวล้านนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับอีกทั้งยังเป็นการทำทานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน
1: ครับก็ถือว่าเป็นขบวนที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามนะครับที่สำคัญคือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับปิดท้ายช่วงนี้การเที่ยวเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดน่านครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้มีการผนึกเครือข่ายการศึกษาเปิดเวที Spark 3วิถีน่านโชว์เรื่องของการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนครับนายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Spark 3วิถีน่านสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนบนฐานพหุปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์วิถีน่านมุ่งพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการสปาร์ก3วิถีเชิงลึกส่งเสริมให้เยาวชนนั้นเกิดความรู้ความภาคภูมิใจและความเข้าใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
0: นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาสู่สาธารณชนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศักยภาพของนักเรียนการนำเสนอนิทรรศการการแสดงผลงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน29โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน4โรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
1: สำหรับกิจกรรมสปาร์ก3วิถีน่านสู่มาตรฐานสากลนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ของจังหวัดน่านให้มีทั้งความรู้ความสามารถทักษะชีวิตและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นเคยมีให้ชมกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้ไปพบกับคุณชลัมพลและคุณสุวิมลที่ NBT พิษณุโลกนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT เชียงใหม่ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมชลัมพลสนธิครับ
3: และดิฉันสุวิมลสิงไกรค่ะ
2: ครับของผมนะครับก็จะมีประเด็นนะครับคุณสุวิมลครับในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับตอนนี้เองน้ำก็ลดละแต่ว่าตอนนี้ทางภาครัฐเองนะครับก็ได้เข้าไปเรียกว่าเยียวยานะครับแล้วก็ฟื้นฟูในหลายพื้นที่นะครับ
3: ค่ะของดิฉันนะคะวันนี้ก็จะมีที่น่าสนใจที่จังหวัดลพบุรีค่ะมีการเคลมประกันสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในการเคลมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินค่ะ
2: ครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่าวิธีการเคลมจะเคลมยังไงกันบ้างครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่นะครับจ่ายเงินเยียวยาไม่มีวันหยุดนะครับทางด้านของพาณิชย์เองครับก็เตรียมจัดธงฟ้าลดค่าครองชีพนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมในพื้นที่น้ำลดแล้วครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ไทยนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนและสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ในช่วงฤดูมรสุมนะครับตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับในการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังพลนะครับเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการนะครับแล้วก็แผนเผชิญเหตุรวมไปถึงการแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีการสั่งการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยหรือว่าพื้นที่คาดว่านะครับจะเกิดสถานการณ์ภัยนะครับประสานผู้ประกอบการนะครับเตรียมสำรองอาหารนะครับพืชผักผลไม้แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับให้เพียงพอเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นะครับได้เชื่อมโยงแหล่งผลิตนะครับตลาดกลางแล้วก็ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดหาแล้วก็กระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งฟื้นฟูนะครับระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับให้จังหวัดนะครับได้เร่งตรวจสอบแล้วก็ทยอยนะครับส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอนะครับในการรวบรวมรายชื่อครบทั้งจังหวัดโดยยึดหลักนะครับ first come first serve นะครับเพื่อให้ทางปภ.ได้ประสานกับธนาคารออมสินนะครับในการเร่งโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วโดยไม่มีวันหยุดราชการนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยผู้ประสบอุทกภัยนะครับสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยานะครับผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่แอปพลิเคชันทางลัดนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งดูแลสินค้าและค่าครองชีพประชาชนเตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569ในเขตพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและขยายการจัดงานกว่า 1,000 แห่งครอบคลุม4ภาค77จังหวัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะที่นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.ออกมาตรการนะคะสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนแก่ผู้ใช้บริการที่ส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน5สาขาระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569กำหนดนะคะ1คน1สิทธิ์เพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีเวลาตั้งหลักหลังสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: ครับเชื่อว่าช่วงนี้เองนะครับทางภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานเลยนะครับก็ออกมาตรการต่างๆมานะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างธงฟ้าลดค่าครองชีพนะครับก็จะเริ่มจำหน่ายครับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านสคบนะคะบูรณาการหลายหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพเคลื่อนย้ายรถยนต์จมน้ำนะคะกว่า34คันพร้อมประสานดูแลค่าซ่อมประกันภัยและสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบนะคะบูรณาการการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7ตุลาคม2569มีการปล่อยขบวนรถยกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่เคหะร่ม9จำนวนประมาณ34คันโดยสนับสนุนรถยกกว่า27คันจากสถานีตำรวจ15คันกรุงเทพมหานคร7คันและกระทรวงคมนาคม5คันนำรถไปเก็บรักษาในจุดปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประชาชนขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับทางสคบนะครับยังได้มีการประสานนะครับความช่วยเหลือด้านการซ่อมรถนะครับการกำกับราคาค่าบริการรถยกและรถลากนะครับให้เป็นธรรมการประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันนะครับพร้อมช่วยประสานการเคลมประกันภัยและสถาบันการเงินนะครับเพื่อพิจารณาพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยนะครับลดค่างวด รวมถึงขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินด้วยครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังย้ำอีกว่านะครับให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วนะครับในการลดขั้นตอนการเยียวยาที่ซับซ้อนแล้วก็คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับอย่างครอบคลุมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีนะครับก็หลายท่านเลยนะครับยังได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในการติดตามแผนบริหารจัดการน้ำนะครับในการเร่งพัฒนาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมผลักดันนะครับโครงการคลองส่งน้ำทุ่งหนองเคราะห์วังทองแดงวงเงิน770ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการกระจายน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 10,000 ไร่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับในการมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งโครงการปรับปรุงคลองยมหน้านะครับคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาแก้มลิงนะครับทุ่งหนองเคราะห์และโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยซ้ำซากรวมไปถึงนะครับแผนในการ
1: 11ถึง 2,572 วงเงิน770ล้านบาท 10,000 ไร่ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและรองรับความเสี่ยงการจากน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สอดคล้องกับงบประมาณปี2570ยังมีเรื่องราวนะครับในเรื่องของอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้คุณสุวิมลพาไปครับ
1: ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านบ่อพยอมหมู่6ตำบลบ้านแก่งจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำนะคะสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านเดือดร้อนกว่า70ครัวเรือนต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงนะคะหลังคันดินบริเวณฝ่ายตาโกะเสียหายทำให้น้ำไหลบ่าเข้าหมู่บ้านค่ะค่ะชาวบ้านบ่อพยอมหมู่6ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังจากน้ำพื้นที่ด้านเหนือไหลเข้าท่วมหมู่บ้านตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นประมาณ70ครัวเรือนบางส่วนนะคะต้องขนย้ายสิ่งของไปพักบริเวณริมถนนในหมู่บ้านสาเหตุนะคะเกิดจากคันดินบริเวณฝ่ายตาโกะหมู่8ตำบลหนองกระโดนเสียหายทำให้น้ำไหลเข้าทุ่มท่วงนาและผ่านหลายหมู่บ้านเข้ามายังหมู่บ้านบ่อพยอมแม้ชาวบ้านนะคะจะวางกระสอบทรายกั้นแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสน้ำที่ไหลแรงและเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านได้แจกถุงยังชีพสำรวจผู้ได้รับผลกระทบและจัดเตรียมทรายพร้อมกระสอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ครับด้านการรายงานสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานนครสวรรค์นะครับประจำวันที่9ตุลาคม2569นะครับก็ระบุว่าสถานี P17 บรรพตพิสัยแม่น้ำปิงนะครับมีน้ำไหลผ่าน488ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งลดลงจากวันก่อนนะครับ112ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี N67 ชุมแสงนะครับแม่น้ำน่านมีน้ำไหลผ่านนะครับอยู่ที่984ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น1ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ที่สถานี C2 เมืองนครสวรรค์นะครับแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งลดลงจากวันก่อน15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้วยครับมาดูในเรื่องของการชี้แจงขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ชี้แจงนะครับขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัตินะครับที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์นะครับ ThaiNashCat นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกว่า 2,500 ครัวเรือนนะครับให้เข้าถึงสิทธิ์และการเยียวยาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์เลยครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุกคานะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการ เคลมประกันภัยนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่สำนักงานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีหรือว่าปภ.ลพบุรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.จังหวัดลพบุรีและสำนักงานส่งเสริม

0: การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีนะครับได้จัดเวทีชี้แจงนะครับในการทำความเข้าใจแนวทางแล้วก็ขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยแล้วก็อุบัติเหตุนะครับให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัตินะครับเพื่อที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุซึ่งจัดตั้งขึ้นนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์นะครับทางด้านทางเว็บไซต์ www.thainescat.org ซึ่งช่วยให้ประชาชนนะครับเข้าถึงสิทธิประโยชน์นะครับได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสนะครับเป็นการลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารและการเดินทางไปติดต่อราชการนะครับพร้อมทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ซักถามข
1: ้อผลกระทบจากอุทกภัย2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านมีผู้ได้รับความเดือดร้อนนะคะ 2,554 ครัวเรือนรวม 6,521 คนประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะและประสงค์ขอรับค่าสินไหมทดแทนสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.thainescat.org ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ที่ call center 02012555ค่ะหรือที่ LINEThai Nascat ค่ะ
0: ครับก็สามารถนะครับติดตามรายละเอียดนะครับหรือว่าติดตามเข้าไปนะครับในเรื่องของการยื่นนะครับได้ที่ www นะครับ thainascat.org นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีนะครับหลายพื้นที่นะครับทุกวันนี้ยังมีการประชุมนะครับในเรื่องของกองบัญชาการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยกันครับคุณสุวิมลครับ
1: ค่ะอย่างที่จังหวัดพิจิตรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำส่วนราชการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่10เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งฟื้นฟูที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาต้นทุนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
0: ครับซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามการคาดหมายนะครับสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับรวมถึงปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงครามทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้มีการสั่งการให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านสื่อสารนะครับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องพร้อมฟื้นฟูนะครับระบบประปาที่เสียหายนะครับแล้วก็จัดการบริหารในเรื่องของน้ำสะอาดนะครับให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยครับก็เรียกได้ว่าในหลายพื้นที่เองนะครับตอนนี้ก็มีการประชุมนะครับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ำนะครับจากที่คลายแล้วแต่ทางภาครัฐเองเนี่ยหรือว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็ยังประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจครับ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It's your ability to read.
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ยายยายเสียงอะไร
6: ไหนดูสิ
7: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
6: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
7: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
8: ่
7: ะ
8: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความไม่ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไป

ที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแ

0: ับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับจะพาไปดูในเรื่องของการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์กันบ้าง นะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับได้มีการผลึกกำลังนะครับในเรื่องของเครือข่ายนะครับภัยไซเบอร์นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับระหว่างวันที่10ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประมาณ 1,000 เว็บไซต์นะครับ
1: ศูนย์ปฏิเหตุวิเคราะห์สถานการณ์และประสานการรับมือภัยคุกคามโดยมีทีมรับมือเหตุการณ์และทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมสนับสนุนการระดับความรุนแรงเพื่อให้การประชุมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมนำประสบการณ์ไปต่อยอดการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลของประเทศค่ะ
0: ครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับในการประชุมนะครับ IMF World Bank ด้วยนะครับ
1: ประชาชนอำเภอเมืองตากนะคะร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะที่เทศบาลตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากประชาชนนะคะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสัญญาเพชรเศษนายอำเภอเมืองตากพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งมียอดรวมทั้งสิ้นนะคะ 24,195 ดอกค่ะ
0: ครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับความเคารพแล้วก็ความจงรักภักดีที่ประสบนิกร นะครับร่วมกันถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไปด้วยครับมาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะครับย่านตลาดใต้ในจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้นำคณะกรรมาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ย่านตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกครับที่ตลาดสดเทศบาล1นะครับหรือว่าตลาดใต้นะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ธนวัฒน์ขวัญบุญนะครับจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะครับพร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยได้นำคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีนางทิติมาฉายแสงเป็นประธานเดินชมพื้นที่ศึกษาดูงานย่านตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมได้มีการนำเสนอผลวิจัยเชิงพื้นที่ที่ดำเนินการต่อเนื่อง3ระยะใช้ทุนทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาย่านนี้นะครับอย่างยั่งยืนโดยงานวิจัยครับเริ่มจากการสำรวจอาคารเก่านะครับอาหารวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องเล่าของชุมชนเพื่อนำมาสร้างอัตลักษณ์นะครับสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับจากนั้นได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆจนเกิดเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์3เล่มวิดีโอ30ชุดนะครับและศูนย์เรียนรู้โรงงิ้วโดยชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการนะครับส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูลนะครับไปจนถึงการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ด้วยครับ
1: ค่ะต่อมาในปี2566นะคะคณะวิจัยสำรวจข้อมูลอาคารบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังในชุมชนได้แก่พุทธบูชาเจ้าพยาท่ามะปรางและร่วมใจสามัคคีโดยใช้ระบบ GISและแอปพลิเคชัน QFill ในพื้นที่และการบริหารจัดการในย่านตลาดใต้การศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่โดยทั้ง3โครงการมีเป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างฐานข้อมูลการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการสร้างระบบและกลไกการทำงานของชุมชนเพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนย่านตลาดใต้และเมืองพิษณุโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมเนี่ยของคนในชุมชนนะครับตั้งแต่กระบวนการเนี่ยในการให้ข้อ

0: ข้อมูลต่างๆเลยนะครับไปจนกระทั่งถึงการเผยแพร่เนื้อหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายให้คุณสุวิมลนะครับพาไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างพาไปดูในเรื่องของการสร้างรายได
1: ้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมูลค่าผลผลิตค่ะที่ทางเชื่อมสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางอรทัยจันทร์ผ่องพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้นนะคะตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภายใต้แนวคิดสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการใน3ด้านได้แก่เกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ
0: ครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะครับในด้านอาหารปลอดภัย11รายนะครับและผู้ประกอบการจากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์19รายนะครับรวม30รายโดยจัดกิจกรรมครับระหว่างวันที่6ถึง7นะครับและ14ตุลาคม2569พร้อมเปิดพื้นที่นะครับให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้กล่าวว่าจังหวัดนะครับได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างช่องทางจำหน่ายนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนสอดคล้องนะครับกับวาระจังหวัดเพชรบูรณ์พอเพียงภายใต้แนวคิดนะครับกินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนานะครับซึ่งหลังพิธีเปิดนะครับก็ทางด้านผู้ว่าก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็ให้กำลังใจผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับใครสนใจนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกิจกรรมได้นะครับจะมีอีกครั้งนะครับในวันที่14ตุลาคม2569ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารครับในข่าวภาคเหนือนะครับวันนี้เรา2คนนะครับพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทีนอต
1: แข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวัน24นาฬิกาบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้ากึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ตั้งรายการนะครับได้รับเมตตาจากพระภิกขุโสภาปรัชญาโสภณปัญโยวัดเท้าบุญเรืองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับตัวครับ
1: เจริญพร
0: ครับอันวัดเท้าบุญเรืองแห่งนี้ที่มาที่ไปประวัติเป็นใจได้ห้องครับท่านครับ
1: วัดเท้าบุญเรืองเฮานี่ตามประวัติที่หลักฐานแน่นอนก็ยังบ่ค่อยชัดเจนเท่าเนาะก็มีตามคำเล่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบกันมาว่าสร้างโดยท่านเท้าบุญเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2235
0: ครับ
1: จวบจนปัจจุบันนี้ก็เข้ามา334ปีเข้ามานี่เนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อุบาอาจารย์แต่เดิมหลายรุ่นได้สืบกันมาเจ้าอาวาสก็มีหลายรุ่นแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็อยู่สืบวัดสืบวามาก็มีหลายรุ่นด้วยกันก็ได้เล่าสืบๆตามๆกันมาว่าสร้างมาประมาณนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านด้วย
0: วัดเท้าบุญเรืองสันนิษฐานว่าหรือว่าประวัติบอกว่าสร้างจากเท้าบุญเรือง
1: ท่านเท้าบุญเรือง
0: ครับ
1: สร้าง
0: ครับมีศาสนสถานที่สำคัญอย่างพองครับตู้ครับที่นี
1: ่วัดเฮานี่ก็ที่จะมีเก่าแก่ก็จะมีหอธรรมกลางน้ำ
0: ครับ
1: อันนี้เก่าแก่อายุ100กว่าปีสร้างเมื่อปี2400กว่า2440ประมาณตามที่หลักฐานที่แจ้งไว้โดยท่านเจ้าพญาราชโยธาพร้อมกับทางราชเทวีและปุตตะปุตติสร้างในสมัยท่านครูบาเจ้าพิมพิสารโพธิสัตว์เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีพระธาตุเจดีย์ที่เป็นของเก่าแก่แต่เดิมนะครับเจดีย์โบราณแล้วก็วิหารศาลาอุโบสถอันนี้ก็บูรณะซ่อมแซมกันไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ไปละ
0: ครับ
1: รุ่นเก่าก็ลุลังปังเปก็เสื่อมสลายไปเนาะก็เลยได้ซ่อมแซมแปลงใหม่ทั้งวัดทั้งวาทั้งสถานเจ้าบ้านก็ช่วยกันทำนุบำรุงบูรณะเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่าใหม่ขึ้นมาแถมหน่อย
0: ครับหน้ามาแอลแห่งชนักเลยครับเห็นว่าอันพระเคยบูรณะในเรื่องขององค์พระประธานประว
1: ั
0: ติประวัติเป็นจะได้ห้องนะครับ
1: พระประธานในวิหารนี่เป็นพระเก่าแก่ดั้งเดิ
0: ม
1: แต่เดิมก็มี3ตน
0: ครับ
1: แล้วก็มีการอุบาอาจารย์รุ่นก่อนก็สร้างเพิ่มมีถึงพระเจ้าปุ๋นและพระเจ้าไม
0: ้
1: ครับถึงพระเจ้าปุ๋นและพระเจ้าไม้องค์หน้าพระประธานตะก่อนก็เปลี่ยนลงรักปีทองปัจจุบันก็มีการตั้งแต่แม่ท่านครูบาเจ้าอธิการอินทาอริโยท่านครูบาเจ้าอริเนี่ยได้บูรณะสมัยนั้นมีโจรมาลักหัวใจ
0: ครับหัวใจพระเจ้า
1: ลักหัวใจพระเจ้าไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครูบาก็ได้บูรณะตอนนั้นได้127ปีเมื่อเฮาบูรณะนี่ว่าเริ่มบูรณะก็เมื่อวันที่17มิถุนายน2565ได้ร่วมบริจาคตั้งกองพระป่าขึ้นตอนนั้นเพื่อว่าบูรณะพระประธานแล้วก็พระเจ้าที่อยู่บนฐานชุกชีหรือว่าแต่นแก้วบุญวิหารเป็นพระเก่าโบราณตั้งแต่ท่านครูบาบูรณะมาจนถึงเฮาบูรณะเนี่ยได้127ปี
0: ครับ
1: เราบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้มาหลายปีแล้วเนาะ34ปีก็130ปีเข้ามาได้ละ
0: ครับ
1: เป็นว่าที่บูรณะเพราะว่ามันแตกครับที่เป็นปูนก็แตกแตกไฟหน้าพระก็แตกที่เป็นปูนปอกก็แตกไฟที่เป็นไม้ก็โดนปวกปวกหินก็บูรณะลงรักปีทองแห่ใหม่ก็ใช้ปัจจัยไปอยู่พอสมควร
0: ครับ
1: ได้ที่ญาติโยมมาทำบุญนะ
0: ครับแล้วยังมีองค์พระธาตุองค์พระธาตุที่อยู่หลังพระวิหารตัวเอง
1: แม่นครับองค์พระธาตุนี้ก็ตะกอนแต่เดิมนั้นเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วก็ศาลาช่างแม่รุ่นนี่ก็เอาสีทองมาพ่นก็วันเดียวนี้ก็เลยเป็นสีทองไป
0: ครับ
1: แต่ก็ถ้าวันหน้าวันจ่าก็อาจจะมีโครงการบุญวันหน้าเพราะวันเดียวนี้ก็แตกไปแล้วไปหลายส่วนละ
0: ครับ
1: ที่มาดูนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ ยังบ่พอเป็นอย่างนอกเตื้อวันหน้าถ้ามีโครงการบูรณะอย่างใดก็ถ้ามันบ่ไหวแท้ๆก็ค่อยบูรณะอีกครั้งนึง
0: แต่ว่าถ้าเราเข้ามาในหมู่บ้านจะเห็นองค์พระองค์ใหญ่ที่อยู่หน้าวัดเลยครับอันนั้นคือ
1: พระองค์ใหญ่นี่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2558ครับสร้างเมื่อปี2558มาแล้วเอาปี2559ตอนนั้นนี่ก็ทางวัดเขาแบ่งแต่งแบ่งฐานไว้ก็มีญาติโยมศรัทธาเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพพระองค์นี้จะว่าเป็นบ้านเฮานี่จะห้องเป็นพระเจ้าหลวงพระเจ้าหลวงกับวัดนี่นะถ้ามีชื่อเป็นทางการนี่ก็จะชื่อพระพุทธมิ่งมงคลโสพลมุนีสลีเจ้าบุญเรือง
0: ชื่อเหมือนชื่อวัดเลย
1: ชื่อเป็นชื่อวัดเอาขึ้นมาครอบครองกับชื่อวัดแล้วก็มันใกล้กับหนทางถนนเวลาญาติโยมศรัทธาไก่ก็คนจะไปญาการก็ได้หันหน้าพระได้ไหว้ได้จับ
0: พระก็เป็นสิริมงคล
1: สิริมงคล
0: ครับตู้ครับบัดเดียวพูดท้องว่าเศรษฐกิจก็ตามสถานการณ์เนาะรวมถึงกระแสโซเชียลต่างๆบัดเดียวคนทำบุญหรือว่ากระแสในเรื่องของการเคารพศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นจะได้พ้องครับตู้ครับ
1: ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี
0: ้
1: มันก็มีหลายอย่างเนาะเพราะว่าเรื่องภาวะของเศรษฐกิจด้วยญาติโยมศรัทธาก็บางบ้านก็อยู่ดีกินล้ำบางบ้านก็ฟืดเคืองไปเป็นตี้เพราะว่าสามคนก็มีอายุเท่าแก่มากก็ยากการลำบากก็ปัจจัยเงินทองก็จะได้น้อยไปแถมน้อยก็จะมีแค่คนหนุ่มเป็นลูกเป็นเต้าทำงานก็ที่จะใช้ใจอย่างบัดเดียวปัจจุบันของก็แพงเนาะ
0: แม่นครับ
1: แพงก็เลยคนเข้าวัดเข้าวาก็น้อยไปจากแต่ก่อนเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเนาะคนเข้าวัดเข้าวาก็น้อยไปเพราะว่าที่สำคัญเพราะว่าคนก็ต้องไปสว่าหากินจะเมาแก้วันศีลวันธรรมถ้าบัดดาลวันเสาร์วันที่ก็บัดดูต่างบัดสะดวกได้มาวัดก็ต้องรอที่มันเป็นวันเสาร์วันที่หรือว่าประเพณีใหญ่ๆถ้าเป็นธรรมดาก็จะมีวันเกิดเนี่ยหรือว่าใครกินใครตานแท้ๆก็จะมาธรรมดาก็จะไปเมาเวียกเมาการดอกกับทำงานเพราะต้องหาปัจจัยเงินทองจุนเจือครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่กับบ้านกับจองอยู่ก็เลยทำเมื่อคนเข้าวัดก็ใครน้อยไปเหลือแต่ก่อนแล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องของข่าว
0: พระ
1: พระตุพระก็มีหลายอย่างก็มีถึงไปในไปนอกก็แย่คือคนก็จะอ่อนใจในเรื่องของทางการไปนักแต่ก็ในเรื่องของวิกฤตด้านนี้นี่พระศาสนาเขานี่ก็มาได้เสื่อมอะไรยังแต่ที่มันเสื่อมไปก็เป็นเฉพาะบุคคลเนาะมันก็อ่อนไปเต่าคนตู้เจ้ากันว่ากำลังบากาบาแข็งบาแห้งพอก็อ่อนไปแพ้ไปเป็นตุนเป็นตนพระเน้นหมดเดียวกันถ้าจิตใจประมาณบ่เกณฑ์ก็อ่อนไปเป็นตนแพ้ไปเป็นตนการไปเป็นตนศรัทธาเจ้าบ้านตายกตายิกาผู้อุปถัมภ์วัดวาก็เหมือนเดียวกันถ้าว่าบ่มั่นคงในพระศาสนาแท้ๆมายึดมั่นกับวัดกับวาแท้ๆก็ยังอ่อนไปด้วยลูกด้วยลมก็ยังอ่อนใจในเรื่องของการกินการทานไปหนัก
0: ครับ
1: มีคนก็เข้าวัดไปสัมคนนี่หันข่าวออกมาบัดนั้นได้ปิดเจรณาก็ถือว่าจะแต้กาอย่างใดกาทุกพระบัดเดียวเป็นไปอย่างอี้ไปประตกประเสียงกาก็อ่อนใจไปแต่ความจริงแล้วทุกพระที่อีดีก็ยังมีแหมหนักเนาะ
0: ครับแล้วอย่างวัยรุ่นบัดเดียวก็บ่ใครเข้าวัดเข้าวาแล้วก็การดำเนินชีวิตก็ประมาทเนาะในช่วงนี้ก็พูดท้องว่ากระแสสังคมที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับตุมีปะท้องว่าคติธรรมจะใดที่จะทำให้คนเดียวได้แบบใจชีวิตที่มีสติพองนะครับ
1: ถ้าอย่างคติธรรมสำหรับวัยรุ่นหรือว่าทายกทายิกานี่คนโบราณแต่ก่อนก็จะว่าเป็น ป็นกรรมกรรมเก่าเนาะ
0: ครับ
1: นั้นป่นบ่ได้เกิดอย่างนักอ่ะป่นจะเกิดว่าศีลธรรมนี้แหละจุ่มเนื้อเย็นใจมันปั่มเพียงไปเป็นสุขเตียงมันคนเฒ่าแต่โบราณก็ดีหรือว่าตะยกตะยิกาแต่โบราณเนี่ยป่นก็จะเกิดว่าเฮาเกิดมาแล้ว1ชาติได้เป็นมนุษย์เกิดมามนุษยะปฏิลาโภการได้จัดกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่เนาะเพราะว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นได้เพราะเฮามีจิตใจที่สูงเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงสามารถสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้มันเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่บ่สามารถจะสร้างบาปสร้างบุญได้แต่มนุษย์เฮานี่สามารถเลือกสร้างบาปก็ได้สร้างบุญก็ได้เพราะเลยว่าเป็นมนุษย์นี่มีจิตใจสูงและแต่โบราณที่ยังต้องยึดถือหลักธรรมกติข้อนี้ไว้โบราณว่ากินจานหยัดน้ำกระทำบุญหลงไหลจักสุขสบายจัดนี้จัดหน้ามันจะไปครอบก่อนก็ว่าศีลธรรมนี่แหละจุ่มเนื้อเย็นใจมันป้อมเพียงไปเป็นสุขเตียงมันคือว่าได้เกิดมาละหนึ่งจัดเอาศีลธรรมพระเจ้าเนี่ยเป็นที่เจียงที่เพิ่งก็มีอย่างนักก็กล้าว่าได้ไหว้พระสวดมนต์กระทำบุญสุนทานมีจิตใจเลื่อมใสและได้กระทำกรรมดีหลีกเว้นกรรมชั่วเป็นจิตใจมามองมัวบนเศร้าอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะยึดถือไปอย่างอี้ก็สามารถว่าดำรงตนดำรงตัวได้ใช้ชีวิตประจำวันว่ามีความประมาทอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าว่าบ่ประมาทว่ามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยตลอดเนี่ยการก็มีสติก็ทำงานลุล่วงไปด้วยดีได้ขับรถมีสติก็บ่เอาไปตุ๊บไปต่ำบ่เอาไปโจรไผมาวัดมาวามีสติสลุมก็สามารถกระทำบุญสูญทานเป็นกุศลนาบุญเป็นกุศลเต็มพร้อมไปด้วยทานศีลแล้วก็เมตตาภาวนานี่ห้องว่ามีสติก็มีศีลธรรมประจำตนประจำใจก็เป็นสุขเตียงมั่นดังที่คำโบราณได้กล่าวนะ
0: ครับก็เป็นคำปอนบักเก่านะครับไม่ค่อยได้ยินเมินแล้วครับก็อย่างที่ตุ๊บอกก็คืออย่างน้อยเขาก็ต้องเปิ้นบอกว่าถือศีลเนาะ
1: ถือศีล
0: ศีล5ขึ้นได้นะครับ
1: มีศีล5ข้อบ่ได้ถึง5ก็ได้อย่า4บ่ได้4ก็ได้3บ่ได้3ก็ได้2บ่ได้2ก็ได้1 5ข้อของบ่ได้เหี่ยของเถอะมันก็ถือว่าเอาได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียังยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมพระเจ้ายังฮู้รักษาศีลกินทานเจริญเมตตาภาวนาตามฮีดตามกองอุบาอาจารย์ตามกองพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่ป้าที่ได้กระทำมาแต่ก่อนสืบมาเอาก็บ่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่บ่มีศีลบ่มีธรรมกันว่าคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมนุษย์จะดังนกบ่มีโขนโขนบ่มีความหูก็ย่อมจะขึ้นสู่ที่สูงบ่ได้ครับอย่างอีเป็นต้น
0: ครับเห็นตะกี้ตุ๊บอกว่าการฮื้อทานฮื้อศีลนี่สำคัญขนาดการตานการทำบุญอย่างอีก็สำคัญสำหรับโลกมนุษย์ของเฮานะครับเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญ
0: ครับการฮื้อทานครับมีอะไรอย่างพ่อนะครับตุ๊บคร
1: ับการฮื้อทานก็คือว่ามันเป็นบุญกริยาวัตถุ10ประการย่นย่อออกมาเป็นบุญกริยาวัตถุ3ประการมี1ทาน2ศีลแล้วก็3เมตตาภาวนาแต่ทานนี่ที่เพิ่นเอามาเป็นข้อเก้าเพราะมันก็ทําง่ายง่ายสําหรับคนที่มีใจฮึดทานจากะบริสุทธังคือว่าการบริจาคฮึดทานเนี่ยทานังบริสุทธังก็คือว่าการฮึดทานออกจากใจด้วยบริสุทธิ์จะมีบาลีรับรองต่อหนึ่งว่าตานังเมปริสุทธังนิปานังปรมังสุขังแปลว่าการพืชเฮาพืชตานด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธังบริสุทธิ์เนาะก็ย่อมจะถึงพระนิพพานก็คือว่าอันเป็นสุขยอดเยี่ยมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แนะชี้กองเอาไว้ก็เลยได้เอาการตานเนี่ยเป็นการสละโดยง่ายของผู้ที่มีใจในการทานเอามาไว้ข้อแรกการรักษาศีลก็สืบต่อมา เมื่อฮักเมื่อฮดานก็ต้องฮักษาศีลอันเป็นกองแต่โบราณถ้าบ่มีศีลก็พอดูจะดังว่าเฮาบ่มีข้อผูกมัดบ่มีข้อวัดข้อแหมของเฮาศีลนี่อู้เปรียบง่ายๆเหมือนดังไฟแดง
0: ครับ
1: สีแยกนี่นะอู้ง่ายๆอย่างไฟแดงสีแยกศีลข้ออันเปลี่ยนข้อแหมข้อกวนเว้นถ้าไฟแดงปุ๊บปวดหัวว่าไฟแอดแย่เนาะไฟแดงปุ๊บอันนี้ก็ต้องหยุดหมดถ้าไฟบ่หยุดฝ่าไฟแดงก็ถือว่าฝ่าศีลก็อันถ้าเปลี่ยนตามกฎบ้านเมืองก็ผิดกฎหมายถ้าเปลี่ยนของทางพระพุทธศาสนาเฮาก็ผิดศีลดังนี้เป็นต้นเตรียมง่ายๆก็คือว่าศีลนี่พอรู้จะดังไฟแดงการถ้าว่ามีศีลนี่พอรู้จะดังเขามีไฟเขียวไฟลุกโล่งโปร่งสบายไปที่ไหนก็ได้ถ้าว่าเปลี่ยนข้อแหมป่วนแหมข้อนั้นเนอก็หมอกไฟแดงตะหื้อยางหื้อยุบเนี่ยก็เปลี่ยนอย่างอี้อันนี้เรื่องของศีลอักษาศีลแล้วก็จำเริญเมตตาภาวนาทำอานิสงส์สัพพตานมีข้อความต่อหนึ่งทางใจทำว่าการฮือตานก็ดีการฮักษาศีลก็ดีได้ชื่อว่าเพี้ยวหนทางอันจักไปสู่พระนิพพานแต่มีหนทางที่จักขึ้นมาสู่พระนิพพานด้วยง่ายก็คือว่าการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาว่าพุทโธคำเดียวก็เต้าว่าจักเพี้ยวหนทางไปสู่พระนิพพานอันนี้ออกที่ในธรรมพื้นเมืองโบราณเปลี่ยนชื่อว่าทำอนิสงส์สัพพตานแต่เป็นอักษรพื้นเมืองอักษรล้านนาจานด้วยเล็กจานนะแล้วก็จานด้วยจานไว้ในใบลานอันนี้พุทธวาทำอนิสงส์สัพพตานมีข้อความต่อหนึ่งได้ทำว่าการจำเริญภาวนาแม้แต่พุทโธกรรมเดียวภาวนาหนึ่งกรรมก็ดีสามกรรมก็ดีห้ากรรมก็ดีหรือตามอุ

0: สหะภาวนาไปได้ก็ได้ชื่อว่าเพียวหงตางอันจะไปสู่พระนิพพานอันนี้ได้ชื่อว่าการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้น3ประการตั้งแต่การเฮตานแล้วก็การทักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นการเพียวหงตางและนำพาเราท่านทั้งหลายจักได้ไปสู่ภพภูมิอันดีคือว่ามีสุคติยามเมื่อเฮารับแต่ละโลกจากมนุษย์สโลกเมืองโคนนี้ไปได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นคนกับเปิ่นหนึ่งจักก็ได้สร้างยังกุศลคุณงามความดีอันมีการฮึดดานฮักษาศีลและจำเริญเมตตาภาวนาโดยมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่โดยตลอดก็ยามเมื่อรับแต่ละโลกจากโลกนี้ไปก็จะมีสุคติยภูมิเป็นที่สุขเป็นที่แล้วก็คือว่ามีสุขในภพภูมิไปแน่ดังนี
1: ้ครับสาธุครับแล้วก็แฮมเบอร์นี้ก็จะมีงานใหญ่ที่วัดท้าวขุนเรืองแห่งนี้ครับวันที่เท่าไหร่ก็ครับทุกท่าน
0: พอดีปีนี้ครบรอบของอาตมาอายุได้มังกรทิฏฐิครบรอบ3รอบ12 3 36
1: คร
0: บรอบปีนักษัตรอายุได้36ปีก็เลยว่าได้ตั้งใจว่าเมื่อมันครบรอบอีกก็จะกระทำบุญใหญ่แห่งกรรมหนึ่งที่ว่าใหญ่นี่มันจะอย่างมันออกจากจิตจากใจออกจากจิตจากใจก็เลยว่าจะกินใหญ่จานหลวงถึงเปิ่นถึงเฮาถึงศรัทธาแต่ยกถึงผู้ที่มีส่วนร่วมอุปถัมภ์อุปถากศรัทธาแต่ยกะแต่ยิกะแต่ยิกะทั้งหลายก็เลยได้กำหนดกฎเอาเพราะว่าเมื่ออายุเต็มแต่ก็เดือนมกรานี่พอดีเต็ม36ก็เลยจะได้กำหนดโกฎเอาวันศุกร์ที่30และวันเสาร์ที่31มกราคม2569นี้ที่จะถึงนี้โดยการวันที่30มะแรงประมาณ 5:00 นมะแรงเนาะก็จะทำบุญตักศีลาตามหาบุพกาลีครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็อดีตพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรครูบาอาจารย์จุดโตนที่เขาได้ห่อมได้เฮียนมาที่ได้มรณภาพจากไปสัทธาตยกตยิกาที่ได้อุปถัมภ์อุปถากขอคอยดูแลมรณภาพจากไปมรณกรรมจากไปเชียงเขตเชียงกรรมไปก็จะได้ปากันกินตามหาในวันที่30เวลา 5:00 นแมลงโดยนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จำนวนชาวโตนแล้วก็ถัดจากนั้นเวลา 7:00 นแมลงก็คือว่า 19:00 นก็จะได้สะเดาะนกพระเคราะห์ทั้ง9สะเดาะเคราะห์หลวงโบราณว่าสะเดาะเคราะห์หลวงนกพระคาดทั้ง9เวลา 7:00 นแมลงนิมนต์ทุกเจ้าชาวขอลูกเหมือนกันแล้ววันวันที่31เมื่อเช้าเวลา 9:00 น 9:00 นครึ่งโดยประมาณก็จะทำมังกรกรรมสืบช่องหุราจตาสืบจตาหลวงไหว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระถึงจังหวัดเชียงใหม่และก็ต่างจังหวัดหลายรูปหลายตนที่ได้เคารพนับถือก็ดีที่เป็นที่ไหว้ที่สาของหมู่เฮาเราเจ้าข้าท่านทั้งหลายที่เป็นที่ฮู้จักมักคุ้นได้มาเมตตากับคณะศรัทธาและชุมเจ้าพระภิกษุสามเณรวัดดาวบุเรืองของเฮาจำนวนประมาณว่า49รูปที่จะมาสืบชะตาในวันนั้นก็ขอเจริญพรศรัทธาทายกทายิกาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพ่อศีลแม่ศีลพ่อขาวแม่ขาวก็ดีที่มีใจเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกินล้อมตานมาร่วมกันสืบช่องหุราชะตาก็เพื่อว่าต้อนรับพุทธศักราชใหม่2569มาสะเดาะเคาะเลาะไผอันใดบ่ดีก็คือมันตกไปหายไปตกไปกับไฟไหลไปกับน้ําพระดูดจะดังน้ํากิ่งกะตกจากใบบัวใบบอนบ่คือมันได้เสียสลออันใดที่มันเป็นโชคใจดีคือได้เป็นติปิญญะคือมีลาภสังขารมีโชคใจชนะก็ขอให้ได้เข้ามากับหมู่เฮาเราเจ้าข้าเมื่อเฮาสืบช่องหุราชตาสืบชะตาหลวงวันที่31นี้ก็สืบไปหน้าปีพุทธศักราช2500 69นี่สืบยื้อไปในอนาคตการคือมีกะความโชคดีมีโชคจะยะลาภาสการสืบไปถึงเปิ่นถึงเฮาถึงตู้เจ้าถึงสถาก็จะได้อยู่ดีกินหวานและเป็นการเจริญลงสืบสร้างจริตให้กองแต่โบราณเจนครูบาอาจารย์ประเวณีสืบโหราจตาเพื่อให้ได้ยึดถือก่อนสืบมาแต่เจนแต่โบราณเขาเป็นลูกเป็นหลานเป็นตู้เจ้าหนุ่มตู้เจ้าน้อยเป็นสัทธาตายกตายิกาที่จะอยู่กำวัดกำวาไปหน้าก็ช่วยกันสืบซ่อนอันของดีของงามที่ครูบาอาจารย์แต่เดิมได้กระทำกันสืบมาเมื่อได้สืบสายยาวไปตามที่ครูบาอาจารย์แต่เดิมได้ตั้งอกตั้งใจคืออนุชนคนรุ่นหลังได้สืบได้ซ่อนเขาก็เป็นคนรุ่นหลังก็ช่วยกันสืบกันซ่อนเมื่อมันดีมันงามวิรุฬหิงอกงามสืบไปหน้านี่ก็ขอเจริญพรศรัทธาที่ตั้งอกตั้งใจจะมาร่วมก็เจริญพรได้วันที่30และ31มกราคมที่จะถึงนี้
1: สาธุครับแล้วคนที่อยากมาร่วมทำบุญสืบชะตาวันที่31ก็มาร่วมบุญกันได้นะครับ
0: มาร่วมบุญกันครับ
1: แล้วสุดท้ายนี้ครับอยากขอตุนะครับผมเจิญจวนนะครับคนที่ได้ไกลมาตั้งทางดงหรือว่าคนที่ชมรายการนะครับมาทำบุญแล้วก็มาไหว้สาพระเจ้าตนหลวงเนาะแล้วก็วัดตาบุญเรืองแห่งนี้ครับเรียนเชิญตุครับ
0: สัทธาตายกตายิกาท่านทั้งหลายการถ้าว่าได้กายมาตำแห่งลงก็ดีได้ล่องจากเวียงล่องมาตั้งใต้ก็ดีก็ขอเจริญพรมาแว่ไหว้แว่สามาสักการะปูชายังสาลูกเจ้าปิมปาอันมีพระเจ้าหลวงในพระวิหารขวงวัดของเฮาแล้วก็มาชมหอธรรมล้านนาหรือว่าหอธรรมเก่าโบราณกลางน้ำที่มีตั้งนอกวัดแล้วก็มาไหว้มาสายังหลวงพ่อพระพุทธมิ่งมงคลโสภณมุนีสรีเจ้าบุญเรืองอันเป็นพระเจ้าหลวงประจำวัดเท่านี้ก็ได้ตลอดถึงมาไหว้มาสาพระเจติยธาตุเจ้าเจดีย์อันเป็นของเก่าโบราณเจนนมเจนนานกู่วัดกู่วาเฮามาเป็นวัดเก่าวัดเดิมกับบ้านกับจองชื่อวัดก็ชื่อว่าวัดเจ้าบุญเรืองมาแต่เดิมบ้านก็บ้านเจ้าบุญเรืองมาแต่เดิมก็ศรัทธาตายกตานใดใครมาไหว้มาสาเพื่อให้เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งมงคลกับตนกับตัวกับครอบกับครัวก็ดีก็กันว่าหล่องใต้มาก็ดีขึ้นเหนือมาก็ดีได้กายวัดดาวบุญเรืองเข้าจากขนุนหลวงมาประมาณว่า300เมตรบ่พอไกลก็เจริญพรมาไหว้มาสามาสักการะปูชาได้กันว่ามีโอกาสแน่บุญได้ปะแน่ปะจ๋าได้สูญธนาได้อู้ได้จ่าพาสลายกันก็เป็นที่ยินดีจื่นโจมผาโมดก็ได้ชื่อว่าช่วยกันเสริมสร้างและทำนุบำรุงช่วยกันเป็นกำลังอกกำลังใจคือวัดคือวาคือตุคือพระพระภิกขุสงฆ์องค์สามเณรอันเป็นอนุชนคนรุ่นหลังจะได้สืบวัดกำบาไปหน้าและเป็นกำลังใจคือพระพุทธศาสนาเฮาเพื่อได้การกุ้งลุ่งเรืองถาวระสืบยืนไปถลาบ5ปอนพระภาษาสืบไปก็ขอเจริญปอนมา
1: ครับสาธุครับวันนี้ได้สนทนาธรรมตัวแล้วก็ได้บอกบุญเพื่อมาร่วมทำบุญกันตัวนะครับวันนี้ก็ได้รับเมตตาจากพระภิกขุโสภาปรัชญาโสภณปัญโยวัดท้าวบุญเดืองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้สาธุครับ
0: เจริญ
1: ครับผู้ชมครับแล้วครั้งต่อไปรายการสารธรรมน้ำซุปนะครับจะพาไปสนทนาธรรมที่ไหนก็ฝากติดตามกันตัวแล้วปิ๊กมาพบกันใหม่นะครับ5:00จนถึง5:00เกินทาง MPT ภาคเหนือช่อง18แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับเพื่อคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นคู่มือดูแลลูกน้อยวัยแรกเกิดค่ะเชื่อว่าตั้งแต่วินาทีแรกของการลืมตาดูโลกของลูกน้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อ่ะค่ะก็จะต้องเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะวันนี้เราจะมาคลายความกังวลของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เปลี่ยนจากความตื่นเต้นให้กลายเป็นความมั่นใจในการดูแลเจ้าตัวน้อยค่ะหากพร้อมแล้วนะคะเราไปเสริมความมั่นใจของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วย Healthy Club วันนี้กันค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันอยู่กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารแพทย์โดยตรงค่ะคุณหมอน้ำทิพย์อินทัพค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเป็นคุณหมอกุมารแพทย
1: ์ใช
0: ่และเด็กทารกแรกเกิด
1: ค่ะโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดอาจจะชื่อยาวนิดนึง
0: อ๋อและปริกำเนิดโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านนี้ดูแลเป็นทารกแรกเกิดโดยตรงเลย
1: ก็โดยปกติหน้าที่ประจำก็จะดูแลเด็กโดยเหมือนคุณหมอเด็กทั่วๆไปแต่ว่าก็มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมก็คือไปเรียนต่ออีก2ปีเพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ
0: ทันทีที่ตัวน้องออกจากท้องคุณแม่นี้ก็คืออยู่ในความดูแลของคุณ

0: คุณหมอเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่โดยส่วนใหญ่แต่ว่าเราทำงานร่วมกับสูติแพทย์เพราะฉะนั้นในกรณีที่น้องมีปัญหาในครรภ์ก็จะมีเป็นเราก็จะมีบทบาทในการเข้าไปร่วมวางแผนการดูแลกับคุณหมอสูด้วย
0: ค่ะก่อนอื่นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะต้องขอสอบถามเลยค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเยอะแล้วค่ะว่าทำไมน้ำนมแม่เขาถึงเปรียบเสมือนวัคซีนแบบสุดยอดวัคซีนสำหรับลูกน้อย
1: เป็นซูเปอร์ฟู้ดเนอะเราจะคุ้นเคยกับคำว่าซูเปอร์ฟู้ด
0: ค่ะ
1: นมแม่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบางคนจะใช้คำว่าเป็นยาหรือว่าเป็นวัคซีนเพราะว่าโดยปกติพวกเราเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่น
0: ะ
1: ตัวอย่างไข้หวัดใหญ่เวลาที่เราไปฉีดเนี่ยกว่าเราฉีดวันนี้กว่ามันจะเริ่มออกฤทธิ์ก็คือร่างกายเราสร้างสารที่เป็นภูมิคุ้มกันภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน
0: ค่ะ
1: กว่าจะเริ่มสร้างก็ประมาณ 5-7 วันไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเยอะช่วงหลัง1สัปดาห์ขึ้นไปแต่ว่าในนมแม่เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่พร้อมใช้สําเร็จรูปแล้วก็จริงๆมันไม่ได้มีแค่อิมมูโนโกลบูลินอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยมันไปจับกับเชื้อโร
0: ค
1: แล้วก็ทําให้เชื้อโรคมันทํางานไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็มีตัวอื่นมาทํางานต่อแต่ว่าในนมแม่เนี่ยมันมีหมอเปรียบเทียบงี้ถ้าเราตอนนี้มันถ้าพูดถึงเรื่องกองทัพเนาะในนมแม่เนี่ยมีครบทุกกองทัพ3เหล่าทัพทัพเรือทัพบกทัพอากาศมีหมดเลยก็คือว่ามีอิมมูโนโกลบูลินเป็น1ตัวสําคัญเนาะซึ่งหลักๆเลยเราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน A พวกนี้มันจะเคลือบอยู่ที่ทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารก็จะป้องกันเชื้อโรคได้ส่วนที่2ก็จะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตที่อยู่ในน้ำนมแม่เซลล์พวกนี้เหมือนถ้าเชื้อโรคเข้ามาหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันจับกินทำลายได้เลยแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของสารสำคัญซึ่งมันหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วเนา
0: ะ
1: สารหลักๆที่อยู่ในน้ำนมแม่ที่ช่วยจัดการเชื้อโรคเนี่ยมี3ตัวก็คืออันที่1เราเรียกแลคโตเฟอริน
0: ค่ะ
1: พวกนี้ก็ช่วยจับเชื้อโรคไม่ให้มันทำงานแล้วก็ส่วนที่2เป็นไลโซซามไลโซซามนี่เหมือนไปสัมผัสเชื้อโรคปุ๊บละลายเลยมันทําให้เซลล์แตกเลยแล้วก็ส่วนที่3อันนี้สําคัญมากเราเรียก HMO Human Milk Oligosaccharide เป็นน้ําตาลโมเลกุลสั้นๆซึ่งจะอยู่ในนมแม่พวกเราจะคุ้นเคยกับคําว่า prebiotic กับ probiotic
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: HMO เนี่ยเป็น prebiotic ที่เป็นแหล่งใหญ่ก็คืออยู่ในน้ํานมแม่มันจะไปสร้างระบบนิเวศในลําไส้ของทารกให้แข็งแรงมีความเป็นกรดทําให้ป้องกันเชื้อโรคได้แล้วตัวมันเองเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อดีเชื้อที่เป็นเพื่อนของน้องในลำไส้น้องก็จะทำให้เขามีภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ตรงนั้นอันนี้คือ3ส่วนสำคัญในนมแม
0: ่
1: ค่ะอันนี้แค่ภูมิเนาะแต่ว่ามันไม่รวมเรื่องสารอาหารที่มันเหมาะสมกับน้องโดยเฉพาะเลย
0: มีประโยชน์มากเลยนะ
1: คะ
0: แล้วถ้าเกิดคุณแม่ท่านใดที่ไม่มีน้ำนมอะค่ะไม่ค่อยมีน้ำนมแล้วให้นมน้องอะค่ะด้วยนมผง
1: ค่ะ
0: ตามท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ราคาสารอาหารพวกนี
1: ้
0: จะได้รับเหมือนกับในนมน้ำนมแม่ไหมคะ
1: โอเคคือสารอาหารเนี่ยโดยปกติแล้วมันเป็นโค้ดบังคับเนา
0: ะ
1: ในสูตรนมผงสำหรับทารกเนี่ยยังไงเขาจะต้องเป็นสารทดแทนนมแม
0: ่
1: ก็สามารถใช้ทดแทนได้เพราะว่าก็จะมีความใกล้เคียงกับน้ำนมแม่แต่ว่าแน่นอนเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะภูมิคุ้มกันยังไงต้องมาสดใหม่เพราะว่ามันผลิตวันต่อวันเนา
0: ะ
1: น้องอยู่กับใครคุณแม่สัมผัสเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่รอบๆตัวในบรรยากาศมันเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคอันนั้นแล้วส่งให้ลูกเลยทันทีซึ่งอันนี้นมผงจะทําไม่ได้หมอยกตัวอย่างย้อนกลับไปช่วงโควิดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ช่วงโควิดเนี่ยในระยะที่เรารู้แล้วว่านมแม่ได้ช่วยป้องกันได้เยอะมากเราไม่ได้งดให้คุณแม่ที่เป็นโควิดงดนมแม่นะคะเพราะเรารู้ว่าแม่ได้เชื้อโรคโควิดมาเนี่ยร่างกายของคุณแม่จะมีภูมิคุ้มกันก็คืออิมมูโนโกลบูลินนี่แหละเตรียมพร้อมแล้วมันก็จะออกมาทางน้ำนมนั้นลูกก็จะค่อนข้างปลอดภัยอันนี้ก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันค
0: ่
1: ะมันก็เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของคนที่ได้รับนมแม่เพราะฉะนั้นเรารู้ว่านมแม่เนี่ยข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าโอกาสที่เขาจะเป็นโรคติดเชื้อโดยเฉพาะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจปอดบวม ISV ทั้งหลายวันนี้ลดลงชัดเจนแล้วก็ติดเชื้อทางลำไส้ก็ลดลงชัดเจนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในส่วนนี้ค่ะอย่างเช่นการเอาทารกเข้าเต้าอะค่ะเรามีวิธีการเอาทารกเข้าเต้า
1: ทำยังไงให้สำเร็จ
0: ทำยังไงให้สำเร็จอะค่ะให้เขาได้รับปริมาณน้ำนมที่เพียงพอค่ะ
1: โอเคคือย้อนกลับมานิดนึงว่า

0: จะให้นมแม่เนี่ยเหมือนจะง่ายเนาะแต่ว่าไม่ง่ายเนาะเป็นเรื่องยากมากๆข้อมูลในประเทศไทยข้อมูลปีนี้อัตราการให้นมแม่สำเร็จมีเพียง 28% เท่านั้นเองก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มันมีสิ่งกีดขวางมีความยากพอสมควรนั้นมันต้องมีการเตรียมตัวก่อนจะถึงเรื่องเข้าเต้านะหมอคิดว่าพอเรารู้ว่าเราเริ่มที่จะมีน้องแล้วเราต้องวางแผนตั้งแต่ในช่วงที่เราท้องอยู่ก็คือการสำรวจเต้านมตัวเองสำรวจหัวนมตัวเองว
1: ่
0: ามันบอดมันบุ๋มมันแบนอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางอย่างเราสามารถแก้ไขก่อนที่จะคลอดได้เนาะสามารถใส่อาจจะเป็นปฐมแก้วหรืออะไรเงี้ยก็คือทีมคลินิกนมแม่เขาจะช่วยดูแลเราเนาะถัดมาก็คือหลังคลอดเนี่ยถ้าจะให้เร็วเนี่ยมันมีเทคนิคสำคัญอยู่3ดอเราเรียก3ดอง่าย
1: ๆ
0: อันที่1คือดูดเร็ว
1: ดูดเร็ว
0: ถ้าดูดเร็วก็คือหมายความว่าถ้าคลอดธรรมชาติเนี่ยภายใน2ชั่วโมงต้องเจอกันแต่โดยปกติเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าคลอดเสร็จเนี่ยน้องวางแปะอกคุณหมอจะจับน้องใหเข้าเต้าได้เลยจริงๆก็คืออาจจะไม่ได้ดูดสัมผัสแต่อย่างน้อยอ่ะเขายังคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยอยู่มาก่อนนะเขาก็ยังได้ยินเสียงหัวใจแม่ยังได้กลิ่นแม่เขาอาจจะยังได้เลียผิวบ้างเขาก็จะได้แบคทีเรียที่อยู่ในผิวเข้าไปอยู่ในลำไส้เหมือนเอาเชื้อดีเข้าไปยึดพื้นที่ในลำไส้ก่อนประมาณนั้นเนา
1: ะ
0: งั้นดูดเร็วใน2ชั่วโมงแรกถ้าคลอดธรรมดาถ้าผ่าท้องคลอดยังไงไม่ควรเกิน4ชั่วโมงค่ะควรจะต้องเจอกันกอดกันจุ๊บกันอย่างเงี้ยเนาะอันถัดมาเป็นดูดบ่อย
1: ดูดบ่อย
0: ดูดบ่อยดูดบ่อยเนี่ยเราแนะนำว่าในช่วงสัปดาห์แรกนะคะก็ทุก2หรือ3ชั่วโมงคือวันนึงน้องจะต้องเจอเต้า 8-10 ครั้งอาทิตย์แรกยากหน่อยแต่ว่าพอผ่านอาทิตย์แรกไปแล้วอาทิตย์ที่2 3จะง่ายขึ้นถ้าผ่าน3สัปดาห์ไปแล้วความสำเร็จมาประมาณนั้นอันนี้คือข้อ2เนาะ2ดอไปแล้วดอสุดท้ายนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคสำคัญก็คือดูดถูกต้อง
1: ดูดถูกต้อง
0: ดูดถูกต้องเนี่ยภาษาที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือเข้าเต้าถ้าเข้าเต้าให้ถูกก็คือภาษาอังกฤษเรียก latch on
1: latch on
0: คือคาบเต้าฉะนั้นการจะดูดได้ถูกต้องเนี่ยอยู่ที่ท่าแล
1: ้
0: วก็ต้องสำรวจความพร้อมเอาเป็นว่าแม่นี่เราเตรียมความพร้อมในตอนที่เขายังอยู่ในครรภ์มาแล้วใช่ไหมเราดูหัวนมแล้วหลังเกิดเนี่ยคุณหมอจะดูที่ลิ้นน้องว่ามีพังผืดใต้ลิ้นไหมเพราะอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญถัดมาก็คือการเข้าท่าการทำท่าเนาะหมอขออนุญาตหมอมีพ็อปมาด้วยนะก็คือท่าที่หมอแนะนำนะคะอันนี้เต้าเป็นเต้าวิเศษที่ใช้มานานมากเป็นเต้าศักดิ์สิทธิ์ทดวิธีทดสอบนะว่าเต้าเราบอดแบนบุ๋มหรือเปล่าก็คือให้เอามือวางอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็กดลงมาข้างในแล้วลองหนีบมาค่ะถ้ามันเลยมาสักครึ่งถึง1เซนเนี่ยถือว่าเต้าเนี้ยใช้ได้อันนี้โอเคเลยทีนี้ท่าที่เราจะเข้าหมอขออนุญาตอาจจะขออนุญาตน้องนะคะเคยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าน้องมาเพราะว่าก็อยากให้เห็นท่าทางการจับเนาะหลังคลอดใหม่ๆหมอแนะนําท่าที่เราใช้บ่อยๆคือการท่าอุดอุ้มท่าฟุตบอล
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะคนที่ผ่าท้องคลอดเพราะว่าท้องเราจะยังไม่ลดม
1: ัน
0: การเข้าแบบท่าฟุตบอลเหมือนอุ้มลูกฟุตบอลจะอยู่ท่านี
1: ้
0: ม
1: ือ
0: เราจะอยู่ที่หลังหู
1: หลังหู
0: เราหลายคนจะเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการจับน้องเนา
1: ะ
0: คอบ่าตัวจะต้องไปด้วยกันนะคะงั้นถ้าเราจะอยู่ท่านี้อย่างนี้นะคะท่าฟุตบอลอุ้มท่าฟุตบอลงั้นเวลาเอาเข้าเอาจมูกไม่ใช่จมูกเนาะน้องเราจะเอาเข้าท่านี้นะ
1: คะ
0: หัวนมเชยไปที่จมูกน้องจะอ้าปากแล้วงับหัวนมเองเข้าท่านี้อันนี้คือท่าแรกที่เราแนะนำหลังคลอดท่าถัดไปก็คือท่าขวางนั้นถ้าเราอยู่จากท่านี้เนา
1: ะ
0: หมอจะเลื่อนน้องมาอย่างนี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กินแบบนี้มือนี้จะคอยประคองเต้ามือนี้เราก็แล้วแต่เราจะจับแล้วแต่เต้านมใครมากใครน้อยก็จะมีลักษณะการจับก็เป็นแบบตัว U หรือเป็น V อย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็น U shape V shape ค่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดว่าจับท่าไหนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นถ้าคนที่เต้าใหญ่หน่อยก็ใช้ V บีบเพราะว่าบางทีมันเข้าปากไม่ได้แบบนี้อันนี้คือ2ท่าหลักๆที่เราแนะนำหลังคลอดท่าที่เราเก่งแล้วท่าที่เราเก่งแล้วเราคุ้นเคยกับเขาแล้วก็จะเป็นท่านี้ท่าที่พวกเราจะเคยเห็นคือเอาน้องไว้ที่แขน
1: ค่ะ
0: แต่ท่านี้เข้ายาก สำหรับมือใหม่เนา
1: ะ
0: ที่เหลือท่าที่4เป็นท่านอนวันนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้แนะนําแล้วก็ท่าที่5นี่เฉพาะที่หมอแนะนําคุณแม่คือท่าพิสดารท่าไหนก็ได้แล้วแต่เราจะทําเลยบางคนเราอาจจะนอนท่านี้ก็ได
1: ้
0: ค่ะหรือเราอาจจะตะแคงหรือทําท่าที่เราคุ้นเคยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้จักเราเรารู้จักเขาเขาจะหาเขาจะจัดการหาเป้าเราได้เองเนาะก็โดยสรุปก็คือ2ท่าหลักๆหลังคลอดฟุตบอลแล้วก็ท่าขวางเราเรียก cross cradle ท่านี้เราเรียก cradle โอเคเนาะในท่าที่3
1: จากข้างต้นนะคะอะไรที่คุณหมอบอกมาว่าความสำเร็จมีแค่ 28% ในการให้น้ำนมแม่ค่ะส่วนใหญ่มาจากอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยค่ะ
0: โดยปกติก็คือ3ดอนั่นแหละถ้าเราวนกลับมาที่3ดอเนา
1: ะ
0: ถ้าเจอกันช้าถ้าเจอกันช้าเขาไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคสำคัญคือขวดนมกับจุกนมเพราะว่าการดูดด้วยจุกกับการดูดเต้าเนี่ยมันต่างกันมันใช้เทคนิคต่างกันนั้นการที่เราได้เขาได้เจอเร็วเขาก็จะปรับลิ้นได้เร็วแล้วก็อีกส่วนถัดมาก็คือหัวนมถ้าเกิดเจ็บนะเข้าผิดเนี่ยพอเจ็บปุ๊บแม่ฮอร์โมนมันหายฮอร์โมนมันหายเลยนั้นฮอร์โมนไม่ผลิตน้ำนมไม่ผลิตลูกกินเขาก็ไม่ได้น้ำนม
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะลิ้นดีดูดเก่งแต่ว่านมมันไม่ออกเขาก็หงุดหงิดแม่ก็ใจฝ่อใจเสียทุกคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ละก็ต้องมีนมผงนมผงมันจะวนกลับมาว่าก็เป็นขวดพอเป็นขวดเขากินแล้วอิ่มเพราะว่าในนมผงเนี่ยโปรตีนมันจะเป็นเคซีนมากกว่าซึ่งเคซีนมันอยู่ท้องกว่าคนจะบอกว่าโอ๊ยกินนมผงอ่ะนอนหลับเยอะแต่ความจริงอ่ะมันย่อยช้ากว่านั้นพอถึงเวลาแม่นมจะมาลูกหลับมันก็ไม่ถูกกระตุ้นงั้นการดูดบ่อยมันเลยไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยเป็น3ข้องั้นถ้าเราดูดได้เร็วก็คือลูกคุ้นเคยกับเต้าอีกอันนึงคือฮอร์โมนโปรแลคตินซึ่งเวลาเราดูดบ่อยๆเนี่ยมันจะกระตุ้นฮอร์โมนฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยมันเริ่มผลิตตั้งแต่ก่อนที่น้องจะคลอดแล้วมันจะต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงโกลเด้นพีเรียดเลยก็คือเวลาท้องก็คือสัปดาห์แรกนั่นเป็นเหตุผลว่าเราทำงานหนักอยู่สัปดาห์แรกสัปดาห์เดียวถ้าผ่านสัปดาห์นี้ไปได้แล้ว 2-3 จะง่ายขึ้น
1: โกลเด้นวีคมาในส่วนของการนอนค่ะว่านอนควรจะจัดท่านอนยังไงให้ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับเขาค่ะ
0: ท่านอนเนี่ยเราถูกพูดถึงเยอะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า SIDS เนาะ Sudden Infant Death Syndrome ซึ่งในต่างประเทศมีเยอะเน
1: า
0: ะเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมกับวิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันเขานอนแยกห้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: แต่คนไทยเราอ่ะส่วนใหญ่เรานอนห้องเดียวกันก็เทคนิคสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือให้ดูอันที่หนึ่งที่ตัวน้องน้องเนี่ยขอให้นอนหงาย
1: นอนหงาย
0: ให้นอนหงายเท่านั้นเลยค่ะยกเว้นตอนตื่นหรือตอนกลางวันที่กลางวันถ้าจะนอนคว่ำได้บ้างเนี่ยโอเคแต่หมอจะบอกทุกคนว่าต้องนั่งเฝ้านะตาเราต้องอยู่ตรงนั้นสมมติคุณแม่อยากเข้าห้องน้ำต้องจับเข้าหงายก่อนเข้าห้องน้ำนะเพราะต้องนั่งตาต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาต้องมีมอนิเตอร์งั้นนอนหงายจะเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับน้องงั้นท่านอนนะคะแต่พอหลัง3เดือนไปแล้วไม่ซีเรียสแล้วค่ะเพราะหลัง3เดือนเนี่ยเด็กพอเราจับหงายเขาจะคว่ำเขาเองเหตุผลที่ต้องเป็น3เดือนเพราะว่ากล้ามเนื้อที่คอเขาแข็งแรงขึ้นเวลาที่เขาหายใจไม่ได้มีผ้ามีที่นอนฟูๆมีหมอนฟู
1: ๆ
0: มาอุดเขาจะจัดการเขาเองได้เขาจะพลิกไปพลิกมาได้แต่ว่าก่อน3เดือนเนี่ยเราทำไม่ได้อันนั้นคือเรื่องท่าของน้องก็คือแนะนำเป็นท่านอนหงายจนถึง3เดือนเป็นอย่างน้อยสิ่งสำคัญคือที่นอนต้องแข็ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาน้องนอนมันจะได้ไม่ยุบหมอนเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาอะไรนุ่มๆฟูๆผ้าห่มไม่เอาเลยเพราะนั้นก็แนะนำบอดี้สูทง่ายมากแล้วก็นอนไม่มีอะไรเลยให้นอนราบๆไปเท่านั้นเอง
1: อ๋อส่วนใหญ่เราจะจัดเตียงแบบว่าต้องนุ่มต้องฟูต้องมีอะไรอย่างนี้
0: ใช่ซึ่งเรากลัวเพราะว่าเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาที่บางทีเขานอนเราดิ้นไปดิ้นมาเตะไปเตะมาผ้ามันจะอาจจะมาโดนเขาได้เนี่ยค่ะหมวกก็ไม่แนะนำค่ะหมอนก็ไม่แนะนำผ้าห่มถ้าจะใช้ก็จริงๆก็เป็นถุงนอนดีกว่าแล้วก็ใส่ไม่เกินหน้าอกค่ะสวมไม่เกินหน้าอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามีบอดี้สูทเยอะแล้วมีเสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวก็ดูรัดกุมดีค่ะไม่ต้องกลัวเขาหนาว
1: แล้วในส่วนของวัคซีนล่ะคะคุณหมอวัคซีนกับเด็กทารกแรกเกิดมีความสำคัญอย่างไรคะแล้วเราควรจะต้องนำลูกเราเนี่ยไปได้รับวัคซีนอะไรบ้างคะ
0: วัคซีนเนี่ยเราจะได้รับแรกเกิด2ชนิดตัวแรกก็คือตับอักเสบบีได้อยู่แล้วอันนี้ตามโปรแกรมเป็นวัคซีนพื้นฐานเราเรียกวัคซีนจำเป็นก็ตับอักเสบบีจะได้เลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตัวที่2โดยปกติเราจะให้ก่อนกลับบ้านก็คือวัคซีน BCG ที่จะฉีดที่ไหล
1: ่
0: ค่ะ ก็แล้วแต่สถานที่โดยปกติจะเป็นไหล่ซ้ายแต่บางสถานพยาบาลก็อาจจะเป็นไหล่ขวาก็เป็นวัคซีนป้องกันวัณโรคอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าประเทศไทยอัตราการเกิดวัณโรคยังสูงมากนั้นวัคซีนเนี้ยจำเป็นต้องให้กับเด็กแรกเกิดทุกคนเพื่อป้องกันวัณโรคที่รุนแรงวัณโรคที่เยื่อหุ้มสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็วัคซีนถัดไปเราก็จะเริ่มตามโปรแกรมของประเทศไทยก็จะอยู่ที่2เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นวัคซีนคอตีบไอโกนบาดทะยักโปลิโอตับอักเสบบีแล้วก็ฮิปนี่คือ6โรคแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่มเรื่องของโรตาไวรัสป้องกันท้องเสียจากโรตามาเพิ่มด้วยหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะเป็น4เดือน6เดือนไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีข้อยกเว้นในคนที่แม่เป็นตับอักเสบบีถ้าแม่เป็นพาหะตับอักเสบบีวัคซีนก็จะเพิ่มมาที่1เดือนนั้นแรกเกิดก็จะเป็นที่1เดือนอีกครั้งนึงแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอที่ดูแลก็จะแนะนําน้องๆกับแนะนำคุณแม่อีกทีหนึ่งว่าโปรแกรมมันมีอะไรบ้างเพราะปัจจุบันก็มีวัคซีนเสริมเพิ่มมาอีกค่ะนอกจากวัคซีนจำเป็น
1: ค่ะอ
0: ย่างในแรกเกิดเนี่ยจริงๆนอกจาก2ตัวที่กล่าวไปแล้วก็จะเหลือแค่ RSV ตัวเดียวที่สามารถให้ได้นี่ก็เป็นภูมิสำเร็จจริงๆก็ไม่ได้เรียกวัคซีนเพราะมันคือการฉีดอิมมูโนโกลบูลินเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องสร้างแล้วอันนี้เป็นวัคซีนสำเร็จรูปพร้อมใช้เช่นกันค่ะ
1: แต่เท่าที่ทราบมาตัววัคซีนของ RSV นี้ก็คือจะราคาค่อนข้างสูงใช่ไหม
0: ย
1: ัง
0: สูงอยู่สำหรับบ้านเรา
1: แล้วก็มีระยะการป้องกันแค่
0: ฤดูกาลนี้
1: ช่วง
0: ประมาณนี้
1: เท่านี้เองใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าโดยปกติแล้วธรรมชาติของการฉีดวัคซีนภูมิมันจะขึ้น7วัน10วันบางตัวนี่มันอยู่แค่เดือนนึงภูมิมันก็จะลดพวกนี้ภูมิสำเร็จมันก็จะมีอายุของมันมันจะมีอายุก็จะต้องฉีดทุกปีแต่ว่า RSV เนี่ยก็เป็นเหมือนกับวัคซีนเสริมอย่างที่ว่าฉ
1: ะ
0: นั้นกลุ่มที่จำเป็นจริงๆก็คือที่เราแนะนำเลยคือทารกที่คลอดก่อนกำหนด
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะน้อยกว่า 1,500 กรัมหรือเคยผ่านการอยู่ใน ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเรารู้ว่าปอดเขายังซ่อมแซมไม่เสร็จแล้วมีความเสี่ยงสูงค่ะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดอื่นๆม
1: ี
0: โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ปอดแฉะตลอดอันนี้ก็จำเป็นหรือว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดอันนี้ก็จะแนะนำให้ฉีดคนอื่นๆก็อันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาค่ะ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หน่อยค่ะเพื่อที่จะคลายความกังวลหน่อยค่ะ
0: ตัวเองมี4คนเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอ
1: ะ
0: ก็รู้ว่ามันก็ไม่ง่ายคนแรกสำหรับเราหมอเด็กยังแย่เลยก็เข้าใจเลยว่ามันก็มีความกังวลเยอะแยะสิ่งที่จะบอกก็คือให้ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่ไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการดูโซเชียลมีเดียในบางทีโซเชียลก็ทำให้เราสติแตกเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้อมูลมันมาจากหลากหลายค่ะคิดว่าให้เรียนรู้จากเขาว่าแหละเขาว่าอันนี้ปกติอันนี้ไม่ปกติมีหลายเหตุการณ์หลายเรื่องมากเลยที่ได้รับคำปรึกษา
1: ค
0: ือมันเป็นปกติของน้องแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยพวกนี้เราก็อาจจะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลน้องได้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นปกตินะมันจะมีเวลาที่หายเช่นสะอึกท้องร้องดังๆมีอะไรกระตุกมีผวาอย่างเงี้ยค่ะบางคนมีเสียงคืดคาดในจมูกมันเสียงหมูเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอได้เป็นปกติค่ะมันจะมีเวลาหายของมันเราจะได้ไม่ต้องกังวลเพิ่มเติมงั้นทำความรู้จักเขาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นส่วนแรกก็ใช้สัญชาตญาณเนา
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนที่สองซึ่งคิดว่าข้อนี้สำคัญมากๆในการเลี้ยงลูกเนาะสังคมมันเปลี่ยนหมอเข้าใจว่าคนกลัวการมีลูกเยอะมาก
1: แน่นอน
0: คนหลีกเลี่ยงเพราะว่าในฐานะที่ดูอยู่ในฟิลนี้มา20ปีพอดีตั้งแต่จบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดจากประเทศไทยเคยมีทารกคลอด 700,000
1: ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 500,000 มันลดลงไปเยอะอันเราจำเป็นต้องมีประชากรนะเราจะมีต้องมีเด็กที่จะสืบทอดนะแล้วก็เป็นคนสำคัญของประเทศชาติต่อไปก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้จริงๆก็ยังชวนกันมามีลูกอะ่ะนะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็ใช้สิ่งที่จะช่วยทำให้เขาเติบโตได้สำคัญมากก็คือจริงๆไม่ได้ใช้เงินใช้ทองใช้เทคโนโลยีอะไรเลยสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหาได้เด็กเขาแค่รับรู้ว่ามีคนที่รักเขา แล้วเขารักและผูกพันก็คือมีบอนดิ้งมีสายใยนั่นแหละค่ะอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาเติบโตและอยู่กับสังคมนี้ไปได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มามอบความรู้ดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club วันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11เจ้าในวันนี้เจ้ารายการสารสินจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการขับซอโดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนาที่จะสื่อถึงความฮักความระลึกถึงที่ปวงชนชาวไทยมีต่อแม่ของแผ่นดินเจ้าซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทุกคนได้สืบทอดและก็สานต่อนะเจ้าขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะเจ้า

0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยือนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
1: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเมืองพยุคนละบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
0: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจิตรลดาซึ่งเมื่อปรากฏบนพระวรกายของพระองค์ในโอกาสต่างๆได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
2: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ประสลองพระองค์มีความภูมิใจปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได
3: ้คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศและก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนมันเป็นชีวิตจิตใจของคนลำพูนที่เราได้ยืนตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าผ้ายกดอกลำพูนมีบ้านที่อยู่อาศัยลูกเรียนจบมาก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
0: ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ.2550ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถ ือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปทั่วกาลนาน

รายการสารสินขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการสารสินขอให้ทุกท่านได้น้อมนำพระอัจฉริยภาพรวมไปถึงพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สวยได้สิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านแม่สูนน้อยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขวัญจังหวัดสะอาดในปี2568รายการวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการโลกสวยได้สิ่งแวดล้อมครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดประจำปี2568ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไขก็คือการลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก3ช.เพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้อยากนำเสนอชุมชนบ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกิจกรรมลดขยะมูลฝอยสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดครับ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าขยะทุกชิ้นในชุมชนแห่งนี้นะครับสามารถแปรรูปให้เป็นของที่มีค่าได้อย่างที่เราเห็นนะครับจะเป็นเครื่องประดับที่จะทำมาจากวัสดุหรือว่าขยะนั่นเองและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่กุลนะครับสวัสดีครับพี่กุลแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
2: ค่ะชื่อกุลนาถชัยเสนานะคะคือเป็นป่าชุมชนของบ้านแม่สูนน้อยเกี่ยวกับการเรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุค่ะ
0: ป่าชุมชนที่เราพูดถึงก็คือนำองค์ความรู้และความรู้ของเราเนี่ยเรียกว่าต่อยอดให้กับชุมชนเพื่อมาทำวัสดุต่างๆให้มีคุณค่านั่นเองอย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมจะเป็นเศษกระดาษนิตยสารที่อยู่ตามบ้านแต่พี่กุลนะครับผมคิดค้นออกอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
2: ตัวนี้จะเป็นตุ้มหูที่ทำจากกระดาษนะคะต
0: ั
2: วนี้เป็นสร้อยข้อมือตรงนี้เป็นปิ่นปักผม
0: ขออนุญาตครับปิ่นปักผมตรงนี้ก็คือเป็นไม้ที่ทำมาจากวัสดุของบ้านเราแล้วก็ประดับด้วยปิ่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
2: ค่ะทำจากลูกปัดที่ทำจากกระดาษค่ะ
0: ลูกปัดที่ทำจากกระดาษนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับจะหมาน้อยที่ทำมาจากลอตเตอรี
2: ่ใช่แล้วค่ะ
0: ที่ไม่ถูกรางวัล
2: ใช่
0: เพราะถ้าถูกรางวัลก็คือต้องไปขึ้นเงินแล้วความรู้สึกของพี่กุลนะครับที่เราได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาช่วยให้ชุมชนแม่สูนน้อยแห่งนี้มีคุณค่าในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้รู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็ดีใจนะคะที่สามารถทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดขยะและสามารถนำขยะเหลือใช้เนี่ยสร้างมูลค่าขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะ
0: อย่างเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนจะมีรอยยิ้มเราแทนที่เราจะเอาขยะไปทิ้งก็นำมาทำให้เป็นของที่มีคุณค่าได้ชุมชนแม่สูนน้อยแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งจริงๆเลยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดสะอาดที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้รางวัลในปีนี้ด้วยอย่างปกติพี่กุลนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราจะเอาขยะไปทิ้งเป็นขยะเขาเรียกว่าทำให้องค์กรต่างๆที่จำกัดขยะเนี่ยเป็นภาระของเขาพอเรามาทำให้ขยะมันลดลงเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคือเราช่วยลดร้อนเนาะแล้วก็ช่วยชุมชนเราด้วยช่วยตัวเราเองด้วยเรานำขยะมาสร้างมูลค่าทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
0: อย่างน้อยอย่างแรกก็คือเราทำให้ขยะบ้านเราลดลงละ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่สองก็คือทำให้
2: เรามีรายได้
0: มีรายได้จากการทำขยะให้เป็นของที่มีมูลค่านั่นเองเห็นว่าที่บ้านพี่กุลแห่งนี้เป็นโฮมสเตย์ด้วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
2: บ้านแม่สูนน้อยจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยค่ะแล้วโฮมสเตย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะถ้ามาเที่ยวบ้านเรานอกจากได้พักโฮมสเตย์แล้วเราจะมีเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยค่ะ
0: มาชื่นชมความสวยงามของชุมชนแม่สูนน้อยแล้วมาเที่ยวชมธรรมชาติวิถีชีวิตแล้วมาพักที่นี่ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยก็สามารถสอนแขกให้ทำด้วยใช่ไหมครับอันนี้คิดราคายังไงบ้างนะคะพี่กุล
2: โฮมสเตย์ของเราคิดคืนละ400นะคะรวมอาหารเช้าค่ะ
0: 400 500บาทประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถมีแพ็คเกจด้วยก็คือทำกิจกรรมกับชุมชน
2: ค่ะตัวนี้จะมีแพ็คเกจอาจจะเป็นแล้วแต่ว่าเราจะมีแพ็คเกจ2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนก็จะมีอัตราต่างๆกันไป
0: อ๋อแล้วแต่ว่าราคานี้ทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะตอนนี้นะครับมีจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วก็มาพักแล้วก็มาทำวัสดุ

0: ื่อใช้ด้วยตัวนี้เราก็สอนให้ฟรีด้วย
1: สอนฟรีมี
0: วัสดุให้ด้วย
1: ค่ะแล้วก็สามารถนำผลิตภัณฑ์กลับบ้านได้เลย
0: ก็คือ DIY ทำเสร็จแล้วก็เป็นของชิ้นหนึ่งของเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้จะเป็นของที่เราทำเองมีชิ้นเดียวในโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนทำด้วยค่ะ
0: ครับพี่กุลรู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนของเรามีกิจกรรมแบบนี้ครับแล้วก็ทำให้คนรู้จักชุมชนเรามากขึ้นแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็ภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำให้ชุมชนสะอาดชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะ
0: ครับนอกจากจะมีโฮมสเตย์ในชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้แล้วกำจัดขยะให้จากเหลือใช้ให้เป็นของที่สร้างมูลค่าได้แล้วที่นี่แม่สุนน้อยยังมี
1: ส้มสายน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดในโลกค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนส้มทางฝั่งเนี่ยขึ้น GI แล้วเนา
1: ะ
0: ก็คืออร่อยมากเลยก็คือสามารถมาชิมได
1: ้
0: มาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆแล้วมาทำวัสดุเหลือใช้ให้เป็นวัสดุที่มีรายได้แล้วยังเที่ยวส่วนส้มได้ด้วยอยากจะให้พี่กุลฝากถึงชุมชนหรือว่าหมู่บ้านต่างๆที่เขาสนใจอย่างนี้ครับสามารถมาดูงานได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะมาชุมชนบ้านแม่สุนน้อยยินดีต้อนรับค่ะเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีสวนผลไม้ซึ่งผลไม้เราจะมีทุกฤดูกาลนะคะนอกจากส้มแล้วเรายังมีทุเรียนเราก็สามารถปลูกได้แล้วนะคะ
0: มีทุเรียนแล้วด้วย
1: มีทุเรียนค่ะมีมะม่วงลิ้นจี่ลำไยพืชทุกชนิดสามารถปลูกที่แม่สุน้อยมีครบครันค่ะมีทุกเดือนมีผลไม้แต่ละชนิดออก
0: ตามฤดูกาล
1: ตามฤดูกาลค่ะ
0: ผมถามเคล็ดลับสักนิดนึงว่าชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งแสดงว่าทุกคนในชุมชนต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันบอกเคล็ดลับสักนิดนึงว่าทำยังไงให้ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะให้เป็นซีโร่แบบนี้ครับบอกเคล็ดลับสักนิดนึงครับ
1: คือทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะ
0: เริ่มจากตัวเรา
1: เริ่มจากตัวเราจากครอบครัวก่อนถ้าเราทำอย่างตัวนี้เราทำใช้เองคือตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรคือทำใช้พอเราทำไป
0: พี่กุลใส่สวยงาม
1: เห็นคนอื่นเห็นเอ้ยเขาก็ถามว่าพี่ทำยังไงก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับไปทำกระดาษทุกบ้านมีอยู่แล้วแทนที่จะเอาไปขายเป็นเศษกระดาษเอาไปทิ้ง
0: กิโลละไม่ถึงบาท
1: ใช่แต่ว่าเราทำเนี่ย
0: ตัวชิ้นหนึ่ง
1: เนี่ยได้35 บาทแล้วถ้าตุ้มหูนะคะก็คือเราไม่ต้องคือไม่ต้องพูดมากแต่ว่าให้เขาดูตัวอย่างจากเรา
0: เราไปที่เซ็นเตอร์ด้วยเองด้วย
1: ใช่
0: พอเขาเห็นว่าพี่กุลใส่แล้วสวยก็จะสอบถามว่าทำอย่างไรก็มาฝึกทำจากนั้นชุมชนก็จะรวมกลุ่มกันมาแล้วก็มาเรียนรู้กันเนาะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาสนใจครับแล้วก็อยากจะให้พี่กุลฝากถึงคนที่สนใจรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเขาเรียกว่ากำจัดขยะให้เป็นสิ่งที่มีค่าแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้นะคะที่บ้านแม่สุนน้อยเรายินดีให้ความรู้คือไม่หวงวิชาเลยใครอยากทำสอนหมดค่ะสอนเคล็ดลับให้หมดเลยก็มาเที่ยวกันได้ค่ะที่บ้านแม่สุนน้อยมาศึกษาเรียนรู้วิธีการรีไซเคิลเพราะว่าบ้านนี้ส่วนมากของทุกอย่างไม่ค่อยทิ้งอะค่ะใส่ตะกร้าขนมจีนแล้วก็เอามาทำเป็นปลูกต้นไม้ทำโมบายพวกนี้ค่ะ
0: ครับตอนที่เราสัมภาษณ์พี่กุลนะจะเห็นรอยยิ้มจากการเล่าเรื่องว่ามีความสุขมากๆเลยในเรื่องของการทำให้ขยะเนี่ยเป็นของที่มีค่าได้และเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนมีรอยยิ้มเพราะว่าเราทำให้ชุมชนเราสะอาดอย่างที่พี่กุลบอกเราเริ่มจากตัวเองก่อนตัวเราสะอาดบ้านเราสะอาดก็ชุมชนก็สะอาดทำให้จังหวัดเราสะอาดด้วยต่อไปก็จะต่อยอดไปถึงประเทศแล้วก็โลกเราก็สะอาดขึ้นด้วยสุดท้ายนี้อยากให้พี่กุลเชิญชวนคนมาเที่ยวที่แม่สุนน้อยแห่งนี้ครับ
1: ค่ะบ้านแม่สุนน้อยยินดีต้อนรับนะคะชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเรามีทั้งโฮมสเตย์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: ครับนะครับมาเที่ยวก็มาฝึกทำแล้วก็เป็นของกลับบ้านไปได้ด้วยอย่างที่เราจะเห็นก็จะเป็นกระดาษขยะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะลองทำกันนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณพี่กุลมากมากครับ
1: ค่ะ
2: นอกเหนือจากการที่มาได้มาพักผ่อนนะคะก็คือรู้สึกว่า ชุมชนแห่งนี้ค่ะเขารักความสะอาดมากโดยเฉพาะการจัดการขยะของเขาอะนะคะก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยที่บ้านอะจะเป็นคนชอบแยกขยะอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งมาเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากคนในเมืองอะค่ะที่เขาดูแลจัดการขยะได้ดีแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ค่ะเขาก็ยังใส่ใจในเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของใช้หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะเอามาปรับเป็น DIY นะคะในส่วนของพวกเครื่องประดับนะคะกระเป๋าหรือว่าเป็นของใช้อะไรต่างๆอะค่ะไปเห็นมาเมื่อกี้แล้วก็ได้ไปทำด้วยค่ะไปเวิร์กช็อปด้วยชอบมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบงานศิลปะแล้วก็ชอบงานเวิร์กช็อปมากๆพอมาในที่พักที่เขาเป็นตัวนี้ค่ะเราก็ยิ่งแบบมีความรู้สึกสนุกสงบด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้นะครับมีความสะอาดและเป็นชุมชนที่ปราศจากขยะมูลฝอยได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจากทางภาครัฐนะครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลครับ
3: สวัสดีครับผม
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
3: ครับสวัสดีครับกระผมนายวรรัตน์ชัยยาเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผม
0: ทางอบต.แม่สูนได้สนับสนุนให้ชุมชนแม่สูนแห่งนี้ในเรื่องของการกำจัดขยะยังไงบ้างครับ
3: ครับก่อนอื่นอบต.แม่สูนก็ดำเนินตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่คือนโยบายจังหวัดสะอาดนะครับในปกติแล้วก็เราจะสอนชาวบ้านหรือว่าแนะนำชาวบ้านให้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือนขยะคัดแยกที่ถูกวิธีจะต้องแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ขยะทั่วไปอบต.แม่สูนก็ยังทำการจัดเก็บให้เป็นปกติแต่หลังจากมาเก็บทุกวันก็ต้องขออนุญาตชาวบ้านประชาพิจารณ์ว่าเราจะเข้ามาเก็บขยะให้ประมาณเดือนละ2ครั้งเท่านั้นคือต้นเดือนและกลางเดือนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐนะครับและงบประมาณที่เหลือก็จะนำมาสนับสนุนในส่วนอื่นต่อไปนะครับขยะประเภทที่2คือขยะอินทรีย์อบต.แม่สูนนะครับนำโดยท่านอดีตนายกวันชาติสิริพัฒรนุกูลท่านก็มีนโยบายแจกถังซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตรนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนนะครับโดยมีวิทยากรจากอบต.แม่สูนมาทำการฝึกสอนให้ในการทำในการทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์เช่นมูลสัตว์ก็ดีนะครับหรือว่าสารอื่นๆที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักไตรโคเดอร์มาหรือว่าจะเป็นฮิวมัสนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นๆที่อบต.จะสนับสนุนให้ได้นะครับนี่เป็นการกำจัดขยะประเภทที่2คือขยะอินทรีย์เวลามีงานบุญงานกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางวัดหรือของทางชาวบ้านถ้าหากว่ามีขยะอาหารเยอะนะครับเศษอาหารเยอะทางอบต.แม่สูนก็จัดเก็บให้โดยเฉพาะอบต.แม่สูนมีโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูดอยหมูพันดำนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกระบือนะครับเลี้ยงสัตว์หลายๆประเภทที่จะช่วยกำจัดเศษอาหารของพี่น้องชาวบ้านโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งง่ายเสียประโยชน์นะครับนี่เป็นขยะอินทรีย์ส่วนขยะประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคือขยะที่ขายได้นะครับขายได้พอดีก็ทางหมู่บ้านก็จะตั้งธนาคารขยะชุมชนรับซื้อขยะจากชาวบ้านเดือนละครั้งหรือ2เดือน1ครั้งโดยการสนับสนุนของอบต.แม่สูนในการบริหารจัดการซื้อขยะต่างๆนะครับส่วนขยะประเภทที่4คือขยะอันตราย
0: ครับ
3: ขยะอันตรายตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ให้อปท.ทุกแห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง25อำเภอทำการรวบรวมขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์ถ่านไฟฉายขยะอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมไว้ที่อบต.อบต.ของใครของมัน
0: ครับ
3: แล้วก็ถึงเวลาประมาณครึ่งปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะนํารถบรรทุกมาจัดเก็บให้อบต.ทุกแห่งในเขต25อําเภอนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นผลที่ดีมากเพราะว่า จากการที่จะจัดการกับขยะอันตรายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากมากยากลำบากมากนะครับส่วนขยะติดเชื้อทางอบต.แม่สูนก็ดำเนินการจัดเก็บให้ขยะติดเชื้อเช่นพลาสติกพันแผลใช่ไหมครับหน้ากากอนามัยแพมเพิร์สหรือว่าผ้ายางผ้าอนามัยต่างๆนะครับที่เป็นขยะติดเชื้อเราก็นำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการที่อบต.แม่สูนเก็บให้เป็นประจำทุกเดือน
0: คุณผู้ชมครับนอกจากที่จะทำให้บ้านเราปลอดขยะแล้วการกำจัดขยะในชุมชนในบ้านเรือนของเราเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขลักษณะด้วย
3: ใช่ครับ
0: ทำให้เราปลอดภัยจากหนูแมวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่โดยเฉพาะเรื่องโรคไข้เลือดออก
0: ใช่ครับ
3: โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปลอดภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆด้วย
0: ครับ
3: ครับผมครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณทางอบต.แม่สูนที่มาให้ความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนที่อยากเป็นชุมชนที่สะอาดเพื่อส่งยอดให้กับจังหวัดของคุณเป็นจังหวัดสะอาดได้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
3: ครับผมขอบพระคุณครับผมครับ
4: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวโดยสภาพทางภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกิดอัตลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาของชุมชนในด้านต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชุมชนดั้งเดิมครับจึงหล่อให้บ้านแม่สูนน้อยแห่งนี้มีความสามัคคีและช่วยการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาด
0: ในช่วงที่ลดเผานี้ชุมชนเราทำยังไงบ้างนะครับพ่อหลวงครับ
5: ครับในช่วงที่มีการงดเผาเนี่ยครับทางชุมชนบ้านของเราก็จะมีการเก็บขยะใบไม้โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจะมาเก็บทุกเดือนประชาสัมพันธ์ทุกอาทิตย์ให้ชาวบ้านเก็บขยะใบไม
0: ้ครับก็คือแต่ละบ้านก็จะเก็บขยะแต่ไม่เผา
5: ไม่เผา
0: ก็จะเก็บไว้ให้อบต.
5: ส่วนบน
0: มาทำเป็นปุ๋ยหมัก
5: ใช่ครับแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านครับ
0: ครับครับแสดงว่าชุมชนของเราไม่ใช่แค่กำจัดขยะแต่เราอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเผาด้วย
5: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยอันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับ
5: ครับ
0: บ้านแม่สูนน้อยหมู่3แห่งนี้นะครับกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับพ่อหลวงครับ
6: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
6: ครับผมครับครับผมนายชนวัฒน์วงมหาวันผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ครับแม่สูนน้อยหมู่3แห่งนี้นะครับมีการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเขาจะกำจัดขยะยังไงบ้างครับพ่อหลวงครับ
6: ทุกครัวเรือนจะแยกขยะภายในครัวเรือนครับขยะเปียกก็จะมีการแยกสนับสนุนโดยองค์การบริหารตำบลมีถังซีเมนต์เพื่อแยกขยะเปียกหมักทำปุ๋ยใช้ในครัวเรือนและขยะพลาสติกขวดแก้วขวดน้ำพลาสติกจะแยกออกมาขวดแก้วจะแยกขายส่วนขยะรีไซเคิลพลาสติกที่นำไปใช้ได้ก็จะทำเป็นสินค้ารีไซเคิลครับ
0: ผู้ใหญ่ครับคนแต่ละหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดต่างความคิดกันเราจะทำยังไงให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างนี้
6: ขึ้นอยู่ที่ตัวเราก่อนนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่แต่ผู้นำที่จะตั้งใจทำก่อนถ้าประสบผลสำเร็จก่อนและให้ชาวบ้านได้ทำตาม
0: อ๋อแสดงว่าพ่อหลวงบ้านก็ทำที่บ้านพ่อหลวงให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน
6: ใช่ครับ
0: เราทำได้เราทำสำเร็จ
6: ใช่คร
0: ับคนในชุมชนก็จะเห็นว่าเราทำสำเร็จ
6: ใช่ครับ
0: เราไม่ต้องไปพูดอะไรมาก
6: ใช
0: ่แค่เราทำให้เป็นตัวอย่าง
6: ครับ
0: จะเห็นได้ว่าอย่างเกียรติบัตรที่เห็นคือรางวัลที่การันตีว่าชุมชนแห่งนี้มีความสะอาดและเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ครับ
6: ก็รู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนบ้านแม่สูนน้อยของเราและผู้นำรุ่นก่อนๆที่ตกรุ่นก่อนที่ผ่านมาครับได้ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องในหมู่บ้านของเราครับให้มีชื่อเสียงและหมู่บ้านสะอาดปราศจากมลพิษ
0: ครับครับเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่แม่สูนน้อยแห่งนี้บรรยากาศดีมากๆเลยมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมีการกำจัดเศษขยะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องของPM 2.5 ด้วย
6: ครับ
0: เรามีการรวมตัวกันหรือว่ามีการ ประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างในแต่ละครั้งที่มีการประกาศในเรื่องของ PM 2.5 นะครับ
6: เราจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
0: ครับ
6: ในแล้วก็ในลายกลุ่มประจำหมู่บ้านครับ
0: ครับ
6: เราจะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องครับ
0: พระหลวงครับสมมติว่ามีชุมชนอื่นๆที่เขาสนใจเห็นว่าชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้กำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับ
6: ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมหมู่บ้านแม่สุนน้อยเข้ามาดูการจัดการเรื่องปัญหาขยะในชุมชน
0: ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
6: ครับ
0: ที่แม่สุนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพ่อหลวง
6: บ้านแม่สุนน้อยจะมีกลุ่มโฮมสเตย์มีเที่ยววัด
0: ครับ
6: เที่ยวน้ำตกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านแม่สุนน้อยจะรับท่องเที่ยวได้ประมาณ60คน
0: ต่อครั้ง
6: ครับ
0: เป็นกลุ่มใหญ่ได้เลย
6: ใหญ่ครับ
0: ครับ
6: ครับ
0: แสดงว่าเรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความช่วยเหลือคนในชุมชนของเราให้จัดการบ้านให้สะอาดให้ชุมชนของเราน่าอยู่ให้คนมาศึกษาวิถีชีวิตของเราได้แสดงว่าอย่างที่พ่อหลวงบอกก็คือคนในชุมชนต้องเห็นตัวอย่างจากพ่อหลวงบ้าน
6: ใช่ครับ
0: ครับพ่อหลวงบ้านก็คือกำจัดขยะในบ้านเราที่นี่เป็นคาเฟ่ด้วยชื่อว่าอะไรนะครับ
6: กาแฟพ่อหลวงครับ
0: อ๋อก็คือเป็นบ้านของพ่อหลวงแล้วก็มีคาเฟ่ขายกาแฟให้นักท่องเที่ยวด้วย
6: ครับ
0: เราทำให้ชาวบ้านเห็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
6: รู้สึกภาคภูมิใจครับในหมู่บ้านผู้นำชุมชน
0: ครับ
6: กรรมการหมู่บ้านทุกคนที่ร่วมมือกันครับและก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านข้างเคียงหรือทุกที่ที่
0: เขาเรียกว่าเห็นตัวอย่างแบบนี้ครับ
6: มาเที่ยวกันเยอะๆครับเพื่อจะได้ส่งต่อสานต่อไปยังชุมชนอื่นๆครับ
7: ในปี57ทางหมู่บ้านได้รับนโยบายจากองค์การแม่สุนตำบลแม่สุนให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะครับในปี57ครับแล้วปี2561ซึ่งในหมู่บ้านของเราได้นำหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้านสวยเมืองสุขซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนพี่น้องชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จคือได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตลอดครับกับผมก็ต้องในนามของหมู่บ้านแม่สุนน้อยก็ต้องขอฝากชุมชนหลายชุมชนครับที่จะนำการเป็นหมู่บ้านปลอดขยะมาปรับใช้มาพัฒนาหมู่บ้านครับขอฝากทุกหมู่บ้านด้วยครับชุมชนทุกชุมชนครับ
8: ค่ะในฐานะที่เราเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะได้มาเห็นชุมชนบ้านแม่สุนน้อยแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็คนในชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแนวความคิดนี้คือเราสามารถเอาไปต่อยอดในชุมชนของเราได้ค่ะแล้วก็ในครัวเรือนของเราได้ก็อยากให้กำลังใจชุมชนบ้านแม่สุน้อยค่ะที่ได้พัฒนามาถึงตรงนี้แล้วก็อยากให้ชุมชนใกล้เคียงค่ะเข้ามาศึกษาดูงานกันเยอะๆเพื่อที่เราจะได้พัฒนาขึ้นไปได้รางวัลเป็นชุมชนจังหวัดที่สะอาดค่ะของจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะ
0: รางวัลจังหวัดสะอาดไม่ได้จะได้มาแค่เพียงภาพความสวยงามของบ้านเมืองเท่านั้นครับแต่จะต้องมาจากความสะอาดที่มาจากชุมชนเริ่มจากคนในชุมชนครอบครัวต่อยอดไปถึงจังหวัดและประเทศต่อไปชุมชนแห่งนี้นะครับถือเป็นต้นแบบการลดขยะมูลฝอยในชุมชนสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้เข้าผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
1: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักเป็นน้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปทางบ้านเฮา
0: ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ท่านอัจฉริยะครับอัจฉริยะในเชิงที่ว่าท่านไม่ได้ทรงเป็นนักดนตรีแบบนักเรียนอาชีพท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสานศิลปะทางของชาติอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระนิพนธ์ไม่ต้องพูดถึงแต่แจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่อง